สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่าย

0: เสียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
8: ตอนลูกทิ้งแม่มีความผิด
9: ประภามาดูข่าวนี้สิมีคนไปเจอป้าพิการเก็บของเก่าขายหาเงินซื้อข้าวประทังชีวิตน่าสงสารจังลูกหลานก็ใจดำใจดำเนาะไม่กลับไปดูแลแม่กันเลยอ่ะ
10: ดูแล้วหดหู่ใจจังไม่น่ามีเหตุการณ์แบบนี้ในสังคมบ้านเราเลยเนาะ
11: ลูกทิ้งพ่อแม่ที่พึ่งพาตัวเองไม่ได้นะคะมีความผิดตามกฎหมายค่ะหากทอดทิ้งให้โดดเดี่ยวจนเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตอาจได้รับโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะทุกวันนี้แม้หน้าที่การงานและอนาคตจะสำคัญขนาดไหนแต่พวกเราอย่าลืมหันหลังกลับไปดูแลคนที่เรารักก่อนที่จะสายเกินไปนะคะ
9: ฉันว่านะการปลูกฝังเรื่องของการกตัญญูรู้คุณในสังคมปัจจุบันน่ะก็สำคัญนะจะช่วยให้มีความรักความอบอุ่นในสังคมมากขึ้น
7: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สคร.1เชียงใหม่เตือนงดบริโภคอาหารดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รักษาการติดเชื้อเรื้อรังเป็นเวลา 10-20 ปีจะทำให้มีโอกาสเกิดมะเร็งท่อน้ำดีได้แพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยว่าการติดพยาธิใบไม้ตับเป็นปัญหาสุขภาพที่สามารถป้องกันและรักษาได้หากได้รับการรักษาโดยเร็วพยาธิใบไม้ตับเป็นพยาธิตัวแบนที่ติดต่อจากการรับประทานปลาน้ำจืดเกล็ดขาวที่ปรุงไม่สุกเช่นก้อยปลาดิบลาบปลาดิบปลาส้มดิบหรือปลาร้าดิบเมื่อเข้าสู่ร่างกายพยาธิสามารถอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีได้นานถึง 20-30 ปีทำให้เกิดอาการอักเสบเรื้อรังและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีและยังมีความเชื่อที่ว่าการบีบมะนาวการหมักหรือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับอาหารจะสามารถฆ่าพยาธิได้ไม่เป็นความจริงโดยโรคนี้ไม่ติดต่อจากคนสู่คนและวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือการกินอาหารปรุงสุกปลาร้าปรุงสุกเท่านั้นหลีกเลี่ยงเมนูปลาน้ำจืดดิบหรือสุกสุกดิบดิบซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการตัดวงจรโรคทั้งนี้ข้อมูลผู้ป่วยในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง7กรกฎาคม2569จะพบรายงานผู้ป่วยยืนยันอยู่ที่ 2,656 รายโดยกลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงสุด3อันดับแรกคือกลุ่มอายุ 50-59 ปีกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มอายุ15-19 ปีและยังไม่พบรายงานผู้เสียชีวิตหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่

0: ที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ใบปลิวว
9: ิชินมาศเห็นใบปลิวที่อยู่บนต้นนี้หรือเปล่า
10: ไม่เห็นมีอะไรปลิวมานี่เห็นแต่ใบไม้ปลิวหล่นมาที่พื้นดินไม่ได้ปลิวมาที่โต๊ะนี
9: ่ใบปลิวไม่ใช่ใบไม้ปลิว
11: นี่ไงใบมะม่วงเนี่ยเพิ่งปลิวตกลงมาฉันเลยเอามาให้สีสว่าง
9: เท่าเอ้ยเหมือนวิเชียรมาศเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลย
10: แล้วมันเป็นอะไรล่ะ
9: ใบปลิวมันเป็นกระดาษที่เขาเขียนข้อความประกาศหรือโฆษณาฉันเห็นใบปลิวที่เขาโฆษณาอาหารแมวฉันจะให้คุณแม่ของพี่เก่งซื้อมาให้พวกเรากินไงล่ะ
10: เอ้าก้าวแต้มช่วยกันหาเร็วเข้าเดี๋ยวอดกินของอร่อยอร่อยหรอก
9: ใบปลิวคือแผ่นกระดาษมีข้อความประกาศหรือโฆษณาเพื่อเผยแพร่เช่นใบปลิวโฆษณาอาหารแมว
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: บุกจับหัวใจบุหรี่ไฟฟ้ากลางกรุงเทพมหานครยึดของกลาง 50,000 ชิ้นมูลค่าไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทพลตำรวจเอกนิรันดรเหลี่ยมศรีรองผบ.ตำรวจผอ.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำการผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนกก3บก.สอท.2นำหมายค้นศาลอาญาภาษีอากรกลางเข้าทำการตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าทางออนไลน์จำนวน2จุดจุดแรกเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งซอยเพชรเกษม63แขวงหลัก2เขตบางแคกรุงเทพพบบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าทั้งที่แพ็ครอส่งลูกค้าแล้วจำนวนกว่า 50,000 ชิ้นพร้อมควบคุมตัวหญิงอายุ30ปีสัญชาติลาวซึ่งอ้างว่าเป็นแม่บ้านไว้สอบสวนจุดที่2เข้าทำการตรวจค้นบ้านหลังที่2ในซอยเดียวกันห่างกันประมาณ1กิโลเมตรพร้อมควบคุมตัวชายอายุ28ปีคนส่งของและหญิงอายุ40ปีเจ้าของบ้านมาสืบสอบสวนและตรวจยึดเงินสดประมาณ 4.8 ล้านบาทไว้ตรวจสอบจุดแรกที่เข้าตรวจค้นเป็นในส่วนของโกดังเก็บสินค้ารวมถึงเป็นจุดแพ็คของส่งของจุดที่2เป็นบ้านพักซึ่งตรวจพบเงินสดจำนวนหลายล้านบาทจากการสอบถามเงินจำนวนนี้เป็นเงินที่ใช้หมุนในการซื้อขายบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งรายนี้ถือเป็นผู้ค้าในระดับหัวจ่ายเขตชั้นในของกรุงเทพตรวจยึดตรงกลางได้ประมาณของกลางได้ประมาณ 50,000 ชิ้นมูลค่าไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081 0616162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา

0: ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
2: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
3: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
2: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
3: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
4: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
6: ตอนระเบิดปลาได้ไหม
7: ไอ้นุ่ม
8: ครับผู้ใหญ
7: ่ใครให้เองไประเบิดจับปลา
8: ครับ
7: อย่างนี้ปลาเล็กปลาน้อยก็ตายเรียบสิ
8: โอ้เดี๋ยวมันก็มีปลาว่ายมาจากที่อื่นไหลตามแม่น้ำมาอยู่เองนะผู้ใหญ่อย่าตกใจไปเลย
7: ตกใจสิไม่ใช่ข้าคนเดียวนะชาวบ้านเขาตกใจกันหมดเองรู้ไหมมันผิดกฎหมายนะ
8: จริงแล้วผู้ใหญ่ฉันระเบิดปลานะไม่ใช่ระเบิดคน
9: ระเบิดปลานี่แหละค่ะกฎหมายว่าไว้ไม่ให้ใครใช้กระแสไฟฟ้าหรือวัตถุระเบิดจับปลาเว้นแต่จะทำเพื่อประโยชน์ตามวิทยาศาสตร์แต่ก็ต้องขออนุญาตจากรัฐมนตรีก่อนมิฉะนั้นมีโทษปรับตั้งแต่ 200,000 บาทถึง 1 ล้านบาทหรือปรับจำนวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำเลยนะคะแบบนี้ทำมาหากินแบบถูกวิธีดีกว่านะคะ
8: อุ้ยแย่แล้วทำไงดีล่ะผู้ใหญ่ฉันไม่รู้จริงๆอ่ะช่วยฉันด้วยผู้ใหญ่
5: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให
10: ้ผ่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้ง9ท่านลงมติวินิจฉัยคำร้องที่ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นคำร้องนะครับให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการที่รัฐบาลอนุชินเนี่ยมีมติของคณะรัฐมนตรีออกพระราชกำหนดเนี่ยนะครับก็ให้อำนาจกระทรวงการคลังเนี่ยกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงวงเงิน400,000 กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับว่าขัดต่อหลักก็รอคำวินิจฉัยซึ่งผ่านไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับแต่ก็ไม่ได้ไปฟังคำไม่ได้ไปฟังคำวินิจฉัยเองที่ศาลรัฐมนตรีด้วยตัวเองเนี่ยนะครับหลังฟังคำวินิจฉัยแล้วก็มีการแถลงข่าวนะครับส่วนรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยพระราชเงินในเรื่องพระราชกำหนดเงินกู้เนี่ยว่าครม.สามารถออกพระราชกำหนดเงินกู้ได้หรือไม่จะมีเงื่อนไขอยู่2ประการเนี่ยครับต้องไม่ออกพระราชกำหนดแก่จะต้องมีปัญหาเรื่องของความเป็นการประเมินเอาไว้เนี่ยประมาณ 40,000 กว่าล้านบาทแต่การที่ส่งผลในเรื่องของการนำเงินมาใช้ในสถานการณ์แสนกว่าล้านบาทเนี่ยจะสามารถนำไปใช้ในกรณีการเปลี่ยนผ่านในเรื่องของพลังงานแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับในคล้ายๆกับยุคของแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสแล้วก็ในช่วงของโควิดท่านผู้ฟังคงจำกันได้เลยนะครับซึ่งตัวเลขติดลบแต่ในเรื่องของเรื่องปกติของฝ่ายค้านเนี่ยครับต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบเนี่ยนะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาทั้งนี้มติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็ปัจจุบันมีอยู่5ท่านนะครับก็วินิจฉัยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเงินที่400,000 กว่าล้านบาทก็

0: ไม่ขัดต่อมาตรา172ต้องใช้เสียงอย่างน้อย6ท่านนะครับก็ออกมาแล้วน่าจะเป็น5ต่อ4นะครับก็บังเอิญก็เป็นที่ทราบกันที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับส่วนมาดูเรื่องคะแนนนิยมในเรื่องของมตินิด้าโพลเนี่ยนะครับก็สำรวจทางโทรศัพท์ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทั้งหมดสำรวจเนี่ย18ปีขึ้นไปนะครับทุกระดับการศึกษาทุกอาชีพรายได้ทั่วทั้งประเทศ 2,500 กว่าหน่วยเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องความนิยมทางการเมืองไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยนะครับก็คนที่อยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุดเลยอันดับหนึ่ง 26% กว่าก็เป็นคุณณัฐวุฒิเรืองบรรยาวุฒิหรือคุณแข้งเนี่ยนะครับพรรคประชาชนสองคือนายนิตินชาญโยชนเนี่ยครับได้เพียง 21.8% ก็ห่างกันประมาณสัก 5% กว่าๆนี่นะครับท่านที่สามบุคคลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ 11.80%อันดับ3เป็นคุณอภิสิทธิ์อันดับ4คุณรสนันท์ในจากพรรคเพื่อไทยนะครับคะแนนตกวูบลงมาเลย 11.64% นะครับอันดับ5ก็ยังรวมยังไม่สามารถที่จะมีการระบุว่าหาใครได้เพียง 10.24% เนี่ยนะครับอันดับ6คุณหมอวรงค์เดชวิกิตกรมเนี่ยนะครับเดชวิกิตกรมเนี่ยนะครับพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับคุณหญิงสุดารัตน์ศรียุราภรณ์ได้เพียง 2.72% หญิงหน่อยนะครับและก็อันดับ8คนเด็กกำลังศรีเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็นักวิชาวิจารณ์เนี่ยนะครับก็ท่านก็เป็นคนที่ชอบวิชาวิจารณ์แล้วก็มีความรู้พอสมควรเนี่ยนะครับอันดับ9คุณก็ยังเป็นคุณพลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทนะครับอันดับ10คุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคภาคภูมิไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับส่วนพรรคการเมืองเนี่ยก็ยังสนับสนุนพรรคประชาชนอยู่ซึ่งครั้งที่แล้วการเลือกตั้งส.ส.ก็กวาดเรียบไปหมดเลยทั้งหมด50เขตนะครับก็ได้ประมาณ 34.80% อันดับ2พรรคภูมิใจไทยนะครับ 17% กว่าอันดับ3พรรคเพื่อไทยครับ 16.84% อันดับ4พรรคประชาธิปัตย์ 12.68% อันดับ5 5.32% ก็ยังบอกว่ายังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ8 2.04% ระบุว่าเป็นพรรคเศรษฐกิจของผมพลเอกรังสีนะครับอันดับ9เพียง 1.92% อรุณไทยสร้างชาติแล้วก็ 2.08% ก็เป็นพรรคกล้าทำพรรคพลังประชารัฐพรรคโอกาสใหม่พรรคประชาชาติอยู่ครับพรรครวมพลังต่างๆก็เป็นพรรคเล็กพรรคน้อยนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะมีการตัดสินใจได้ว่าจะเป็นพรรคใดเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูกันว่าอะไรเป็นอะไรก็คงต้องดูในเรื่องของกรณีต่างๆเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันไปติดตามถึงเรื่องที่มีความสำคัญเนี่ยนะครับในเรื่องของเงินกู้ต่างๆเนี่ยครับเศรษฐกิจก็บอกว่าเพราะว่าเศรษฐกิจก็ยังเป็นเหวี่ยงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องติดตามกันต่อไปเนี่ยครับว่าสภาวะการเศรษฐกิจในขณะนี้ในเรื่องของวิกฤตพลังงานมันยังเป็นยังไงผมก็เดินทางเป็นคนที่เดินทางบ่อยมากแล้วก็ต้องเรียนตามตรงเนี่ยครับรถราเดียคนไทยก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ถึงสิ่งเช่นเนี่ยกันอยู่เนี่ยนะครับใช้น้ำมันกันแต่บรรดาผมพูดมาหลากหลายครั้งแล้วนี่นะครับบอกว่าในเรื่องของราคาพลังงานเนี่ยอาจจะซึ่งนายกอนุชินเนี่ยก็ขึ้นลดราคาน้ำมันเนี่ยนะครับเมื่อไม่อยู่วันตับก็ต่างมามีการตามมาแต่นักวิชาวิจารณ์เขาบอกว่าก็เอาเงินกองทุนพลังงานน้ำมันมาใช้สิก็แน่นอนทำอะไรก็ไม่ได้ดีสักอย่างเลยเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าการใช้มีการลดพลังงานเนี่ยแต่ก็เอาเงินกองทุนน้ำมันเข้ามาชดเชยเนี่ยครับคือทำอะไรทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ดีสักอย่างหนึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับต้องมีความชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องติดตามกันต่อไปเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันไปดูศึกสงครามระหว่างสงครามสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยนะครับมาที่ประเทศอิหร่านเนี่ยก็เริ่มจากพิธีศพครั้งใหญ่ให้แก่อดีตผู้นำสูงสุดอายะตอลลอฮ์อาลีคาเมนัยอีนะครับซึ่งถูกสังหารเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2026ที่ผ่านมาวันแรกเนี่ยก็สหรัฐอเมริกาและอิหร่านเนี่ยก็โจมตีอิหร่านเนี่ยโดยพิธีจะจัดนาน1สัปดาห์นะครับก่อนจะมีพิธีฝังที่บ้านเกิดของตนเองเนี่ยครับวันที่9กรกฎาคมเจ้าหน้าที่อิหร่านเนี่ยก็คาดว่ามีผู้ร่วมเดินทางไปประมาณ20กว่าล้านคนเนี่ยนะครับตอนนั้นข่าวบลูเบิร์กเนี่ยรายงานว่าอิหร่านเนื่องจากวิกฤตศพไอ้ผู้นำอายะตอลลอฮ์อาลี คามานีนะครับพิธีเนี่ยสิ้นสุดลงวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานี้เองเนี่ยครับก็มีผู้ร่วมเข้ามาประมาณ20กว่าล้านคนหรืออาจจะมากกว่านั้นนี่นะครับตามรายงานข่าวสำนักงานของอิหร่านบอกร่างของคามานีเนี่ยที่ถูกสังหารในวันแรกที่สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลได้โจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์จะถูกตั้งไว้ที่มัสยิดอิหร่านเนี่ยอิหม่ามนะครับโดยมีโคมายขออภัยครับโดยที่มัสยิดอิหม่ามโคมานีมอสซาลาในกรุงเตหะรานประเทศอิหร่านเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเยี่ยมชมและไว้อาลัยจากนั้นก็มีการแห่ศพในกรุงเตหะรานที่เมืองกอมเมืองแห่งศึกษาศักดิ์ศักดิ์อิหร่านและเมืองนาจาฟนะครับและก็ซาบาร่าในประเทศอิรักที่เป็นเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาอิสลามนิกายชีอะและที่ตั้งของศาสนาที่สำคัญก่อนวันที่9กุมภาพันธ์คามานีอีจะถูกฝังที่เมืองมาซาดบ้านเกิดของตนเองเนี่ยครับอย่างไรก็ตามประเทศอิหร่านเนี่ยนะครับประเทศเลบานอนเนี่ยก็เคยเป็นเมืองที่มีความสวยงามมากเหมือนกับเป็นนครปารีสของตะวันออกกลางเนี่ยครับก็ถามว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเรื่องศึกสงครามพ่อค้าอาวุธเนี่ยต้องการที่จะปล่อยอาวุธออกมานะครับก็เป็นเรื่องของสภาวะเรื่องทางด้านสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากไปกว่านั้นนี่นะครับส่วนสภาวะเศรษฐกิจไทยปีนี้ก็คาดการณ์กันว่าอาจจะโตเพียง 2.1 2.2% หรืออาจจะ 1.8% สภาวะเงินเฟ้อไม่น่าเชื่อเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณค่าเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 3% กว่าส่วนในเรื่องของราคาพลังงานเนี่ยนะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนไว้เบื้องต้นเนี่ยนะครับว่าราคาพลังงานวันนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าบรรดาผมอย่าได้ลดวอลโว่มากก็เพิ่งประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยครับบอกว่าอาจารย์อย่าไปใช้เลยในรถในรถพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันมีการเหตุระเบิดแบตเตอรี่เนี่ยนะครับไปใช้น้ำมันเบนซินดีกว่าในเรื่องของทั้งดีเซลเบนซิน91หรือ95น่าจะดีสุดแม้กระทั่งคนขายรถเองเนี่ยนะครับก็ยังกระซิบบอกผมอย่างนั้นเลยเนี่ยนะครับก็อยากจะเตือนท่านฟังว่าน่าจะใช้รถน้ำมันดีเซลหรือน้ำมันเบนซินน่าจะดีที่สุดเพราะว่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันยังไม่เสถียรเนี่ยนะครับก็ได้โปรดมีการระมัดระวังกันเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันที่น้องประชาชนก็ยังไปถวายสักการะพระบรมศพของพระองค์พาเนี่ยนะครับที่ศาลาสหไทยสมาคมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับส่วนจะพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อไหร่เนี่ยพวกเราก็ยังไม่ทราบเนี่ยนะครับว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คนไทยก็ยังแสดงความไว้อาลัยอยู่ตลอดเวลานะครับในกรณีดังกล่าวอย่างไรก็ตามนะครับสงครามในเรื่องปากีสถานกับอิสราเอลกับอัฟกานิสถานประเทศยูเครนก็ยังรบรากันอยู่เนี่ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ยังอยากจะเลือกตั้งในสมัยที่3สภาคองเกรสเนี่ยตามรัฐธรรมนูญของประเทศอเมริกาเนี่ยประธานาธิบดีเป็นเพียงได้2สมัยเท่านั้นเองนะครับส่วนประธานผมคิดว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยน่าจะมีการพรรคเดโมแครตน่าจะได้ที่นั่งประธานาธิบดีส่วนจะเป็นใครนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูกันนะครับว่าสังคมยุคใหม่เนี่ยเป็นสังคมยุคที่สังคมในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์เรื่อง Big Data เนี่ยจะมีบทบาทเข้ามามีส่วนมากเราน่าจะได้คนใหม่ๆนะครับที่มีความรู้มากๆและข่าวสุดท้ายเนี่ยนะครับไม่น่าเชื่อว่าปลัดตายหรือคุณพงษ์สวัสดิ์เนี่ยท่านเป็นสุภาพสตรีนะครับประกาศลาออกแล้วจากตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับพอได้คิดว่าได้รับความไม่เป็นธรรมจากการโยกย้ายจากปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีผมก็คิดว่าท่านเธอน่าจะเรียกว่าคงจะไม่ได้เป็นถึงขั้นประชดเลยนะครับอาจจะเรียกว่ารู้สึกเสียใจนะครับจากปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยไปเป็นที่ปรึกษานายกเนี่ยคือตำแหน่งมันลดน้อยลงเราก็คงจะต้องเรียกว่ารอโอกาสสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับเธออาจจะกลับมาเป็นใหญ่เป็นโตอาจจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เป็นได้เนี่ยนะครับเราก็คงจะต้องติดตามมาต่อไปครับเอาละครับวันนี้เท่านี้ก่อนครับพบกับผมใหม่ครับวันเสาร์หน้าผมจะชัยยายิ้มวิไลครับพบกันใหม่ครับวันเสาร์หน้าครับวันนี้เท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ทันโลกทันข่าวสารทัน ันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทาง FM 92.5 MHz

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับทุกวันเสาร์บรรยากาศสบายๆแบบนี้เช่นเคยครับในรายการสไตล์ดีครับกับผมภูดิษฐ์ศิริวุฒิครับท่านผู้ฟังเหมือนเคยครับวันนี้ครับมาพร้อมกับเพลงแปลกๆใหม่ๆครับรวมไปถึงเพลงเก่าคลาสสิกบางเพลงก็อาจจะนำมาฝากกับท่านผู้ฟังครับแน่นอนครับเพลงแปลกๆใหม่ๆเพลงอินดี้ต่างๆก็นำมาฝากกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยครับก็เปิดโลกแห่งเสียงเพลงไปพร้อมกันในรายการเลยครับท่านผู้ฟังและสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่เรียกได้ว่าฝนตกเป็นบางวันแล้วก็บางทีรู้สึกว่าจะตกปล่อยๆตลอดทั้งวันเลยใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราก็มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับฝนนี่แหละครับมาฝากให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านติดตามกันได้ในช่วงหน้าครับกับรายการสไตล์ดีในช่วงหน้าครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้สภาพอากาศและก็อุณหภูมิที่เย็นชุ่มฉ่ำในช่วงหน้าฝนของเรานี่ก็เป็นสาเหตุครับที่ทำให้โรคติดต่อนั้นสามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วครับประกอบกับอากาศประเทศไทยที่แปรปรวนครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นยิ่งทำให้สุขภาพและก็ภูมิคุ้มกันของทุกท่านนั้นก็ถดถอยลงไปจึงเป็นที่มาของโรคติดต่อยอดฮิตที่พวกเรานั้นควรจะรู้เอาไว้ครับซึ่งทางกรมควบคุมโรคครับก็ได้ออกประกาศเรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝนเพื่อให้ประชาชนนั้นโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุได้ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองได้อย่างถูกต้องครับโดยโรคและภัยสุขภาพที่มีแนวโน้มจะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในฤดูฝนก็ได้แบ่งออกเป็น5กลุ่มครับกลุ่มแรกเลยก็คือโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจนั่นเองครับโรคนี้ใครก็รู้จักก็คือโรคไข้หวัดนั่นเองซึ่งโรคไข้หวัดนั้นก็เป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดเลยครับเกิดจากการติดเชื้อไวรัสซึ่งก็มีอยู่หลายชนิดติดต่อและก็แพร่กระจายได้ง่ายครับผู้ป่วยจะมีไข้ต่ำๆน้ำมูกใสระคายคอเสียงแหบและก็ไอครับการรักษาก็จะเป็นการรักษาตามอาการดื่มน้ำแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพออาการนั้นก็จะดีขึ้นเองภายใน 2-3 วันนั่นเองครับต่อมาเลยครับก็คือโรคไข้หวัดใหญ่ครับเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ซึ่งก็มีหลากหลายสายพันธุ์เลยครับและก็แพร่กระจายได้ง่ายครับคนกลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่และก็มีอาการรุนแรงหรือพบภาวะแทรกซ้อนได้บ่อยก็คือกลุ่มที่เป็นเด็กเล็กผู้สูงอายุคนอ้วนหญิงตั้งครรภ์และก็ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวบางอย่างครับซึ่งเจ้าโรคไข้หวัดใหญ่นี่ก็พบได้ทุกกลุ่มอายุเลยครับผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวนั่นเองครับสำหรับอาการก็คือจะมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อครับแล้วก็มีน้ำมูกและก็ไอร่วมด้วยครับภาวะแทรกซ้อนซึ่งก็จะมักพบในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงก็คือภาวะปอดอักเสบนั่นเองครับในการวินิจฉัยโรคไข้หวัดใหญ่ครับต้องอาศัยอาการของผู้ป่วยร่วมกับการตรวจหาเชื้อไวรัสจากไข้หวัดใหญ่ครับจากในน้ำในโพรงจมูกครับและก็เสมหะของผู้ป่วยครับสำหรับการรักษาครับการรักษาผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เป็นการรักษาด้วยยาตามอาการเช่นเดียวกันครับดื่มน้ำพักผ่อนให้เพียงพอยาโอเซตามีเวียร์เป็นยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและก็ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนครับสำหรับใครที่ยังไม่ป่วยการป้องกันล่ะครับวิธีป้องกันก็ทำได้โดยการใช้หน้ากากอนามัยนั่นเองครับล้างมือบ่อยๆเมื่อป่วยเป็นไข้หรือมีอาการหวัดหรือเมื่อต้องเข้าไปในที่ชุมชนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ป้องกันโรคได้ถึง 50-90% เลยครับแนะนำครับให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละ1ครั้งครับสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปและสำหรับผู้ใหญ่โดยเฉพาะในคนกลุ่มเสี่ยงด้วยครับต่อมาเลยครับก็คือโรคปอดอักเสบครับเกิดจากเชื้อแบคทีเรียซึ่งก็พบผู้ป่วยได้ทุกกลุ่มอายุเลยครับติดต่อทั้งทางการสัมผัสน้ำมูกน้ำลายหรือไอจามรดกันครับทั้งสองโรคนี้ก็สามารถป้องกันได้ด้วยการรักษาสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอทำร่างกายให้อบอุ่นหมั่นล้างมือบ่อยๆครับด้วยน้ำและก็สบู่ไม่ก็เป็นเจลแอลกอฮอล์ก็ได้ครับไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นและก็สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งครับเมื่อต้องคลุกคลีกับผู้อื่นครับเรามาต่อกันกับกลุ่มที่2ครับก็คือโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำครับโรคแรกเลยครับคือโรคอุจจาระร่วงครับเกิดจากการรับประทานอาหารหรือน้ำที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าไปครับผู้ป่วยก็จะมีอาการถ่ายเหลวหรือว่าถ่ายเป็นน้ำ3ครั้งขึ้นไปต่อวันครับต่อมาครับก็คือโรคอาหารเป็นพิษครับมักพบกับผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มก้อนครับโดยทั่วไปก็จะมีอาการเล็กน้อยไม่รุนแรงมักจะหายได้เองภายใน 24-48 ชั่วโมงครับต่อมาก็คือโรคอหิวาตกโรคครับติดต่อโดยการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆครับมีอาการถ่ายเหลวเป็นน้ำคลื่นไส้อาเจียนบางคนมีภาวะขาดน้ำรุนแรงและอาจเสียชีวิตได้ครับ การป้องกันกลุ่มโรคทางเดินอาหารและน้ำครับก็คือล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนและหลังการประกอบอาหารครับรับประทานอาหารก็ล้างมือครับหรือว่าหลังจากการเข้าห้องน้ำทุกครั้งดื่มน้ำสะอาดก็ได้ครับน้ำต้มสุกหรือว่าน้ำบรรจุขวดที่มีฝาปิดสนิทครับรับประทานอาหารที่สะอาดและปรุงสุกใหม่หากต้องการรับประทานอาหารที่ค้างมือครับควรอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้งครับและก็ไม่ควรรับประทานอาหารสุกๆดิบๆครับหรือว่าอาหารที่มีแมลงวันตอมนั่นเองครับไม่อย่างนั้นก็จะเป็นโรคทางเดินอาหารและน้ำนั่นเองครับไม่ใช่โรคอาหารเป็นมิตรนะครับเป็นพิษเลยทีเดียวครับและช่วงนี้ครับเราก็ต้องไปพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนครับ
1: ในช่วงหน้ากับรายการสไตล์ดีครับ

กลับมาต่อกันกับโรคต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนหน้าฝนแบบนี้ครับกลุ่มที่3ครับโรคติดต่อนำโดยยุงลายครับซึ่งโรคต่อไปนี้ก็จะเป็นโรคที่หลายท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีครับโรคไข้เลือดออกนั่นเองโรคไข้เลือดออกนั้นเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีครับซึ่งมี4ชนิดและมียุงลายเป็นพาหะนำโรคครับพบบ่อยในเด็กโตวัยรุ่นและคนวัยทำงานครับสำหรับอาการครับผู้ป่วยไข้เลือดออกก็จะมีอาการไข้สูงนาน 3-7 วันครับหน้าแดงปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องตับโตและกดลงไปก็เจ็บครับพบเลือดออกที่ผิวหนังและก็ในกระเพาะอาหารได้ครับผู้ป่วยบางรายครับอาจจะมีอาการรั่วของน้ำออกจากเส้นเลือดด้วยครับทำให้มีภาวะเลือดข้นและก็เกิดอาการช็อกได้ครับการวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกนั้นก็อาศัยอาการของผู้ป่วยร่วมกับผลการตรวจเลือดครับการตรวจนับเม็ดเลือดจะพบจำนวนเม็ดเลือดขาวและก็เกร็ดเลือดลดลงและอาจพบความเข้มข้นของเลือดสูงขึ้นครับการตรวจเลือดยืนยันว่าเป็นโรคไข้เลือดออกจริงที่นิยมใช้ก็คือการตรวจหา NS1 นั่นเองครับการตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อและก็การตรวจด้วยวิธี PCR นั่นเองครับสำหรับการรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกส่วนใหญ่ก็จะมีอาการไม่รุนแรงครับและก็ให้การดูแลรักษาที่บ้านได้ครับควรติดตามอาการกับแพทย์ทุก 1-2 วันการรักษาผู้ป่วยก็ประกอบไปด้วยการลดไข้ด้วยการเช็ดตัวใช้พาราเซตามอลและก็ดื่มน้ำให้เพียงพอครับผู้ป่วยที่มีอาการแย่ลงโดยเฉพาะเมื่อไข้ลดลงเช่นซึมมือเท้าเย็นชีพจรเต้นเบาเร็วกระสับกระส่ายปวดท้องรุนแรงอาเจียนเป็นเลือดก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ป่วยครับก็ต้องป้องกันเอาไว้สำหรับการป้องกันก็ทำได้โดยหลีกเลี่ยงเลยครับไม่ให้ยุงกัดแล้วก็ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงครับวัคซีนไข้เลือดออกช่วยป้องกันโรคได้เกือบ70%เลยครับหรืออย่างน้อยก็ช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ครับแนะนำให้ใช้ในเด็กอายุตั้งแต่9ปีขึ้นไปและในผู้ใหญ่อายุไม่เกิน45ปีครับมาต่อกันที่อีกโรคหนึ่งครับก็คือโรคไข้ปวดข้อยุงลายครับหรือว่าโรคชิคุนกุนย่านั่นเองครับเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนย่ามียุงลายสวนและก็ยุงลายบ้านเป็นพาหะนำโรคครับพบได้ทุกกลุ่มอายุเลยอาการจะคล้ายๆกับโรคไข้เลือดออกแต่ต่างกันที่ไม่มีการรั่วของพลาสมาออกนอกเส้นเลือดนั่นเองครับจึงไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมากจนถึงมีอาการช็อกซึ่งทั้ง2โรคนี้ก็สามารถป้องกันได้ด้วยการไม่ให้ถูกยุงกัดนั่นเองและก็หมั่นกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงด้วยครับ

เรามาต่อกันกับอีก2กลุ่มสุดท้ายครับที่พบได้ในช่วงหน้าฝนนี้ครับกลุ่มโรคที่4ครับก็คือโรคติดต่อที่สำคัญอื่นๆในช่วงฤดูฝนก็จะจัดอยู่ในกลุ่มนี้ครับอย่างเช่นโรคเลปโตสปิโรซิสครับหรือว่าโรคฉี่หนูครับเป็นโรคที่ติดต่อระหว่างสัตว์และคนครับพบได้ทุกเพศทุกวัยเลยแต่จะพบบ่อยในผู้ที่มีอาชีพเกษตรกรรมครับที่ต้องจะไปสัมผัสกับดินหรือน้ำอยู่เป็นประจำครับมักเกิดในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังเป็นแหล่งอาศัยของหนูอาการที่พบได้บ่อยครับก็คือจะมีไข้สูงปวดศีรษะรุนแรงหนาวสั่นตาแดงปวดกล้ามเนื้อน่องโคนขาอย่างรุนแรงครับในบางรายครับอาจไตวายหรือว่าช็อกได้เลยครับการป้องกันเจ้าโรคนี้ก็คือหลีกเลี่ยงการทำงานที่ต้องลุยน้ำย่ำโคลนเป็นเวลานานนั่นเองครับหากจำเป็นเลยก็ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้งครับเช่นพวกการสวมใส่รองเท้าบูทยาวถุงมือยาวก็จะเป็นการช่วยป้องกันโรคเลปโตสปิโรซิสหรือโรคฉี่หนูได้ครับต่อกันด้วยโรคมือเท้าปากครับนี่ก็เป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็กเล็กครับเป็นโรคติดต่อครับจากการสัมผัสโดยตรงกับน้ำมูกน้ำลายผื่นตุ่มน้ำใสหรืออุจจาระของผู้ป่วยครับอาการผู้ป่วยก็คือจะมีแผลหรือตุ่มในช่องปากกระพุ้งแก้มครับมีผื่นแดงหรือตุ่มบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าและอาจจะพบที่แขนขาหรือก้นครับส่วนใหญ่ก็จะมีอาการไม่รุนแรงและก็หายเองได้ครับผู้ปกครองและครูจึงควรที่จะหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของบุตรหลานครับพร้อมกับตรวจคัดกรองโรคเด็กทุกคนเลยครับหากมีอาการสงสัยป่วยให้แยกเด็กรีบพาไปพบแพทย์เลยครับและให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายดีเป็นการดีที่สุดครับและสุดท้ายครับกับกลุ่มโรคภัยสุขภาพนั่นเองซึ่งก็อาจจะเกิดได้จากการบาดเจ็บและก็เสียชีวิตจากการจมน้ำครับนี่ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่หลายคนนั้นพบเจอมากเลยทีเดียวครับซึ่งผู้ปกครองก็ควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดครับและก็ให้ความรู้ในการเอาตัวรอดและวิธีการช่วยเหลือคนจมน้ำอย่างถูกวิธีครับขณะที่ชุมชนเองก็ควรจะต้องมีป้ายเตือนทำเครื่องป้องกันทำรั้วล้อมรอบแหล่งน้ำด้วยครับต่อกันด้วยการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่าครับเมื่อกี้ครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการจมน้ำเรื่องของฟ้าผ่าก็เป็นเรื่องที่ช่วงนี้ก็มีบ่อยเช่นเดียวกันครับเมื่อมีฝนตกฟ้าคะนองครับให้หลบในที่ปลอดภัยเช่นอาคารขนาดใหญ่ครับห้ามใช้มือถือกลางแจ้งในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองเนื่องจากจะเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าเข้ามาในโทรศัพท์มือถือได้ครับต่อกันด้วยอันตรายจากการถูกสัตว์มีพิษกัดครับควรจัดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นแหล่งหลบซ่อนของสัตว์มีพิษระวังครับเมื่อต้องเข้าไปในที่รกกอหญ้าหรือกองไม้ครับหากถูกงูพิษกัดนี่ต้องรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันทีเลยและก็อย่าลืมครับจำลักษณะชนิดของงูที่กัดด้วยนะครับเพื่อที่การให้เซรุ่มพิษงูนั้นจะได้ถูกต้องและก็รวดเร็วนั่นเองครับต่อกันด้วยอันตรายจากการกินเห็ดพิษครับหากไม่มั่นใจว่าเป็นเห็ดพิษหรือว่าเป็นเห็ดที่รับประทานได้ก็ไม่ควรเสี่ยงนำมารับประทานครับหรืออาจจะเลือกรับประทานเห็ดที่มาจากการเพาะขยายพันธุ์ครับไม่ว่าจะเป็นพวกเห็ดนางฟ้าเห็ดฟางอะไรพวกนี้ครับอะไรที่เรากินเป็นประจำก็นำสิ่งนั้นมากินเป็นการดีที่สุดครับเป็นไงกันบ้างครับทุกท่านช่วงหน้าฝนนี้มีภัยอันตรายเยอะแยะเหมือนกันแต่ทุกท่านนั้นก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสุขภาพเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆก็ต้องควรหมั่นรักษาสุขภาพทำร่างกายตัวเองให้แข็งแรงครับเพื่อที่วันหยุดต่างๆนี้ที่จะมาถึงได้พักผ่อนเที่ยวกับครอบครัวได้อย่างมีความสุขครับและวันนี้เราก็ต้องลากันไปแล้วครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ผมภูดิษฐ์ศิริวุฒิก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมขับเคลื่อน Zero Waste สร้างสำนักงานสีเขียวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนายดนัยรัตน์กาดเกษมรองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมการจัดการขยะต้นทางการสร้างพื้นที่สีเขียวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาองค์กรคุณธรรมที่บริเวณลานหน้าอาคาร A สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางตามแนวคิด Zero Waste ผ่านการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีการลดปริมาณขยะการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ารวมถึงการร่วมกันพัฒนาพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงานเพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานที่สะอาดร่มรื่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานและสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมควบคู่กับการเป็นสำนักงานสีเขียวที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบพร้อมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นต้นแบบของหน่วยงานภาครัฐที่เติบโตอย่างสมดุลยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาว

ความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ใจได้ดูแลให้คนไทยมีสุขภาพดีกับสปสช.ตอนรู้จักสปสช.สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันหนิงสายสวรรค์ขยันยิ่งขอเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าให้กับคนไทยทุกคนค่ะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและมีความสุขเมื่อรู้แล้วก็ต้องแชร์และบอกต่อซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังทุกท่านและบุคคลที่รักในครอบครัวค่ะเรื่องสิทธิ์ด้านสุขภาพเป็นเรื่องจำเป็นที่คนไทยควรรู้แต่ในความเป็นจริงกลับพบว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องนี้คนไทยทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยถ้ามีเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักแล้วสิทธิ์ที่จะได้รับตามกฎหมายคือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือที่คนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกันในชื่อสิทธิ์บัตรทองหรือสิทธิ์30บาทค่ะย้ำอีกครั้งนะคะว่าสิทธิ์นี้เป็นสิทธิ์ตามกฎหมายเป็นสิทธิ์สวัสดิการพื้นฐานด้านสุขภาพที่รัฐจัดหาให้คนไทยทุกคนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2545ที่คนไทยมีสิทธิ์นี้ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่ติดตัวตั้งแต่เกิดจนชราภาพโดยมีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐประเภทองค์การมหาชนคอยดูแลให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมประชาชนผู้มีสิทธิ์บัตรทองกว่า48ล้านคนในปัจจุบันจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์เมื่อเขารับบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติภายใต้การดูแลของสปสช.ทั้งในส่วนกลางและสปสช.เขต13แห่งรวมทั้งหน่วยบริการและภาคีเครือข่ายภาคประชาชนครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะคนไทยโชคดีนะคะที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิ์บัตรทองดูแลคุ้มครองอย่างครอบคลุมครบวงจรทั้งการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่อยากให้คนไทยรู้และเข้าใจเพื่อใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้องเพื่อดูแลตัวคุณเองและคนในครอบครัวติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ทางแฟนเพจ Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ @line official account สปสช.เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า @NHSO หรือโทรสายด่วนสปสช.1330ที่พร้อมให้บริการดุจญาติมิตรทุกวันตลอด24ชั่วโมง
9: หัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

การเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัดต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลย

0: ุ้มครองคุณ
1: ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
2: ลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
6: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้

ใสพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเราพบกันในวันนี้ครับตรงกับวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569นะครับโดยมีผมครับท่านคุณแอะฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราอยู่ด้วยกันตรงนี้ครับตั้งแต่เวลา 10:11 นะครับจนถึงเวลา 11:00 นะครับก็มีทั้งข้อมูลข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจนะครับนำมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารของผู้พิการนะครับรวมถึงองค์กรเครือข่ายต่างๆที่ดูแลผู้พิการอยู่นะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังครับในวันที่9กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะครับทางสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้จัดงานพิธีไหว้ครูของวงดนตรีสุขสวรรค์นะครับพร้อมทั้งการจัดโครงการเชิงปฏิบัติการการนำหลักธรรมสังคหวัตถุสีไปใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อนำความสงบสุขมาสู่ครอบครัวนะครับก็เป็นโครงการดีๆนะครับที่ทางสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดขึ้นนะครับพร้อมทั้งการจัดพิธีการไหว้ครูนะครับของวงดนตรีสุขสวรรค์นะครับรวมถึงครูนวดแผนโบราณนะครับก็เป็นโครงการดีๆนะครับที่ทางสมาคมศิษย์เก่านั้นนะครับได้จัดขึ้นทุกปีนะครับกับพิธีการไหว้ครูนวดแผนโบราณแล้วก็รวมถึงการไหว้ครูของวงดนตรีสุขสวรรค์ด้วยนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากสมาชิกแล้วก็แขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านมาตลอดนะครับก็เป็นโครงการดีๆนะครับที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับโครงการของทางสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดขึ้นให้กับทางสมาชิกนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

คุณผู้ฟังครับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับมอบโอกาสสู่บ้านในฝันเสริมความรู้ด้านการเงินนะครับและสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับคนตาบอดนะครับโดยศูนย์บริการสินเชื่อนครหลวงนะครับฝ่ายสนับสนุนสาขานครหลวงธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินเข้าสู่การเข้าถึงสินเชื่อและที่อยู่อาศัยสำหรับคนตาบอดนะครับโดยกิจกรรมดังกล่าวนะครับก็มีคนตาบอดนะครับที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมากนะครับโดยการให้ความรู้ในครั้งนี้นะครับก็มุ่งการส่งเสริมและการให้ความรู้และความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับแนวทางในการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนการยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับคนตาบอดนะครับรวมถึงการวางแผนทางด้านการเงินด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการคำนวณรายได้นะครับเพื่อเลือกมูลค่าที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับศักยภาพทางการเงินด้วยนะครับรวมถึงได้รับคำแนะนำดีๆจากทางเจ้าหน้าที่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ด้วยนะครับเพื่อให้คนตาบอดนะครับได้เข้าใจเงื่อนไขต่างๆของการขอสินเชื่อนะครับก็เป็นนับอีกหนึ่งความร่วมมือนะครับที่ช่วยส่งเสริมให้คนตาบอดนะครับเข้าถึงข้อมูลด้านการเงินและสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ได้อย่างเท่าเทียมนะครับพร้อมสร้างความมั่นใจในการวางแผนทางการเงินนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงนะครับอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในระยะยาวนะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้รวมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับได้จัดกิจกรรมดีๆนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการขอสินเชื่อนะครับทางการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางแผนทางการเงินให้กับคนตาบอดนะครับก็เป็นข้อมูลที่ทางผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการขอกู้ยืมเงินนะครับเกี่ยวกับเรื่องกองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการนะครับว่าเขามีระเบียบการแล้วก็มีเอกสารอะไรบ้างนะครับในการยื่นกู้นะครับโดยเอกสารหลักฐานในการยื่นกู้นะครับของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับ1นะครับสำเนาบัตรคนพิการนะครับจำนวน1ฉบับนะครับและสำเนาบัตรประชาชนผู้ดูแล1ฉบับนะครับสำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นกู้จำนวน1ฉบับนะครับและสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้กู้นะครับรวมถึงสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้ดูแลอย่างละ1ฉบับนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีรูปถ่ายนะครับที่แสดงให้เห็นถึงผู้พิการนะครับว่าผู้พิการเป็นผู้พิการด้านใดนะครับแล้วก็รวมถึงรูปถ่ายที่ประกอบอาชีพของผู้พิการนะครับแล้วก็รูปถ่ายบ้านนะครับอย่างละ1รูปนะครับถ่ายไม่เกิน6เดือน 4-6 นิ้วนะครับต่อมานะครับแผ่นผังที่อยู่อาศัยแล้วก็รวมถึงแผ่นผังการประกอบอาชีพนะครับอย่างละ1แผ่นนะครับสำเนาสัญญาเช่าบ้านนะครับในกรณีที่ผู้กู้เช่าบ้านอยู่นะครับจำนวน1แผ่นนะครับสำเนาบัตรประชาชนนะครับรวมถึงสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกันจำนวนอย่างละ1แผ่นนะครับหนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ค้ำประกันจำนวน1แผ่นนะครับและหนังสือผู้อุปการะคนพิการจำนวน1แผ่นนะครับต่อไปนะครับใบรับรองแพทย์นะครับในกรณีที่ผู้พิการเป็นผู้พิการร้ายแรงนะครับและกรณีที่ผู้ดูแลเป็นคนกู้แทนนะครับจำนวน1แผ่นนะครับและเอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายนะครับจำนวน1ชุดนะครับก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับการขอยื่นกู้ยืมเงินในการประกอบอาชีพของคนพิการนะครับกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดี๋ยวครับThank you.

คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการทำบัตรข้อพิการนะครับว่าเขามีวิธีการยังไงบ้างแล้วก็รวมถึงจะต้องยื่นเอกสารอะไรบ้างนะครับโดยผู้พิการนะครับจะต้องยื่นคำร้องนะครับก็จะต้องมีบัตรประชาชนนะครับแล้วก็รวมถึงใบทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็รูปถ่ายนะครับขนาด1นิ้ว2รูปนะครับรวมถึงเอกสารรับรองความพิการนะครับและจะมีเจ้าหน้าที่นะครับตรวจสอบบัตรให้ถูกต้องนะครับรวมถึงถ่ายรูปแล้วก็รับบัตรนะครับก็เป็นขั้นตอนของการทำบัตรคนพิการนะครับที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับข้อมูลดีๆนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

ผลงานเพลงเพราะๆนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้กับรายการเสียงจากคนพิการนะครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมนะครับหรือว่าอยากจะเป็นสมาชิกหรือว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของทางสมาคมนะครับก็สามารถโทรติดต่อมาได้นะครับที่0639914499นะครับ0639914499นะครับซึ่งเป็นเบอร์ของคุณพี่ประกรณ์คำเดชนะครับเลขานุการของทางสมาคมนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะสอบถามนะครับไม่ว่าจะเป็นสอบถามเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมนะครับหรือว่าอยากจะเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็อาจจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องสิทธิพื้นฐานของผู้พิการหรือว่าคำถามต่างๆก็สามารถโทรติดต่อได้นะครับที่เบอร์ที่ผมให้ไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับกับเบอร์ของพี่ประกรณ์คำเดชนะครับเลขานุการของทางสมาคมนะครับก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการเสียงจากคนพิการนะครับผมน้องเอกนะครับหรือว่าเทนนิสกุลแอกนะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ต้องนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับกับคุณพี่ประกรณ์คำเดชนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกับพวกเราได้นะครับตั้งแต่เวลา10:11 นโดยประมาณนะครับจนถึงเวลา11:00 นกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

0: ดเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: รวบแล้วผู้ต้องหาส่งเฮโรอีนให้นายอุทัยต้นทางขบวนการลอบขนยาก่อนส่งให้แอมีนาเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสามารถติดตามควบคุมตัวผู้ต้องหาสำคัญในคดีลักลอบลำเลียงเฮโรอีนข้ามประเทศได้1รายโดยจับกุมได้พื้นที่จังหวัดพะเยาเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก่อนนำตัวเข้าสอบปากคำเพื่อขยายผลเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการเบื้องต้นทราบชื่อคือนายเอกวิทย์ซึ่งทางแนวทางสืบสวนระบุว่าเป็นผู้ที่นำเฮโรอีนบรรจุในถุงผ้าลายช้างมาส่งให้นายอุทัยก่อนที่นายอุทัยจะโดยสารรถทัวร์จากจังหวัดพะเยามาลงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นเรียกรถยนต์ส่วนบุคคลสีดำเพื่อนำกระเป๋าที่ซุกซ่อนยาเสพติดไปส่งให้นางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวและนำกระเป๋าอีกใบไปส่งในพื้นที่ซอยเสือใหญ่อุทิศกรุงเทพมหานครนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจสอบเส้นทางการเงินพบความเคลื่อนไหวของเงินที่เชื่อมโยงกับคดีโดยมีเงินโอนเข้าบัญชีภรรยาของนายอุทัย2ครั้งคือ 200,000 บาทและ 800,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1ล้านบาทซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบที่มาของเงินและความเชื่อมโยงของเครือข่ายขายยาเสพติดจากการสอบสวนยังพบพฤติการของนายอุทัยจะเดินทางโดยรถทัวร์จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยามายังจังหวัดพะเยาก่อนเช่าห้องพักใกล้สถานีขนส่งเป็นเวลาประมาณ3วันโดยใช้เงินค่าเฉพาะค่าเช่าที่พักเท่านั้นจะเช่ารถจักรยานยนต์ขี่ภายในพื้นที่จังหวัดพะเยาเพื่อรับยาเสพติดและลักลอบขนกลับไปส่งให้กับผู้ร่วมขบวนการขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนผู้ต้องหารายดังกล่าวอย่างละเอียดเพื่อขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องและดำเนินคดีกับผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดตามกฎหมายจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกัน

0: หมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
1: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
0: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ดอกลีลาวดีดอกนี้สวยไหมคะตอนหนูเด็กๆคุณแม่มักจะเอาดอกไม้มาทาถูให้หนู
1: หนูคะดอกไม้สวยไหมคะ
2: สวยมากจ้ะแต่ว่าดอกไม้นะไม่ใช่คน
1: หนูนึกว่าจะชมหนูซะอีก
2: คนก็สวยจ้ะปลารู้ไหมว่าจริงๆแล้วทัดดอกไม้มีอีกความหมายหนึ่งด้วยนะที่คนทั่วไปอาจจะยังไม่รู้
1: หมายถึงอะไรล่ะคะ
3: เอาอย่างนี้นะปลาหันด้านข้างศีรษะมาใกล้ๆพี่ระหว่างหูกับขมับ
2: เมื่อเอาดอกไม้มาทัดแบบนี้กลีบของดอกไม้ก็จะอยู่ที่บริเวณนี้พอดีเขาจึงเรียกบริเวณนี้ว่าทัดดอกไม้ยังไงนะจ๊ะกะโหลกศีรษะบริเวณทัดดอกไม้จะประกอบด้วยกระดูกแบน4ชนิดบรรจบกันอยู่เป็นส่วนที่บางมากผนังด้านในของทัดดอกไม้มีหลอดเลือดซึ่งแตกออกไปทางด้านหน้าและด้านหลังของศีรษะเพื่อนำเลือดไปเลี้ยงเยื่อหุ้มสมองทัดดอกไม้จึงเป็นจุดอันตรายเพราะถ้ามีของแข็งมากระทบหรือถูกตีอย่างแรงกระดูกจะแตกทำให้หลอดเลือดขาดถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงทีก็มีโอกาสจะเสียชีวิตได
1: ้ฟังดูน่ากลัวนะคะแสดงว่าบริเวณทัดดอกไม้นี้ต้องเป็นจุดอันตรายที่เราต้องระวังเป็นอย่างดีห้ามใครมาตีหรือห้ามของแข็งมากระทบไม่อย่างนั้นกระดูกบริเวณนี้จะแตกทำให้หลอดเลือดฉีกขาดได้
2: ใช่แล้วล่ะจ้ะทัดดอกไม้เป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
1: แต่หนูชอบทัดดอกไม้ตรงนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
3: แค่เอาดอกไม้มาทัดไม่เป็นไรหรอกจ้ะกลัวเกินกว่าเหตุนะเราน่ะ
2: พี่ทัดดอกไม้บ้าง
4: ทางจังหวัดอุบลราชธานีส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่98.50 เมกะเฮิรตซ์ก่อนจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการรวมใจไทยอุบลโดยกลุ่มคนพิการค่ะ
5: ช่วงเวลาจากนี้ไปขอเชิญพอกับสาระบันเทิงภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าวนั่วหัวมวลบ่มีผิดบ่มีไพ่ในรายการรวมใจไทยอุบล

กราบนมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้รายการรวมใจไทยวนมาพบมาพอพ่อแม่พี่น้องคือเก่าคือเดิมตอนใกล้จะเที่ยงครับเวลา 11:00 นโดยประมาณถึง 12:00 นซึ่งเป็นรายการรวมใจไทยวนเป็นรายการของคนพิการที่จัดรายการอยู่ทุกเสาร์นะครับโดยเฉพาะครอบครัวของคนพิการที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้นะครับเนาะก็สามารถเปิดฟังได้ครับตรงคลื่น FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับระบบ AM 1341 กิโลเฮิรตซ์ทั้ง2ระบบนำกันเนาะครับเนาะ

0: นอกเหนือจากนั้นก็สามารถติดต่อเฮาได้ครับหลายช่องทางบ่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เก่าเบอร์เดิม0452811158ครับ0452811158อีกเบอร์นึง0452811640 0452811640ทั้ง2เบอร์นํากันเนาะครับน้องติดต่อเฮาอีกช่องทางนึงก็คือ Facebook ครับ Facebook ของสวท.ของเฮานะครับ Facebook ไฮไลท์นะครับติดต่อเฮาได้ช่องทางของ Facebook ของเฮาอยากจะพิมพ์เนี่ยฮะสาระหยังต่างๆฝากข้อความตรงกองของความเมสเซนเจอร์ของสวท.ของเฮานะครับ Facebook ไฮไลท์นะครับน้องนะตอนนี้เฮาไลฟ์สดอยู่ก็สามารถฝากข้อความได้อีกช่องทางนึงครับทาง YouTube ครับทาง YouTube เบิ่งสดๆได้นะตอนนี้ครับฝากกดแชร์กดไลค์นำเนาะครับน้องผู้ใดที่ฟังชัดบ่ชัดชัดเจนบ่ว่าสิเป็นอยู่ในจังหวัดของเฮาหรือต่างจังหวัดนะครับชัดเจนบ่ก็สามารถกดแชร์ออกไปได้ผู้ใดที่บ่เบิ่งบ่ทันสดๆนะตอนนี้ก็สามารถเบิ่งย้อนหลังได้ที่ YouTube ของสวท.ของเฮาเนาะครับเนาะมีหลายช่องทางที่ติดต่อนะครับบ่ว่าจะเป็นเว็บไซต์บ่ว่าจะเป็นไลฟ์สดบ่ว่าจะเป็นออกทาง FM AM ของเฮาตามที่ผมแนะนำเรียนไปแล้วเนาะครับเนาะวันนี้นะครับก็มาด้วยสายฝนโปรยปลายนะครับน้อนิดๆหน่อยๆนะครับซึ่งมาเองเพราะว่าจะเป็นการเดินทางนะครับก็ลำบากนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝนของเฮานะครับน้อเพราะฉะนั้นฤดูฝนของเฮาเนี่ยใครดูแลสุขภาพนะครับบ่ว่าจะเป็นคนพิการหรือคนปกติใครดูแลสุขภาพจะขอเพราะว่าสายฝนที่โปรยลงมาใหม่น้อมันก็บ่ได้ว่าจะเป็นช่วงนี้นะครับเป็นช่วงฤดูฝนที่กำลังเข้ามาวังเกือบได้อาทิตย์นึงแล้วเนาะประมาณนะครับเพราะว่าฝนตกปล่อยๆว่าจากหลังจากที่เพิ่นทิ้งช่วงไปอยู่ประมาณช่วงนึงเพิ่นก็ได้ปล่อยลงมานะครับให้ข้าวน้ําทําปลาของเฮาผู้ใดที่เฮ็ดให้ใส่หน้าอยู่กันในตอนนี้ก็อาจจะซุ่มเย็นแน่นิดนึงเนาะครับเนาะอ่ะมื้อนี้ทุกครั้งจะมาก็จะมาควบคู่กับคุณชยุทธสัมภวงศ์ประธานชมรมคนพิการไทยใจสาแล้วก็เป็นประธานศูนย์บริการคนพิการไทยใจสาซึ่งเช้าที่แล้วเพิ่นบ่ได้มาเพิ่นบ่สบายเพิ่นแอดมิดนอนโรงพยาบาลตอนนี้รู้สึกว่าจะหายดีแล้วนะครับน้อหรือว่าอาการยังบ่ดีสุดบ่ดีปานใดครับสวัสดีครับคุณชยุทธครับ
1: ครับสวัสดีครับร่างกายไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่แต่ว่าเรามีภารกิจที่ต้องมาทำกิจกรรมมาบอกกล่าวพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางคนพิการหรือผู้สูงอายุแม้กระทั่งคนติดเตียงด้วยนะครับเรามีข่าวที่จะมาฝากพี่น้องประชาชนอยู่ 2-3 ข่าวนะครับข่าวแรกก็คือข่าวเกี่ยวกับช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับมันมีประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นทุกปีนะครับพอมีฝนปุ๊บมันก็จะมีเห็ดออกมาตามป่
0: า
1: คนที่ชอบบริโภคเห็ดจะต้องไปคัดสรรคัดเลือกว่าเห็ดนี้มันมาจากไหนที่มามันก่อนนะครับ2ก็ชอบเห็ดอะไรก็ไปเลือกซื้อเอาถามที่มาที่ไปของแม่ค้าให้ชัดเจนมันจะป้องกันให้กับท้องร่วงได้นะครับอันนี้คือเรื่องภัยที่มากับผลแล้วก็มีเห็ดป่ามันออกเยอะนะครับช่วงนี้กำลังออกอีกรอบหนึ่งข่าวที่2เกี่ยวกับที่ว่าพายุไม้สักมันผ่านพ้นไปเมื่อวันที่6ผ่านมานะครับแล้วมันก็จะมีตัวใหม่ขจรเข้ามาอีกคือพายุพาวีนะครับพาวีอันนี้ก็รุนแรงนะครับจะเข้ามาที่บ้านเรานี่แหละก็อยู่ประมาณสักน่าจะประมาณ10วันนะครับอยู่บ้านเราอันนี้มรสุมแต่ว่ามันก็จะผ่านไปตามกระแสลมอ่ะนะแต่ว่าเข้ามาทางไหนนี่ก็ขอให้ป้องกันโดยป้องกันนะครับอย่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่อย่าอยู่ใกล้กับป้ายโฆษณาแล้วก็ป้องกันนะครับป้องกันตัวเองโดยเฉพาะคนที่เปราะบางคนพิการคนติดเตียงหรือคนป่วยต่างๆที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้รวดเร็วอันนี้ก็ติดตามข่าวจากปภ.ตลอดนะครับข่าวที่3เกี่ยวข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมเดินทางไปที่รพ.สต.หัวดูนไปประสานเกี่ยวกับประสานเกี่ยวกับแพมเพิร์สที่ว่าแจก3ชิ้นต่อคนต่อวันไปประสานปรากฏว่าไปประสานแล้วก ก็เขามีข้อมูลอยู่เราก็เลยไปเบิกไปนั่นเลย
0: ครับ
1: เพราะเขาให้มาเป็นอย่างเดียวนะคุณวิชัย
0: ครับ
1: อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ว่าผสมกันว่า
0: ครับ
1: เป็นแผ่นรองซับกับเป็นเพมเพิร์ดนะแต่เขาให้มาเป็นห่อเลยอันนี้ก็เป็นข้อดีส่วนหนึ่งของเทศบาลขามใหญ่กับรพ.สต.หัวดูนถ้าใครหน่วยงานไหนหรือใครอยู่พื้นที่ตรงไหนถ้ายังไม่ได้ก็แจ้งผ่านรายการนี้มาเราก็จะเป็นทางผ่านเชื่อมให้ติดตามงานให้ว่าทำไมคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นห่วงเป็นใยกันนะครับเกี่ยวกับแผ่นรองซับหรือแพมเพิร์ดอันนี้ใช้ได้ทุกสิทธิ์นะ
0: ครับ
1: สิทธิ์ประกันสังคมสิทธิ์ข้าราชการสิทธิ์บัตรทองเขาเรียกว่าทอ14นี่นะครับอันต่อไปนะครับข่าวต่อไปข่าวเกี่ยวกับ อุบัติเหตุจากรถช่วงนี้หน้าฝนนะครับอุบัติเหตุจากรถก็ขับรถถ้ากรณีเกิดอุบัติเหตุพ.ร.บ.จะคุ้มครองไปก่อน 30,000 ถ้าเกินนั้นเราค่อยมาขอใช้สิทธิ์บัตรทองต่อเนื่องไปจนกว่าผู้ป่วยนั้นจะหายนะครับอันนี้ก็คือเป็นการใช้รถถ้าเกิดอุบัติเหตุนะครับคุณวิชัย
0: ครับผมอีกไหมครับมีข้อมูลอีกเพิ่มเติมไหม
1: ก็มีแต่ข้อมูลว่าช่วงนี้ที่ว่ามีกระแสเกี่ยวกับคนพิการที่จะรับสิทธิ์มากมายนะครับ
0: ครับมีเช่นอะไรบ้าง
1: สิทธิ์เลขก็คือพอรัฐบาลนี่เขาเสนอโครงการจาก800ค่าเบี้ยคนพิการนะจาก800เป็น 1,000 แล้วก็มีผู้ช่วยโดยญาตินี้ดูแลคนพิการ
0: ครับ
1: แล้วก็มีการประกอบอาชีพนี้ยืมได้ 60,000 บาทถึง 300,000 แต่ว่าตอนนี้มันผ่านคณะกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแห่งชาติเขาเรียกว่ากพช.ผ่านแล้วรอการเสนอให้รัฐบาลเท่านั้นเองนะคุณวิชัย
0: ครับ
1: ข่าวตรงนี้คือข่าวเป็นข้อมูลดีๆแต่ว่ามันยังไม่เกิดผลเท่าที่ควรนะครับยังรอจังหวะอยู่นะครับอันนี
0: ้ครับก็แสดงว่าเงินที่ว่าจะได้รับ 1,000 บาทนี่ก็ต้องรอคณะเข้าคณะครม.เขาพิจารณาก่อนใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าได้แน่นอนครับแต่ต้องรอก่อนเนาะเงิน 1,000 บาทได้ทุกคนนะครับที่เป็นคนพิการนะครับแล้วก็เงินกู้ 300,000 บาทนะครับเพิ่มขึ้น 300,000 บาทเงินกู้สำหรับคนพิการเพื่อมาประกอบอาชีพ 300,000 บาทนะครับเพดานสูงสุดเนาะปัจจุบันนี้ก็เพดานสูงสุดก็อยู่ที่ 120,000 นะครับ 120,000 แล้วก็ยังกู้บางคนก็ไปกู้ทำหลายๆอย่างด้วยกันนะครับก็เพดานสูงสุดอยู่ที่120,000นะปัจจุบันนี้นะครับถ้าใครกู้ตอนนี้ก็ได้สูงสุดอยู่ที่120,000
1: แล้วก็มีเงินกู้ตัวหนึ่งที่ห้อยต่อเนื่องกันคือเงินกู้ผู้สูงอายุนะ 30,000 บาทอันนี้ไม่มีดอกเบี้ยเหมือนกัน
0: ครับ
1: อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ
0: ขอแต่ว่าอายุ60ปีขึ้นไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เป็นข้าราชการบำนาญอะไรได้ไหมเงินกู้ผู้สูงอายุ
1: น่าจะได้ทั้งหมดนะ
0: ถ้าเป็นผู้สูงอายุใช่ไหม
1: ครับเป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป
0: ครับยังไงก็ให้ติดต่อที่พม.แล้วกันเนาะ
1: ครับ
0: พม.ก็คือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของเรานะครับฤดูการช่วงนี้เป็นเดือนกรกฎาคมครับกรกฎาคมก็คือเราจะมีฤดูการแห่เทียนใช่ไหมครับคุณชยุทธครับ
1: ใช่ครับ
0: อยู่ในช่วงประมาณวันที่เท่าไหร่จำได้ไหม
1: วันที่27 28 29 30นี่แหละ
0: ครับ
1: ช่วงเทศกาลเขา
0: ครับ
1: เดี๋ยวก่อนนั้นก็จะมีเชิญชวนประชาชนไปนะครับมีส่วนร่วมในการติดพิมพ์แกะสลักต้นเทียนที่เขาลงโฆษณาการนี้แจ้งมา คือวัดแจ้งอย่างนี้นะวัดแจ้งใครว่างก็ให้ว่าไปทำบุญสารบุญต่อหรือไปเขาเรียกว่าเข้าวัดเก้าวัดนะพระคุณวิชัย
0: ครับ
1: ข้าวัด
0: ก็ขอเชิญชวนแล้วกันเนาะช่วงเทศกาลตอนนี้จะเป็นเทศกาลช่วงการติดพิมพ์หรือว่าการทำเทียนของอุบลของเรานะครับจัดยิ่งใหญ่นะครับจะจัดในวันที่นะครับ28กรกฎาคมเป็นต้นไปเนาะจนถึงประมาณ1สิงหาหรือเปล่าประมาณนี้เนาะวันที่28นี่ครับกรกฎาคมก็จะมีการรวมเทียนณบริเวณทุ่งศรีเมือง29 30นี่ก็จะแห่ขบวนเทียนรอบเมืองช่วงเช้านะครับรอบค่ำก็มีการประกวดเทียนนะครับก็31ถึง1สิงหาก็ไหลเทียนพรรษาชมต้นเทียนจัดแสดงอยู่ที่ทุ่งศรีเมืองยังไงก็ให้เชิญผู้ที่อยากจะชมเทียนของอุบลของเราจัดยิ่งใหญ่พอสมควรนะครับปีนี้เขาบอกว่าจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปีนะครับเดี๋ยวเราจะเชิญผู้เกี่ยวข้องที่แห่เทียนหรือว่าผู้ที่รับผิดชอบเทียนเกี่ยวกับเทศกาลแห่เทียนนะครับมาพูดแล้วก็เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนที่อยากจะมาเข้าร่วมหรือว่าอยากจะมาชมเทียนในอุบลของเรานะครับอีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าบางทีอันที่จริงเราเชิญไปแล้วแหละแต่พอดีท่านเองก็ยังไม่สะดวกเนาะยังไม่ว่างที่จะมาร่วมรายการของเราน ะครับแล้วก็อาจจะเป็นคราวต่อไปเนาะเอามาถึงสถิติอุบัติเหตุรายวันทุกครั้งที่มาผมเองก็จะมานำเรียนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ทางบ้านเนาะโดยเฉพาะคนที่กำลังใช้รถใช้ถนนให้ระมัดระวังณตอนนี้นะครับยอดผู้เสียชีวิตนะครับณตอนนี้อยู่ที่7รายบาดเจ็บอยู่851รายเปรียบเทียบจากเมื่อวานยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่33รายบาดเจ็บอยู่ 2,646 รายนะครับอันนี้ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครโดยเฉพาะคนที่กำลังใช้รถใช้ถนนให้ระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนขับรถก็อย่าประมาทช่วงนี้เป็นฤดูฝนด้วยเนาะขับรถก็ให้ระมัดระวังนะครับถนนลื่นเนาะถนนลื่นแล้วก็ทำให้ตอนนี้อุบลของเราก็รู้สึกว่าจะมีการทำถนนหลายที่หลายทางด้วยกันนะครับก็ให้ระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเนาะเพราะว่าถนนลื่นบางทีดินที่เกิดจากรถขนส่งหรือว่ารถที่ไปขนดินอาจจะหล่นตามท้องถนนก็ลื่นนะครับก็ลื่นให้ระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนด้วยเนาะวันนี้เราสวัสดีครับคุณประเสงนอกซีสวัสดีอาจจะชมทาง Facebook ของเราหรือว่าทาง YouTube ของเรานะครับก็ขอสวัสดีเนาะที่ฟังรายการอยู่ทางบ้านนะครับยังไงก็ถ้ามีโอกาสโทรเข้าร่วมรายการนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรครับคุณชยุทธครับ
1: ก็เกี่ยวกับช่วงหน้าฝนนี้มันมีโรคที่มีกลุ่มเสี่ยงกับคนพิการผู้สูงอายุ
0: ม
1: ีเสี่ยงนะครับ
0: วันนี้เนาะเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับโรคที่เข้ากับฤดูพอดีนะครับฤดูฝนว่าฤดูฝนนี่มีโรคติดต่ออะไรยังไงบ้างหรือโรคที่มักเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปคนปกติผู้สูงอายุคนพิการที่เกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยนะครับเพราะฉะนั้นเรามีวิธีการที่จะป้องกันอย่างไรมีการดูแลอย่างไรนะครับวันนี้เราต้องขอต้อนรับเนาะก็ท่านเองก็เคยมาร่วมรายการวันนี้ก็เสียสละมาร่วมรายการของเราอีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าตั้งแต่ปีกลายนอกที่มาร่วมรายการกับเรานะครับวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับนะครับคุณชาญรงค์มุ่งหมายพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาล50พรรษาวัชราลงกรณ์อุบลของเรานะครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับ
2: ครับ
0: ผมให้ท่านแนะนำตัวเองแล้วกันเนาะ
2: ครับก็ชาญรงค์มุ่งหมายครับพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
0: ตอ
2: นนี้ก็ปฏิบัติงานอยู่กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินครับโรงพยาบาล50พรรษามหาวิชราลงกรณ์ครับ
0: อ๋ออยู่ห้องฉุกเฉินแล้วครับอ
2: ยู่ห้องฉุกเฉินครับ
0: ครับปกติไปก็จะเจอเลย
2: ก็
0: ถ้าใครถ้าเข้าห้องฉุกเฉิน
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: ครับแล้วปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นี่นานหรือยังครับ
2: ก็ปีนี้น่าจะเป็นปีที่14ปีครับปีที่14แล้ว
0: ปีที่14ที่ประจำอยู่ที่โรงพยาบาล50พรรษาของเรา
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: โรงพยาบาล50พรรษาของเราตั้งอยู่ที่ไหนครับพอจะเอารายละเอียดนิดหนึ่งไม่บางทีท่านผู้ฟังอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างอันนี้อาจจะไม่รู้จักว่าอยู่ที่ไหนคร
2: ับที่อยู่อย่างเป็นทางการก็
0: ครับ
2: เลขที่300หมู่3นะครับตำบลไร่น้อยครับอำเภอเมืองจังหวัดอุบลครับ
0: ครับ
2: ถ้าเป็นคนในพื้นที่ของอุบลนะครับก็โรงพยาบาลเนี่ยจะตั้งอยู่เส้นรอบเมืองนะครับมุ่งหน้าไปฝั่งตะการนะครับก็เข้าก็ไปได้นะครับจะอยู่เลยจากสี่แยกนนท์หงทองนะครับไปสักประมาณ2กิโลแล้วก็ยูเทิร์นเข้าโรงพยาบาลหรือก็สำหรับใครที่มาอีกเส้นทางนึงก็คือถึงสี่แยกนนท์หงทองเสร็จปุ๊บตรงไปตรงมุ่งหน้าไปสี่แยกของกุลาศนะครับมันจะมีป้ายบอกทางอีกที
0: ่ใหญ่
2: ก็เลี้ยวใช่ครับเลี้ยวเลี้ยวซ้ายปุ๊บยิงตรงเข้าโรงพยาบาลได้เหมือนกันครับ
0: ส่วนมากถ้าเป็นรถรีเฟอร์หรือว่ารถพวกพยาบาลเนี่ยส่วนมากจะใช้เส้นทางไหนครับที่สะดวกกว่า
2: เส้นทางหลักสำหรับโรงพยาบาลโซนต้องบอกว่าอยู่โซนทิศตะวันออกนะครับเนาะ ็จะเป็นเขื่องในม่วง30ฝั่งเนี้ยเขาจะมาเส้นถนนใหม่เรียกเส้นถนนใหม่คือมุ่งหน้าไปสี่แยกกุฎลาด
0: ครับ
2: อันนี้คือจะสะดวกแต่ถ้ามาจากเส้นของเหล่าเสือโก้กดอนมดแดงตาลสุมอันนี้จะมาเส้นทางเดิมนะครับ
0: ครับถามนิดหนึ่งกรณีที่เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล50พรรษานี่มีเขตรับผิดชอบที่อำเภอไหนบ้างครับพอจะคร่าวๆได้ไหมบางทีอำเภอเมืองนี่อันที่จริงก็อยู่ในเขตอำเภอเมืองก็จริงบางทีก็ส่ง50พรรษาเหมือนกันนะไม่ได้ส่งเข้าที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์นะครับ
2: ใช่ครับ
0: ครับ
2: สำหรับพื้นที่รับผิดชอบนะครับของโรงพยาบาล50พรรษานะครับเป็นเขตในอำเภอเมืองเนี่ยก็ต้องบอกว่าทุกตำบลยกเว้นตำบลในเมือง
0: ครับ
2: ยกเว้นตำบลในเมืองก็คือเข้า50พรรษานะครับถ้าเป็นอำเภอภายนอกนะครับตอนนี้โรงพยาบาล50พรรษารับดูแลประชาชนนะครับในเขตอำเภอเขื่องในม่วง30
0: ครับ
2: เสือโก้ดอนมดแดงตาลสุมอันนี้โซนนี้เป็นหลักเลยนะครับที่เหลือนะครับก็จะรับผิดชอบอีกในกรณีที่เขาเรียกว่าโรงพยาบาลแม่ข่ายเนี่ยหมดเหนือความสามารถของโรงพยาบาลแม่ข่ายก็คือโซนตะการ
0: ครับ
2: ก็ไล่ตั้งแต่นะครับของเขมมาลาดโค้งเจียมมาตะการโซนนี้อีกโซนหนึ่งครับ
1: อันนี้เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย
2: ใช่ครับเป็นของโรงพยาบาล50พรรษาเนี่ยเป็นแม่ข่ายใหญ่ที่รับผิดชอบคร่าวๆตอนนี้น่าจะประมาณ8อำเภอครับ
0: ครับ
2: 8เขตอำเภอ
0: ครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่รับผิดชอบเนาะเพราะว่าบางทีเขาบอกว่าบางทีเกิดอุบัติเหตุในตัวเมืองอาจจะเขตตำบลพูดง่ายเช่นตำบลไร่น้อยอย่างนี้เนาะต้องเข้า
2: 50
0: พรรษาก่อนก็เบื้องต้นนะครับบางทีผมก็เห็นอยู่แถวตรงคำอ้ออะไรประมาณนี้อยู่ก็อยู่ในเขตนี้ตอนนั้นมีการเกิดอุบัติเหตุก็ส่ง50พรรษาก่อนได้ทำไมไม่ส่งที่สมรสิทธิ์ใกล้ๆกว่าผมว่าอย่างนี้เนาะเขาก็บอกว่าเขตรับพื้นที่รับผิดชอบพื้นที่ก็
2: ใช
0: ่ตัวนี้ผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะเพราะว่ารับผิดชอบพื้นที่แต่ละเขตก็ไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่าบางทีอันที่จริงใกล้ที่ไหนเข้าที่นั่นก่อนนะณตอนนั้นเนาะณตอนนั้น
2: อาจจะเพิ่มข้อมูลส่วนนึงก็คือของอำเภอเมืองเราเนี่ยมีโรงพยาบาลหลายแห่งนะครับขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนถ้าเป็นอุบัติเหตุถ้ามันมีคนไข้หลายคนนะครับผู้บาดเจ็บหลายรายเนี่ยก็มีการกระจายนะครับ
0: ครับ
2: คนที่หนักมากที่สุดถ้าเขาดูแล้วว่าโอ้ต้องใช้หมอความเชี่ยวชาญของแพทย์เนี่ยหรืออุปกรณ์แบบเยอะมากเนี่ยเขาก็จะพาสเข้าสัมมาสิทธิ์ได้เลย
0: ครับ
2: แต่ถ้าบางรายที่อาจจะไม่รุนแรงเท่านะครับก็จะไปโรงพยาบาลลำดับถัดไปก็จะเป็น50พรรษาแหละเป็นเบอร์ต้นนะครับ
0: ครับ
2: ถ้าในเขตอำเภอเมืองอุบลเรานะครับ
0: ครับ
2: ที่เหลือก็จะมีอาจจะเล็ดลอดไปของเอกชนบ้างนะครับก็เป็นภาคีเครือข่ายกัน
0: ครับอยู่ที่โรงพยาบาล50พรรษามีหมอคุณหมอเฉพาะทางหมดทุกคุณหมอไหมครับนี
2: ่ตอนนี้ต้องบอกว่าคุณหมอเนี่ยน่าจะขาดแผนเนี่ยไม่กี่แผนครับจะเต็มจะแทบจะมีทุกเฉพาะทางนะครับ
0: ครับมีทุกเฉพาะทางทุกอย่าง
2: ใช่ครับ
0: อ๋อเป็นคุณหมอที่ไปประจำอยู่ที่นั่นบางทีก็อาจจะขาดพวก
2: ที่อุปกรณ์เครื่องมืออ
0: ุปกรณ์เครื่องมือแต่บุคลากรทางการแพทย์นี่ก็คือ
2: มี
0: เกือบครบทุกอย่างเนาะบางทีก็อาจจะขาดอุปกรณ์เครื่องมืออย่างเช่นตอนนี้ทีซีสแกนมีหรือยังครับ
2: ซีทีมีครับแต่ MRI ยังไม่ม
0: ีอ๋อ MRI ยังไม่มีเนาะ MRI ต้องอันที่จริงก็ถ้าอยู่ที่สรรพสิทธิ์ของเราเองก็ให้ทางเอกชนเข้ามาดูแลอยู่เนาะในส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลต่อไปในการพัฒนาขององค์กรของโรงพยาบาล50พรรษาของเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอุบัติเหตุหรือว่าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยก็เข้าโรงพยาบาลนั้นตลอดคนป่วยรู้สึกจะไม่เยอะหรือเยอะพอสมควรครับที่อยู่นั้น
2: ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงนะครับเป็นช่วงก็ถามว่าถ้าเทียบกับแต่ก่อนย้อนกลับไป5ปีเนี่ยก
0: ็
2: คือช่วงนี้เยอะมาก
0: ครับ
2: คือเทียบจากแต่ก่อนนะครับ
0: ครับ
2: ก็จะมีคนไข้ในเขตอำเภอเมืองด้วยแล้วก็อำเภออื่นที่เราได้รับดูแลนะครับ
0: ครับ
2: ปริมาณเยอะขึ้น
0: ครับตอนนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นประมาณได้ไหมเพราะว่าไอ้คุณชานรงค์เองก็อยู่ที่ห้องฉุกเฉินเนาะ
2: ครับ
0: ส่วนมากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากอะไรบ้างที่หลักๆเลยครับที่เข้าER หรือเข้าอุบัติเหตุ
2: ถ้าเอาแบบจำนวนนะครับหลักๆเลยเนี่ยคือเป็นการบาดเจ็บทั่วไปเดินล้มหกล้มมีดบาดสุนัข กัดคืออันเนี้ยจำนวนเยอะ
0: ครับ
2: ส่วนต่อมาก็จะเป็นกลุ่มของอุบัติเหตุจราจรครับขับมอไซค์ล้มเองบ้างเดินถนนแล้วโดนรถเฉี่ยวชนบ้าง
0: ครับ
2: หรือบางทีก็เหตุใหญ่เนาะก็จะเป็นรถกระบะลงข้างทางอะไรแบบนี้ครับ
0: ครับ
2: อันนี้คือจำนวนของผู้บาดเจ็บ
0: ครับเมื่อคืนนี้ผม ประมาณก่อน3ทุ่มหรือประมาณที่เท่าไหร่เนี่ยผมเห็นแต่รถที่มูลนิธิน้องเขาเดินไอ้วิ่งสวนเสียงกันแถวไกลหน้าบ้านผมไม่แน่ใจว่าเกิดอุบัติเหตุที่ไหนน้องอาจจะอยู่ในเขตที่อยู่ในเขตที่จะไปเส้นตะการหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าก็เห็นรถรีเฟอร์หรือว่ารถอะไรวิ่งกันบ่อนอยู่อย่างนี้ครับอาจจะเป็นอุบัติเหตุใหญ่พอสมควรเนาะเมื่อคืนนี้นะครับครับก็อาจก็ยังไงก็ให้น้ำมันระมังดูแลด้วยเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนเอามาพูดถึงเนื้อหาสาระของเราด้วยกันเนาะเพราะพอดีนะครับถ้าใครไม่อยากเข้าห้องฉุกเฉินเนาะก็ให้ดูแลสุขภาพด้วยกันบางทีผมเองก็ได้เข้านะครับรู้สึกว่าก็ไปเคยไปใช้บริการอยู่หลายครั้งนะครับเพราะว่าผมเองก็ตอนนั้นอาจจะเคยเปลี่ยนสายให้ผมด้วยมั้งเพราะว่าผมเองก็ปัสสาวะเนาะต้องใส่ถุงปัสสาวะก็ต้องไปเปลี่ยนสายโฟเรแคทเนาะคุณชาญรงค์เองก็อาจจะเคยดูแลมาก่อนวันนี้ก็ได้มาร่วมงานกันเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังดูแลต่อไปเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับเพราะว่าบางทีคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเนาะเอามาพูดถึงเกี่ยวกับช่วงฤดูฝนของเรานะครับว่าช่วงฤดูฝนนี่นะครับว่ามีอะไรมีโรคอะไรบ้างที่เกิดในช่วงฤดูฝนครับ
2: ก็ต้องบอกว่าเป็นโรคขาประจำโรคที่มากับฤดูฝนนะครับยอดฮิตคือต้องแบ่งก่อนว่าเป็นน้ำหลากกับน้ำนิ่งนะครับปัญหาหลักตอนนี้คือจะอยู่กับปัญหาของน้ำนิ่ง
0: ครับ
2: น้ำนิ่งโรคที่จะมาด้วยอันดับแรกเลยน้ำนิ่งๆเนี่ย
0: ครับ
2: โรคไข้เลือดออกไข้เลือดออกอันนี้ก็จะมาตามฤดูฝนครับ
0: ครับ
2: ป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการเขาเรียกว่าควบคุมพื้นที่เพราะลูกน้ำยุงลาย
0: ครับ
2: ก็คือตามบ้านเรือนเราก็ใครที่มีแก้วน้ำที่มันผุพังแต่มันยังพอเก็บน้ำได้เนี่ยก็ไปคว่ำมันซะหรือเอาทิ้งซะให้มันเรียบร้อย
0: ครับ
2: หรือถ้าเป็นน้ำที่เราใช้อยู่ก็หาฝาไปปิด
0: ครับ
2: อันนี้คือเป็นการป้องกันไม่ให้ยุงลายเนี่ยมันมีจำนวนมากนะครับก็จะลดเขาเรียกว่าโอกาสเกิดโรคได้ด้วยนะครับต่อมานะครับโรคที่สองเนี่ยที่จะมากับน้ำนิ่งคือโรคฉี่หนู
0: ครับ
2: โรคเมื่อกี้ถ้าฟังเนี่ยไข้เลือดออกนี่ติดได้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนปกติหรือผู้พิการหรือผู้ป่วยนอนติดเตียงก็ตามนะครับก็คืออยู่เฉยๆยุงมาหาเราต้องลืมบอกว่าอีกวิธีนึงก็คือนอนกลางมุ้งหรือใช้ยากันยุงอันนี้ก็ช่วยได้นะครับอันนี้ช่วยป้องกันโรคไข้เลือดออกได้นะครับ
0: ครับ
2: ต่อมาก็เมื่อกี้โรคฉี่หนูนะครับโรคฉี่หนูเนี่ยจะเฉพาะเจาะจงในกลุ่มที่ต้องทำงานในน้ำ
0: ครับ
2: และเป็นน้ำนิ่งนะครับโดยเฉพาะชาวนานะครับ สำหรับผู้ที่ฟังรายการอยู่ที่กำลังทำกิจกรรมนะครับทำนาอะไรต่างๆนะครับไปหว่านปุ๋ยหว่านอะไรนะครับวิธีป้องกันโรคฉี่หนูก็คือการสวมใส่รองเท้านะครับป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยมันมาโดนเท้าเรา
0: ครับ
2: เพราะบางทีเท้าเรามีแผลแล้วเราไม่รู้นะครับ
0: เรา
2: ก็เป็นทางเข้าของเชื้อโรคได
0: ้ครับ
2: อันนี้คือโรคฉี่หนูนะครับ
0: ครับ
2: ส่วนอาการเนาะอาการถามว่าฉี่หนูกับไข้เลือดออกเนี่ยอาการต่างกันไหมนะครับแทบจะบอกว่าคล้ายกันในระยะแรก
0: ครับ
2: คือจะไข้สูง
0: ครับ
2: ไข้สูงปวดตามตัวนะครับแต่ความต่างจะอยู่ที่โรคฉี่หนูเนี่ยถ้าอาการปวดตามกล้ามเนื้อเนี่ยจะมากเป็นพิเศษ
0: ครับ
2: แล้วเจาะเลือดออกมาเนี่ยผลเลือดก็จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับ
0: อ
2: ันนี้คือโรคน้ำนิ่งโรคน้ำนิ่งนะคร
0: ับ
2: ต่อมาอีกตัวนึงนะครับ
0: เดี๋ยวก่อนที่จะไปตัวนั้นเนาะพอดีโรคไข้เลือดออกนี่ไข้เลือดออกนี่มันมีการถ้าสมมติว่ามีบุคคลหนึ่งที่เป็นในครอบครัวนี่แล้วมีการมันจะมีการติดต่อตัวบุคคลอื่นไหมครับ
2: ต้องบอกว่าติดครับ
0: ติดใช่ไหมครับนี
2: ่ติดครับ
0: ติดหมายถึงว่าติดทางไหน
2: ก็จากยุงนะครับเป็นพาหะ
0: หมายถึงว่าถ้าติดกับเราสัมผัสตัวกันนี่ไม่ติดหรือเปล่าหรือยังไง
2: คือต้องบอกว่าการแพร่กระจายเชื้อนะครับของโรคไข้เลือดออกเนี่ย
0: ครับ
2: ตัวเดียวเลยคือยุงเป็นตัวนำโรคนะครับ ถ้ายุงที่กัดเราไม่มีโรคถึงเราจะอยู่บ้านเดียวกันกับคนป่วยเราก็ไม่ติดอาจจะเป็นว่าบางคนก็จะกังวลว่าเอ๊ะไปสัมผัสน้ำมูกน้ำลายของญาติเนี่ยเราจะติดไข้เลือดออกไหม
0: อ
2: ันนี้ไม่ใช่นะครับ
0: ไม่ติดเนาะนี่เข้าใจเนาะเข้าใจตรงกันเนาะว่าถ้าเป็นไข้เลือดออกหมายถึงว่าถ้าไปดูแลคนที่เป็นไข้เลือดออกจะไปเช็ดเนื้อเช็ดตัวอะไรให้อย่างนี้นะครับไปประคบประหงมให้หรือไม่ก็ว่าไปโดนน้ำลงน้ำลายอะไรอย่างนี้ไม่ติดทางนั้นแต
2: ่
0: จะติดทางที่ยุงตัวนั้นที่มีพาหะ
2: ใช่
0: นำพาก
2: ั
0: ดคนโน้นและกัดคนนี้
2: ใช่
0: ครับซึ่งยุงเองก็เป็นยุงประเภทไหน
2: คือตอนนี้ ยุงมันก็มีตัวเดียวนะครับคือยุงลายเลย
0: ยุงลาย
2: แต่ประเด็นคือจำนวนของมันในพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้ว่าในบ้านเราเนี่ยมันจะมีกี่ร้อยตัวกี่สิบตัวแล้วมันมีเชื้อเนี่ยอยู่กี่ตัว
0: ครับ
2: อันนี้คืออันตรายของโรคไข้เลือดออก
1: ป้องกันก็คือคว่ำแก้วระมัง
2: ใช่ครับ
0: วิธีการรักษานี้ต้องมียาอะไรบ้างเป็นแล้วหายไหมหรือว่าเป็นแล้วต้องดูแลกันอย่างไรครับ
2: ต้องบอกว่าโรคไข้เลือดออกเนี่ยเป็นการรักษาตามอาการครับ
0: อ๋อ
2: ก็คือในช่วงระยะแรกเนี่ยผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงอันนี้เราก็ให้ยาลดไข้ไปนะครับต่อมาถ้าผลเลือดเนี่ยมีเกล็ดเลือดต่ำนะครับแล้วก็จะให้เกล็ดเลือดเข้าไปแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นเช่นผู้ป่วยพลัดตกหกล้มบ้างหรือการทำหัตถการ
0: ครับ
2: เช่นแบบการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้ออันนี้ต้องระวังเพราะว่าตอนเกล็ดเลือดต่ำเนี่ยคนไข้จะมีอาการเลือดออกง่าย
0: ครับ
2: ผิดปกติ
0: ครับยิ่งเป็นคนพิการอยู่ด้วยเนาะก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองเพิ่มเติมขึ้นด้วยเพราะว่าบางทีภูมิต้านทานของเราอาจจะไม่เหมือนคนปกติเนาะ
2: ใช่
0: ทีนี้โรคฉีดหนูของเราโรคฉีดหนูตามที่พูดไปนะครับว่าจะเกิดขึ้นกับพวกที่อยู่น้ำนิ่งแต่เป็นแผลไหมหรืออย่างไร
2: ทางเข้าต้องมีครับก็คือต้องมีแผลด้วย
0: ครับ
2: ถ้าผิวหนังปกติเนี่ยไปแช่น้ำเนี่ยโอกาสติดน้อยยกเว้นจะแบบกระเด็นเข้าปากเข้าอะไรแบบนี้ครับ
0: โอเคพอดีมีสายเข้าเนาะเดี๋ยวจะพูดรายละเอียดต่อไปสวัสดีครับแม่นางครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมจากไหนครับ
3: จากกุ๊ดกระปุ่นเด้อจากอำเภอกุ๊ดกระปุ่น
0: ครับผม
3: อำเภอกระปุ่น
0: ครับ
3: ตำบลกระปุ่นนะครับอำเภอกระปุ่นพร้อม
0: ครับคุณแม่มีหยังสอบถามเบื้องต้นครับ
3: อยากถามว่าเงินที่การหนิมจังไรเขาโงดเขาบ่ไห้มือจังไรสาบไปเอาว่านบ่ได้ที่รับมาหนี่สิบกว่าปีล่ะดูว่านนี่บ่ได้ไปว่าน
0: อ๋อได้คือเก่าคุณแม่เขาโอนเขาบัญชีหรือเปล่าครับคุณแม่ปกติรับทางไหนน
3: อรับทางบัญชีล่ะ
0: รับทางบัญชีคุณแม่ลองไปอับสมุดบัญชีเด้อเงินคนพิการเรื่องเงินผู้สูงอายุเขาจะเอาเข้าให้ทุกวันที่10ของทุกเดือนนะครับถ้าสมมุติว่าวันนั้นวันที่10ตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เขาจะเอาเข้าให้ก่อนนะครับเด้อ
3: ไปรับวันนี่ล่ะไปรับเมื่อวานบ่ได
0: ้ครับ
3: เสียยังสิเงินพิการบ่ได
0: ้คุณแม่ไปรับหมายถึงว่าไปอัปเดตสมมุติระบอกครับเอาสมมุติไปอัปหรือยังหรือคุณแม่ไปอัปไปรับทางไหน
3: กันสาทุกคนเงินสาหน้าคน
0: หั
3: ว
0: ครับ
3: ค
0: ุณแม่รับปกติจะรับทางบัญชีแมนบอกครับเขาจะโอนเข้าบัญชีให้ใช่ไหม
3: แมน
0: ครับก็เอาสมุดบัญชีเนี่ยไปอัพดูเด้อแม่เด้อไปให้ธนาคารเปิดอัพเบิ่งว่าเข้าหรือยังมันจะเข้าเดือนละถ้าเป็นคนพิการก็เดือนละ800เนาะครับเนาะจะเข้าทุกวันที่10เด้อแม่เด้อ
3: จักอยู่ไปเอาวันที่10ประจําได้บ่ขาดจักเสีย
0: คุณแม่ไปเอาอยู่ธนาคารบ่หรือไผกดมาให้
3: ไปเอาเองตาพุ่นไปเอาเองพุ่นธนาคารพุ
0: ่นไปเอาอยู่ธนาคารนอธนาคารธกส.
3: แม่น
0: ครับมันเข่าอยู่คุณแม่เข่าทุกคนครับ
3: คนเปิดก้นหูบ่ดีไผเว้าหยังก็บ่ได้ยินนะ
0: ครับ
3: บ่หนัก
0: ยึดถือที่ยึดถือที่เล่มสมุดเด้อคุณแม่เด้อถ้าบ่เข่าจังได๋จังซี่คุณแม่จังโทรมาหาผมอีกครั้งนึงแล้วกันเนาะ
3: จ้าๆ
0: ครับจังได๋เข่าแน่นอนครับผมยืนยันว่าเข่าทุกคนครับ
3: แจ้งในรายการสถานีแห่งเอเชียอุบลเฮานี่กวนหลายฟังยากจังวันบ่ค่อยได้ฟัง
0: อ๋อครับแม่คุณแม่เปิดฟังไว้เด้อล็อกคืนไว้เลยครับคุณแม่ขอบคุณที่โทรเข้าร่วมรายการครับยังได้ก็ให้คุณแม่เอาสมุดบัญชีไปอัพดึงเบิ่งเด้อแม่เด้อไปให้คุณในเจ้าหน้าที่ธนาคารเพิ่นอัพเบิ่งครับยังได้เข้าแน่นอนครับ
3: จ้าๆ
0: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณหลายขอบคุณหลาย
0: ครับผมโรคฉีดหนูของเราต่อไปเนาะคนที่เป็นก็ส่วนมากจะเป็นแผลใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: ครับ
2: ก็ต้องมีทางเข้าของเชื้อก่อนคราวนี้การรักษาเนาะการรักษาโรคฉีดหนูเนี่ยก็จะมียาฆ่าเชื้อให้ครับยาฆ่าเชื้อแต่ว่าต้องนอนโรงพยาบาลนะครับทั้งสองโรคที่กล่าวมาเนี่ยไม่สามารถแบบเอายาไปกินอยู่บ้านแล้วก็สังเกตอาการได้นะครับ
0: ครับ
2: ต้องนอนโรงพยาบาลให้พ้นระยะวิกฤตก่อน
0: นอกจากโรคฉีดหนูผมเห็นมีโรคอะไรอีกที่อันหนึ่งคล้ายๆโรคฉีดหนูนี่เขาจะบอกว่าเป็นโรคอะไรนอกผมจำไม่ได้ตัวนั้นอาการคล้ายๆกันนะหายากเหมือนกันน้อยคนที่จะเป็น
1: ครับ
2: แต่ก่อนมันจะมีชื่อเขาเรียกโรคติดเชื้อมิลิออย
0: มิลิออยตัวนี้แหละมิลิออยนี่มันอาการเป็นอย่างไรครับตัวนี
2: ้ทุกวันนี้ชื่อโรคนะครับเป็นไข้ดินโรคไข้ดินนะครับก
0: ็
2: คือเป็นเชื้อมิลิออยนะครับคราวนี้ ความพิเศษของอันนี้ก็คือสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะรักษาโรคเนี้ยมันหาตัวของเขายากหาตัวยากแต่ทุกวันนี้หาได้ง่ายแล้วครับหาได้ง่ายทางเข้าของเชื้อเนี่ยแบบเดียวกันเลยก็คือแต่เขาไม่ได้อยู่ในน้ำเป็นหลักนะครับเขาอยู่ในโคลนไข้ดินเนี่ยจะอยู่ในโคลนก็เลยตั้งชื่อว่าโรคไข้ดินใช่ครับ
0: แต่หมายถึงว่าที่เราเรียกก็คือภาษาคุณหมอก็เรียกมาริออย
2: มาริออยใช่ครับเขาจะแต่ก่อนเนี่ยจะเก่งเรื่องแปลงตัวป้องตัวเก่งหาตัวยากอ
0: าการเหมือนกันปกติ
2: อาการก็คล้ายกันเลยไข้สูงลอยเหมือนไข้เลือดออกเหมือนเล็บโตแต่ตรวจผลเลือดเนี่ยไม่เข้ากับ2โรคนั้น
0: แล้ววิธีการรักษายาก็คือคนละตัวกัน
2: เป็นคนละตัวครับก็ให้ยาฆ่าเชื้อเหมือนกัน
1: ให้นอนโรงพยาบาลเหมือนกัน
2: นอนโรงพยาบาลเหมือนกันครับ
0: ให้ยาฆ่าเชื้ออยู่ประมาณ3วัน7วันประมาณนี้เนาะ
2: ใช่ครับ
0: ประมาณนี้ตัวนี้ก็คือโรคติดทางน้ำนิ่งเนาะ
2: ใช่ครับต่อมาโรคน้ำหลากมากับน้ำไหลมีอะไรบ้างนะคร
0: ับ
2: อันดับแรกที่เราจะเจอได้บ่อยก็คือท้องเสียท้องร่วงอันนี้มาจากการที่เราไปทำกิจกรรมทางน้ำโดยที่น้ำนั้นมันไม่สะอาดนะคร
0: ับ
2: มันก็มีหลายอย่างที่ทำให้น้ำไม่สะอาดไม่ว่าจะเป็นการที่ต้นน้ำอาจจะทิ้งของเสียสารพิษสารเคมีทำให้ปลามันตายนั่นนู่นนี่นะครับหรือทุกวันนี้ก็ยังมีนะครับการขับถ่ายลงแหล่งน้ำโดยตรงนี่อันนี้ก็เป็นอันตราย
0: ครับ
2: อันนี้เป็นอาหารเป็นพิษได้แล้วก็อาจจะมาพร้อมพยาธิใบไม้ในตับ
0: พยาธิใบไม้ในตับผมคิดว่ากินปลาดิบอย่างเดียวไม่ใช่เหรอครับ
2: สาเหตุเกิดจากกินปลาดิบครับ
0: ครับ
2: แต่ถ้าคนที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับไปขับถ่ายในที่ที่เป็นต้นน้ำอะไรแบบนี้เชื้อมันก็จะอยู่ในน้ำไปด้วยกันครับ
0: ครับ
1: ไปด้วยก
2: ัน ไปด้วยกันเลยครับคราวนี
0: ้
2: ใครอยู่ปลายน้ำปลาไปกินปลากินสิ่งปฏิกูลของเราอ่ะมันก็ได้เชื้อไปครับคนก็ไปกินปลาอีกนะคร
0: ับ
2: ก็ติดวนเวียนกันกลับไปกลับมานี่คร
0: ับ
2: อันนี้คือน้ำหลากนะครับ
0: ค
2: ืออาหารเป็นพิษมันก็มาด้วยหลายโรคนะครับ
0: ครับ
2: อีกอันนึงกิจกรรมทางน้ำที่จะติดได้ก็คือโรคตาแดงอันนี้ก็เกิดจากน้ำหลากแล้วก็น้ำมีก็น้ำเน่าเสียนะครับก
0: ็
2: จะทำให้เกิดตาแดงได
0: ้
2: นะครับอันนี้คือโรคของน้ำหลาก
0: ครับ
2: ส่วนโรคตามฤดูคราวนี้ฤดูฝนแยกเป็นเมื่อกี้ภาพน้ำนิ่งน้ำหลากนะครับ
1: ขออนุญาตถามนิดนึง
2: ได้ครับ
1: โรคตาแดงนี่แต่ก่อนมันมีเยอะปัจจุบันยังมีไหม
2: ตอนนี้มีอยู่ครับแต่น้อยลงกว่าแต่เดิมมากนะครับเนื่องจากต้องบอกว่าความเชื่อของประชาชนทุกวันนี้ก็นิยมรักษากับแพทย์แผนปัจจุบัน
1: ครับ
2: สมัยก่อนบางคนเนี่ยเป็นโรคตาแดงก็ไม่ได้มาโรงพยาบาลนะครับไม่ได้ใช้ยาหยอดตา
0: ครับ
2: ก็ปล่อยมันทิ้งไว้เพราะคำว่าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยคือกว่าจะหายเนี่ยเขาใช้ระยะเวลาประมาณ7วันแต่ระหว่าง7วันนี้ถ้าคนในบ้านเดียวกันใช้ผ้าเช็ดหน้าก็ตามเสื้อผ้าอะไรก็ตามนะครับที่ผู้ป่วยเอาไปเช็ดหน้าแล้วมีคนเอาไปใช้ต่อเขาก็ติดกันไปเรื่อยครับ
0: ครับ
2: จำนวนผู้ป่วยแต่ก่อนเลยเยอะมากเยอะมากแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร
0: ่ครับ
2: ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้ของโรคตาแดง
0: ครับ
1: ต่อไป
2: กลับมาเมื่อกี้อีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่จะมากับฤดูฝนโดยตรงก็คือโรคไข้หวัดใหญ
0: ่อ
2: ันนี้ติดได้ทุกคนครับ
0: ครับ
2: ไม่เลือกเพศไม่เรียกไม่เลือกวัยแล้วก็ไม่เลือกว่าคุณอายุเท่าไหร่นะครับ
0: ใช่ครับ
2: อันนี้คือไข้หวัดใหญ่การสัมผัสการแพร่กระจายนะครับก็สารคัดหลั่งน้ำมูกน้ำลายนะครับ
0: ครับ
2: ไอจามลดกันเหมือนโควิดเลยครับ
0: ครับ
2: เราป้องกันโควิดยังไงไข้หวัดใหญ่เราก็ป้องกันเช่นเดียวกัน
0: ครับ
2: เข้าพื้นที่แออัดใส่เมสล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างแล้วก็ไม่สัมผัสเรียกว่าอุปกรณ์ที่มันเสี่ยงต่อการติดเชื้อเช่นที่จับประตูโต๊ะที่มีคนนั่งด้วยกันเยอะๆนี่ครับถ้าจะจับหลังจับเสร็จก่อนเรากินอาหารเราต้องไปล้างมือทำความสะอาดอีกครั้งนึง
0: ครับ
2: นะครับ
0: พวกไข้หวัดใหญ่นี้จะไปทำลายเกี่ยวกับระบบอะไรบ้างครับนี
2: ่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าที่จริงเขาเป็นตัวทำให้ร่างกายเราอ่อนแอส่วนตัวที่ทำให้เราเนี่ยเจ็บป่วยหนักคือเชื้อแบคทีเรียเพราะไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นไวรัสซะส่วนมากนะครับและไวรัสเนี่ยก็จะมีอายุของเขาเนี่ยไม่นานเท่าไหร
0: ่
2: ถามว่าความรุนแรงไหมรุนแรง
0: ครับ
2: ถ้าตามข่าวในวัดทุกวันนี้นะครับก็จะมีไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับก็จะมีภาวะหายใจล้มเหลว
0: ครับ
2: จากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ก็มีนะครับ
0: ครับ
2: ก็มีไม่ใช่แบบว่าอุ้ยพูดแบบนี้แสดงว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ไม่มีถึงขั้นเสียชีวิตหรอกมั้งที่จริงมีอยู่ครับมีอยู่เพราะว่าเขาเรียกว่าการจำลองการพัฒนาของเขาอ่ะตัวไวรัสเองก็มีการพัฒนานะครับ
0: ครับ
2: ตัวหนักๆจริงๆที่จะทำให้ร่างกายรับผลกระทบหนักคือเชื้อแบคทีเรียแล้วแต่ว่าเราจะติดตัวไหนซ้ำแล้วแต่โรคประจำตัวด้วย
0: ครับ
2: บางคนก็มีเบาหวานความดันขาเป็นแผลมีแผลกดทับอยู่แล้วตอนร่างกายอ่อนแอปุ๊บเชื้อโรคพวกนี้มันก็กำเริบขึ้น
0: ครับ
2: มันก็จะทำให้มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
0: ครับแล้วที่นี้วิธีการป้องกันมีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้าง
2: ก็เป็นประจำทุกปีนะครับ
0: ร
2: ัฐบาลของเราก็มีนโยบายนะครับวัคซีนฟรีนะครับ
0: ครับ
2: สำหรับเด็กนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่ม
0: คนพิการ
2: อีกส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มโรคประจำตัว
0: ครับ
2: เบาหวานความดันที่อีกกลุ่มหนึ่งก็ได้รับยาเคมีบำบัดนี่อันนี้รับฟรีนะครับรับฟรี
0: ครับ
2: ใครที่สนใจนะครับอยากรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับก็สามารถติดต่อที่สถานพยาบาลใกล้บ้านนะครับ
0: ตอนนี้โรงพยาบาล50พรรษาเรามีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ไหมครับ
2: มีครับมีครับ
0: อยู่ในช่วงวันไหนบ้าง
2: ก็อันนี้ผมอาจจะให้ข้อมูลได้ไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าตำแหน่งที่ให้ฉีดเนี่ยเป็นคลินิกเฉพาะโรคนะครับเป็นคลินิกเกี่ยวกับวัคซีนโดยตรง
0: อ๋อ
2: แต่ก็สามารถติดต่อได้ทุกวันครับ
0: ฟรีใช่ไหมครับนี
2: ่ติดต่อฟรีครับถ้าเป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยฟรีอยู่แล้ว
0: ครับผมกลุ่มเป้าหมายก็คือพวกกลุ่มเปราะบาง
2: ใช่คร
0: ับ ผู้สูงอายุแล้วก็ คนที่มีโรคประจำตัว
2: ใช่ครับ
0: ไปติดต่อฉีดฟรี
1: เป็น50พรรษาด้วยฟรีฉีดยาได้เลยไหม
2: ถ้าวันหยุดเนี่ยไม่มีบริการจุดนี้ครับ
0: ครับ
2: ฉีดวัคซีนต้องไป
1: มีวันราชการ
2: และเวลาราชการ
0: ครับยังไงก็ไปติดต่อไปก่อนเนาะบางทีวัคซีนอาจจะยังไม่มาหรือว่าวัคซีนอาจจะไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าบางทีอยู่ในกลุ่มก็จริงไม่ใช่ว่าไปแล้วจะได้ฉีดเลยเขาก็ต้องถามอาการก่อนว่าอาการเป็นอย่างไรหรือบางทีเป็นไข้ไปแล้วบางทีก็อาจจะฉีดไม่ได้
2: ฉีดไม่ได้ใช่ครับถ้าใครที่เป็นไข้ขณะเป็นไข้หรือหลังเป็นไข้แค่1วัน2วันจะไปฉีดเลยเนี่ยอาจจะยังฉีดไม่ได
0: ้
2: ก็เหมือนพี่วิชัยว่าก็คือต้องไปคุยกับไปแจ้งความประสงค
0: ์
2: กับโรงพยาบาลไว้ก่อนว
0: ่
2: าอยากฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับเขาจะได้เช็คจำนวนผมก็จะได้เตรียมวัคซีนมาไว้ให้แล้วก็จะนัดวันอีกครั้งนึงถ้ากรณีที่โรงพยาบาลไม่ได้มีวัคซีนสต็อกไว้เลยในตอนนั้น
0: คนที่ฉีดวัคซีนแล้วสามารถเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ไหม
2: ถามว่ามีโอกาสเป็นไข้หวัดใหญ่ไหมมีแต่น้อย
0: ครับ
2: หรือเป็นแต่ไม่รุนแรงเหมือนผมเองก็ฉีดทุกปีครับ
0: ครับ
2: ฉีดทุกปีถามว่าบางปีก็เป็นไข้บางปีก็ไม่เป็นไข
0: ้
2: ก็แตกต่างกันไปนะคร
0: ับไม่ใช่ว่าฉีดแล้วจะคุณจะไปไม่ติดเลยไม่ใช่เนาะฉีดแล้วก็ยังสามารถเป็นได้อาจจะเป็นน้อย
2: ใช่ครับ
0: พูดง่ายว่าเป็นการทุเราอาการลง
2: ใช่ครับ
0: ต่อแล้วกันครับ
2: ก็อันนี้คือโรคที่มากับฝนนะครับแล้วก็เน้นย้ำนะครับเมื่อกี้ตอนต้นรายการมีเรื่องเห็ดนะครับแล้วก็มีเรื่องอุบัติเหตุ
0: ครับ
2: อันนี้ก็มากับฝนครับมีหลายคนถามว่าเอ๊ะสรุปแล้วเห็ดพิษเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรนะครับบางคนกินเห็ดเข็มทองก็ท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าตามตำราเขาบอกนะครับเขาบอกว่าลักษณะของเห็ดพิษเนี่ยมีความชัดเจนก็คือสีสันสดสวยสดแล้วก็สวยนะครับ
0: ค
2: ือสีสันสดเลยแล้วก็รูปร่างสวยนะครับแล้วก็จะมีจุดประเด็นก็คือเห็ดที่เรากินปัจจุบัน บางสายพันธุ์ก็มีสีสันสดแล้วก็ดูสวย
0: ครับ
2: ชาวบ้านก็สับสนนะครับ
0: ครับ
2: ก็เน้นย้ำก็แล้วกันครับว่าตัวไหนที่เคยกินนะครับถ้าสบายใจก็กินต่อไปนะครับคราวนี้ตัวที่เกิดขึ้นคืออาการของเห็ดพิษมันก็จะมีอาการคือคลื่นไส้อาเจียน
0: ครับ
2: คลื่นไส้อาเจียนนำมาก่อนเลยอาการแบบนี้มีอยู่2อย่างที่จะเป็นได้นะครับก็คือ1รับเห็ดพิษเกิดพิษจากเห็ดทำให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียน
0: ครับ
2: อันที่2ปรุงไม่สุกบางทีก็ได้เห็ดปกติเห็ดไม่มีพิษนะครับ
0: แ
2: ต่เผอิญปรุงไม่สุก
0: ครับ
2: ก็กินไปปุ๊บเป็นอาหารเป็นพิษแทน
0: ครับ
2: นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหลังรับประทานเห็ดไม่ว่าจะเป็นเมนูอะไรก็ตามนะครับถ้ามีอาการคลื่นไส้อาเจียนก็แนะนำเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลใกล้บ้านนะครับ
0: ครับ
2: ให้คุณหมอคุณพยาบาลเขาได้ตรวจดูว่าเราเป็นสาเหตุจากอะไรกันแน
0: ่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าโกหกคุณหมอแล้วกันว่าทานอะไรมาเนาะเพราะว่าจะได้รักษาถูกวิธีถูกทางเพราะว่าบางทีบอกว่าไปทำอะไรมาไม่ได้ทำอะไรไม่ได้กินอะไรอะไรประมาณนี้ก็ไม่ใช่เนาะบางคนไม่กล้าพูดความจริงนะกลัวคุณหมอด่าอย่างเงี้ยกลัวคุณหมอด่าว่าไปพูดความจริงเลยต้องมีการพูดง่ายว่าเวลาจะไปโรงพยาบาลเราต้องพูดความจริงกับคุณหมอว่าไปทำอะไรยังไงบ้างเพราะว่าคุณหมอจะได้รักษาอาการถูกเนาะตอนนี้ก็คือโรคที่มาอยู่ในช่วงฤดูฝนไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือว่าพวกที่กินเห็ดอย่างที่ได้พูดไปแล้วเนาะว่าน้ำนิ่งมันจะมีอะไรบ้าง น้ำหลากมีอะไรบ้างอย่างนี้นะครับฤดูไหนคิดว่ามีโรคที่แทรกซ้อนมากที่สุดเพราะว่าในประเทศไทยของเราเนาะก็จะมี3ฤดูด้วยกันไม่ว่าจะเป็นฤดูฝนฤดูหนาวแล้วก็ฤดูร้อนอย่างนี้นะครับเรามีโรคอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับช่วงฤดูแต่ละฤดูครับ
2: ถ้าเป็นฤดูฝนนะครับโรคที่ทีมระบบสาธารณสุขกลัวนะครับก็จะเป็นไข้เลือดออกไข้เลือดออกถ้าไปช้าเนี่ยโอกาสรักษาให้ทันเนี่ยมันยากครับ
0: ครับ
2: เพราะบางทีก็เหมือนอย่างว่าครับบางทีเราคิดว่ามันเป็นไข้ธรรมดา
0: ครับ
2: ก็ดูอาการอยู่บ้าน2วัน3วันพอไปเจาะเลือดปุ๊บเกล็ดเลือดมันต่ำไปเยอะแล้วอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเรียกกลัวในฤดูฝนนะครับ
0: ครับ
2: ส่วนฤดูร้อนนะครับโรคที่น่ากลัวในฤดูร้อนก็คืออาหารเป็นพิษมากับบรรยากาศเลยอากาศร้อนๆทำอาหารเสร็จปุ๊บแป๊บเดียวเสียแหละหรือบางทีก็ปรุงไม่สุกนะครับยิ่งเมนูดิบเนี่ยก็ยิ่งอันตรายนะครับต่อมาฤดูหนาวเนี่ยที่มาเยอะเรียกว่ามาเยอะก็แล้วกันครับก็คือไข้หวัดใหญ
0: ่ครับ
2: ไข้หวัดใหญ่จะมาก
0: ได้เหมือนกับฤดูฝน
2: ใช่ครับ
0: ครับ
2: มาได้แล้วก็มาได้เยอะด้วย
0: ครับ
2: เพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบว่ามันเปลี่ยนจากบรรยากาศ
0: ครับ
2: คือจากชื้นๆปุ๊บแล้วมันเย็นแล้วทุกวันนี้อากาศมันสวิงมากนะครับเนาะ
0: ครับ
2: บางทีตื่นมาข้ามวันเนี่ยต่างกันประมาณ 6-7 องศาเนี่ย
0: ครับ
2: อุณหภูมิร่างกายเรามันปรับไม่ทัน
0: ครับ
2: มันก็ทำให้เกิดอาการเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ง่ายนะครับในฤดูหนาว
0: ครับแล้วถ้าเป็นพวกมนุษย์ล้อเนาะมนุษย์ล้อนี่เพราะว่ามนุษย์ล้อของเรานี่ส่วนมากบางคนจะเป็นแผลกดทับครับเป็นแผลกดทับเรามีวิธีการป้องกันอย่างไรเรื่องกับแผลกดทับของเราครับ
2: ต้องบอกว่า
0: วิธีการดูแลรักษา
2: วิธีการเอาป้องกันก่อนนะคร
0: ับ
2: ป้องกันก็คือ1วัสดุรองนั่งอย่าให้มันแข็งมากนะครับเพราะว่าการที่เกิดแผลกดทับเนี่ยเกิดจากการที่น้ำหนักตัวกดบริเวณเดิมเป็นเวลานานคราวนี้คำว่ากดก็แสดงว่ามีแรงกดใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: ถ้าเราหาเบาะนุ่มๆมาปุ๊บแรงกดมันก็จะลดลง
0: ครับ
2: ต่อมาคำว่าเป็นเวลานานแสดงว่าต้องมีการเปลี่ยนอริยบท
0: ครับ
2: จับพลิกตะแคงแล้วก็ค้างไว้บ้างนะครับสักประมาณ 1-2 นาทีนะครับแต่ละข้างใครที่แบบใช้วีลแชร์นะครับหรือถ้าเป็นตำแหน่งขาตำแหน่งที่เกิดแผลกดทับได้บ่อยก
0: ็
2: จะเป็นบริเวณส้นเท้าบริเวณข้อเท้าด้านนอกอันนี้คือตำแหน่งที่เกิดแผลกดทับได้บ่อยก
0: ็
2: ถ้าเป็นผู้ป่วยที่นอนติดเตียงนะครับถ้าใครที่ยังไม่มีแผลตอนนี้ถามว่าป้องกันจุดไหนเป็นพิเศษนะครับก็จะมีตั้งแต่หัวเลยก็คือตรงตำแหน่งบริเวณศีรษะด้านหลัง
0: ศีรษะก็เป็นได้เนาะ
2: ใช่ครับบริเวณกระดูกหัวไหล่นะห
0: ั
2: วไหล่แล้วตรงนี
0: ้ครับ
2: ก็กระดูกสันหลัง
0: ครับ
2: กระดูกก้นกบ
0: ครับ
2: แล้วก็ไปบริเวณส้นเท้าข้อเท้าหนีไล่จากหัวลงไปหาเท้าได้เลย
0: ครับ
2: นะครับมีอยู่ทั้งหมด9จุด
0: ครับ
2: ถ้าใครที่แบบเป็นนอนติดเตียงแต่พอช่วยเหลือด้านบนได
0: ้
2: อันนี้ก็ลุกนั่ง
0: ล
2: ุกนั่งพลิกซ้ายพลิกขวาแต่ถ้าใครที่แบบนอนติดเตียงเลยนะครับอันนี้ต้องให้ผู้ดูแลนะครั
0: รบ
2: ช่วยในการพลิกตะแคง
0: เ
2: ป็นการป้องกันนะคร
0: ั
2: รบไม่ให้เกิดแผลกดทั
0: บชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าบางทีคนที่เขาแนะนำอยู่เนาะเมื่อกี้นี่คุณชาญรงค์พูดบอกว่ามี9จุดด้วยกันนะที่สำคัญไม่ใช่ว่าเฉพาะอยู่ที่ก้นกบอย่างเดียวนะบางทีคนเข้าใจว่าเป็นแผลกดทับจะเป็นที่ก้นกบอย่างเดียวอย่างอื่นก็เป็นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการนอนทับนานๆไม่ว่าศีรษะนี่ก็สำคัญบางคนผมเห็นเข้ามาที่โรงพยาบาลผมไม่มีนะครับผมไม่มีก็คือพูดง่ายผมด้านหลังนอนด้านหลังจะหายไปเพราะเนื่องจากเขานอนนานก็เป็นแผลกดทับตัวนั้นก็เป็นได้บางคนก็เกิดอยู่ที่ด้านข้างเนาะเกิดอยู่ด้านข้างสะโพกอาจจะมีการนอนตะแคง
2: เยอะเกินไป
0: บางคนก็อาจจะติดอยู่ที่ท่านอนตะแคงสมมติว่าเคยตะแคงด้านขวาก็อยู่ในด้านขวาอย่างนั้นเขาบอกว่ามันสบายแต่ไม่รู้ว่าเหตุที่เกิดขึ้นก็คือเป็นแผลกดทับพูดง่ายๆเนาะบางทีมันอาจจะเป็นผมเองเคยเป็นมาก่อนไม่ใช่อะไรหรอกเคยเป็นแต่เป็นอยู่ที่ก้นกบเนื่องจากนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนานเพราะว่าไม่รู้สึกตัวเนาะไม่รู้สึกตัวมันก็จะเริ่มแรกมันก็จะแดงๆก่อนเนาะอาการที่เกิดขึ้นจะมีอาการยังไงบ้างครับที่เกิดแผลกดทับครับ
2: ก็
0: ให้คนสังเกตหน่อย
2: แผลกดทับนี่จะมี3ระดับนะครับ
0: ครับ
2: ระดับแรกเลยนะครับก็คือสีเปลี่ยนสีจะเปลี่ยนก่อนจากสีผิวปกติเป็นสีแดง
0: อ
2: ันนั้นคือเกิดแผลกดทับแล้วนะครับ
0: ครับ
2: อย่าชะล่าใจแบบอุ้ยแดงปกติไม่มีอะไรหรอก
0: ครับ
2: อันนั้นคือเป็นสัญญาณเตือนนะครับแต่ถ้าปล่อยไว้คราวนี้จากสีแดงปุ๊บมันจะเป็นสีช้ำ
0: ครับ
2: พอเป็นสีช้ำเสร็จปุ๊บแสดงว่าผิวหนังข้างในเนี่ยมันมีการกดทับจนมันขาดการไหลเวียนของเลือดที่ดีนะครับเน
0: ื้
2: อเยื่อตรงนั้นเริ่มขาดเลือดแล้วขาดพลังงานแล้วถึงขั้นที่3เนี่ยเขาบอกว่าแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยจะกินลึกเข้าไปเม
0: ื
2: ่อกี้อาจจะแค่อยู่ระดับหนังแท
0: ้
2: แต่ระดับที่3เนี่ยก็คือถึงกระดูกเลย
0: ครับ
2: ทะลุกล้ามเนื้อเข้าไปถึงกระดูก
1: สีช้ำนี่ก็จะกลาย
0: แดงแดงแล้วก็ช้ำ
2: แดงแล้วก็ช้ำแล้วก็ถ้าเป็นระดับ3ส่วนมากนะครับคนไข้ที่มารับบริการเนี่ยจะมาในระดับ2พอเข้าสู่กระบวนการรักษาอาจจะมีการพิจารณาผ่าตัดเพื่อเอาเนื้อที่มันไม่ดีออกเราก็จะไปเจอว่าอ๋อไอ้ช้ำๆที่เห็นเนี่ยสีเข้มๆแบบเนี้ยมันลึกเข้าไปถึงข้างในแล้ว
0: ครับ
2: ก็จะเป็นระดับ3ได
0: ้ครับ
2: เพราะฉะนั้นนะครับป้องกันดีที่สุดนะครับ
0: อย่าให้เกิดแผลกดทับแล้วกันเนาะถ้าใครเกิดขึ้นมาเนี่ยรักษานานพอสมควรนะย
2: ิ
0: ่งมนุษย์ล้อของเราเนี่ยเพราะว่ามีการเรานั่งอย่างเดียวเราเคลื่อนย้ายตัวเองลำบากเลือดลมอาจจะไหลเวียนไม่เหมือนคนปกติทั่วไปบางคนที่เขาเป็นแผลอยู่แล้วถ้าเป็นตามขาตามอะไรนี่บางคนถ้าเป็นคนปกติก็จะรักษาเร็วหน่อยเพราะว่าบางทีเขาได้ออกกำลังกายได้เคลื่อนย้ายตัวเนาะแต่ของเราคนปกไอคนพิการนี่หมายถึงว่าการขยับเขยื่อนนะครับเป็นแผลนี่อาจจะใช้เวลานานของเขาเองอาจจะใช้เวลามีดบาดจะใช้เวลา 2-3 วันหายแต่ของเราบางทีมีดบาดอาจจะเรื้อรังก็ได้นะครับบางทีตัวนี้ก็ให้ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วกันเนาะเวลาใกล้ๆเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายเนาะก็อยากจะให้คุณชานรงค์เองฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังทางบ้านหน่อยเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นการดูแลคนในครอบครัวคนปกติคนพิการผู้สูงอายุแม้กระทั่งเด็กแล้วกันครับ
2: ครับก็อยากฝากนะครับช่วงฤดูฝนนะครับก็เน้นย้ำเรื่องป้องกันนะครับถ้าเป็นสายของไข้หวัดนะครับป้องกันดีที่สุดก็คือลูกน้ำยุงลายมีอุปกรณ์ที่จะทำให้เกิดลูกน้ำยุงลายได้เนี่ยก็กำจัดเขาซะปิดฝาถังให้เรียบร้อยอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาเราเข้าไปทำกิจกรรมในยี่มีคนเยอะๆนะครับเราก็ใส่อุปกรณ์ป้องกันเพราะว่าเวลาเรากลับมาบ้านถ้าไม่ใส่อุปกรณ์เราได้เชื้อมาก
0: ็
2: ทำให้คนอยู่บ้านป่วยไปได้ด้วยนะครับ
0: ครับ
2: แล้วก็สำหรับผู้พิการเองนะครับช่วงนี้ฤดูฝนนะครับอยากฝากมากๆก็คือเรื่องเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
0: ครับ
2: เพราะว่าเราไม่ได้ทำกิจกรรมเหมือนแบบคนปกติคือไม่ได้เคลื่อนที่เร็วเท่าไหร่นะครับโอกาสที่จะถูกยุงกัดก็จะเยอะกว่าคนปกติก็ช่วงนี้ใช้อุปกรณ์กันยุงไว้ก็จะดีครับม
0: ี
2: ทั้งแบบครีมมีทั้งแบบสเปรย์นะครับอ
0: ัน
2: น
0: ี้
2: ก็จะดีป้องกันไว้ก่อนครับ
0: ครับที่สำคัญก็คือเอาแต่ต้นเหตุก็คือคว่ำถังคว่ำกะละมังหรือว่าเอาทรายเบสไปใส่เนาะเพราะฉะนั้นจะสามารถอันนี้ได้เพราะว่าฤดูฝนนี่รู้สึกว่ายุงเยอะพอสมควรที่บ้านผมก็เยอะเหม
1: ือ
0: นกันนะครับไม่ว่าที่ไหนเยอะพอสมควรเนาะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณชานรงค์มุ่งหมายนะครับพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ของเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณที่มาร่วมรายการแล้วก็ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสาระดีๆของโรคที่ติดต่อโอกาสน่าจะเชิญมาใหม่อาจจะเป็นโรคพวกติดต่ออย่างอื่นเนาะที
2: ่
0: ด
2: ู
0: แลอยู่ทั้งอันที่จริงคุณชานรงค์เองก็จะดูแลอุบัติเหตุโดยตรงแต่หมายถึงว่าก็ได้ผ่านมาทุกเรื่องแล้วพูดง่ายๆเนาะวันที่ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณอีกครั้งเนาะ
2: ขอบคุณ
0: ครับเวลาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายเนาะก็ต้องขอขอบคุณครับ
4: อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
5: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
6: กมธ.แถลงสอบทุจริตท้องถิ่นมสว.ปูดสท.แทรกแซงผลการสอบส่งข้อมูลให้ปปช.แล้วนายอัฐพลสันตายภพสส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยฐานะประธานคณะกรรมการกมธ.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการประชุมเกี่ยวกับการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่ากมธ.ได้เชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามสว.และผู้แทนประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมประเด็นการจัดสอบเพื่อบรรจุข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นรวมถึงระบบที่ใช้ตรวจข้อสอบดังกล่าว 1. มสว.และสำนักทดสอบได้รวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานทั้งหมดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจแล้ว หมายความว่ากระดาษของผู้เข้าสอบ 400,000 กว่าคนรวมถึงแฟลตไดท์ที่อยู่ในห้องมั่นคงที่จังหวัดสมุทรปราการทั้งหมดวันนี้ทั้งเอกสารกระดาษและข้อมูลดิจิตอลแฟลตไดท์อยู่ในมือของปปช.ทั้งหมดแล้วผอ.สำนักทดสอบได้ยืนยันต่อที่ประชุมว่ากระดาษและแฟลตไดท์ที่อยู่ในมือของปปช.เป็นข้อมูลหลักฐานที่ไม่มีการแก้ไขดังนั้นเป็นหลักฐานสำคัญที่อยู่ในมือปปช.แล้ว2 มสว.ได้มอบหมายให้ผอ.สำนักทดสอบเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการจ้างเหมาสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือส่วนท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสท.ซึ่งทางอธิบดีพร้อมด้วยผอ.สำนักทดสอบได้ยืนยันในที่ประชุมตรงกันว่าในการตรวจสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นมสว.ได้มอบอำนาจให้ผอ.สำนักทดสอบเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการยื่นซองประมูลราคาหรือ e-bidding กับสท.หรือแม้แต่การเซ็นสัญญาทางสำนักทดสอบเป็นผู้ดำเนินการเองอธิการบดีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะมอบอำนาจไปแล้ว 3. สำนักทดสอบได้จ้างบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งจัดพิมพ์กระดาษคำตอบโดยบริษัทเอกชนแห่งนี้ได้จัดพิมพ์กระดาษคำตอบตรวจข้อสอบและเครื่องมือที่ใช้ตรวจข้อสอบก็ได้มาจากบริษัทเอกชนแห่งนี้ทั้ง10ศูนย์ทั่วประเทศซึ่งทางสำนักทดสอบได้ว่าจ้างช่วงเป็นเงิน30ล้านบาทกมธ.ได้สอบถามทางสำนักทดสอบว่ากรณีการจ้างช่วงสำนักทดสอบได้แจ้งทางผู้ว่าจ้างคือสท.หรือไม่ซึ่งผอ.สำนักทดสอบได้ชี้แจงว่าได้แจ้งทางสท.ถูกต้องเรียบร้อย 4. มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแทรกแซงจากผู้ว่าจ้างคือสท.ในการพิจารณาผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นของสท.ในประเด็นนี้ได้มีการสอบถามว่าที่บอกว่ามีการแทรกแซงจากบุคคลภายนอกที่ประชุมกมธ.ได้ถามว่าบุคคลภายนอกที่ทำการแทรกแซงนั้นคือใครผู้ชี้แจงระบุว่าเป็นผู้ว่าจ้างคือสท.ที่เข้ามาแทรกแซงจากการประชุมได้สอบถามผู้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าผู้ว่าจ้างไม่ว่าใครก็ตามได้มาประสานกับใครในมสว.หรือสำนักทดสอบซึ่งผอ.สำนักทดสอบได้ชี้แจงในที่ประชุมว่ารายละเอียดได้ให้ปากคำกับปปช.ไปแล้วจึงไม่ขอให้ในชั้นกมธ.5 ประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของมสว.ได้ให้ข้อมูลกับกมธ.ว่าจะพิจารณาสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวเสร็จภายในวันที่10กรกฎาคมซึ่งจะให้ข้อมูลทั้งหมดอีกครั้งนายอรรถพลกล่าวว่านอกจากนี้กมธ.ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับไฟล์ข้อมูลสำรองที่ไม่ได้ระบุไว้ในขอบเขตของงานสัญญาจ้างโครงการรวมทั้งประธานกมธ.การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษสภาได้ร่วมรับฟังและสอบถามข้อเท็จจริงดังกล่าวและได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าข้อมูลที่กมธ.
7: คือจัดการทุกอย่างเลยตั้งแต่ทำความสะอาดยันไปถึงรับสมัครยันสอนเลย
8: เจ
7: ม
8: ชี
7: ฟเอกสารสอนให้พี่ชายด้วยนะครับแล้วก็ผมก็ช่วยพี่ชายเนี่ยเปิดโรงเรียนกวดวิชาช่วยมาเรื่อยๆนะแล้วพี่ชายผมก็ไว้วางใจนะครับมอบหมายวิชาให้ผมเนี่ยสอนนะก็จะมีทั้งคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ระดับม.ต้นวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพระดับม.ปลายแล้วก็วิชาเคมีซึ่งผมเองเนี่ยได้มีการเตรียมตัวนะฮะแล้วก็ในเรื่องการเรียนการสอนเนี่ยมาหลากหลายวิชาก็มีทั้งคณิตศาสตร์อย่างที่บอกนะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็จะเน้นสองวิชาเนี่ยเป็นหลักนะจนกระทั่งปี2546นะครับผมเนี่ยประสบอุบัติเหตุนะฮะก็คือป่วยนะครับติดเชื้อขึ้นสมองนะก็ทำใหสูญเสียการมองเห็นนะทีนี้ตอนที่ผมรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยผมใช้เวลาในการนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยยาวนานนะครับซึ่งก็จะทำให้สภาพร่างกายเนี่ยมันมีความผิดปกติไป
8: นาน
7: ก
8: ็
7: คือแขนขาตอนนั้นอายุประมาณ32ครับ32
8: โอ้แล้วก็คือต้องนอนโรงพยาบาลอยู่นานไหมคะ
7: เราราวเกือบ3เดือนนะครับ
8: oh.
7: นะเราเกือบ3เดือนซึ่งในช่วงที่นอนโรงพยาบาลนั้นเนี่ยสภาพร่างกายก็มีความผิดปกติไปนะอย่างเช่นกล้ามเนื้อที่แขนที่ขาเนี่ยก็จะรีบลงนะการเคลื่อนไหวนิ้วมือนะฮะก็จะเคลื่อนไหวได้ลำบากนะผมกำได้อย่างเดียวนะกำก็คือต ตักช้อนกินข้าวอย่างเงี้ยฮ
8: ะ
7: มือจะจับเหมือนที่เราจับปกติไม่ได้กำได้อย่างเดียวนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็กลับมาพักฟื้นต่อที่บ้านนะครับอยู่ในสภาพที่มองไม่เห็นแล้วนะก็คือตาบอดสนิททั้งสองข้างนะตอนที่มาพักฟื้นอยู่ที่บ้านเนี่ยก็มีการทำกายภาพบำบัดนะโดยที่น้องชายผมเป็นคนมาช่วยกายภาพบำบัดนะโดยน้องชายผมไม่ได้จบทางสายสุขภาพมาเลยนะเขาจบเป็นช่างพิมพ์จบจากช่างพิมพ์นะแต่ว่ามันเป็นสามัญสำนึก

0: ผมเนี่ยแข็งแรงใช้เวลาประมาณสัก1ปี1ปีกว่าๆนะฮะ
1: โอ้โห
0: พอร่างกายแข็งแรงแล้วเนี่ยก็เริ่มมองหาสถานที่ฟื้นฟูนะครับสถานที่ฟื้นฟูนั้นเนี่ยเดิมผมมองไปที่หลายที่มากเลยนะฮะมีทั้งศูนย์ฝึกอาชีพชายปากเกร็ดนะฮะแล้วก็มีมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอดน
1: ะ
0: ที่สนามชัยเขตแล้วก็มีที่มูลนิธิคอร์ฟิลนะครับซึ่งในแต่ละที่นั้นเนี่ย อาจจะยังไม่ตรงกับความต้องการของผมนะเพราะอย่างที่ศูนย์ฝึกอาชีพชายปากเกร็ดเนี่ยต้องใช้เวลา อยู่ในที่ศูนย์ฝึกอาชีพนั้นเพื่อเรียนอะไรต่างๆนะทั้งเลือกอาชีพอะไรด้วยเนี่ยเป็นเวลาอย่างน้อยก็ประมาณ2ปีนะซึ่งผมคิดว่าตัวผมเองเนี่ยยังไม่อยากไปอยู่ศูนย์แบบนั้น2ปีนะฮะ
1: อ
0: ยากต้องการอะไรที่มันเป็นระยะสั้นก็มาฟื้นฟูนะฮะที่วิทยาลัยราชสุดาชื่อในสมัยนั้นนะครับแล้วก็ตอนมาฟื้นฟูที่วิทยาลัยราชสุดาเนี่ยก็ได้ฟื้นฟูเรื่องของทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวนะหรือภาษาอังกฤษเราเรียกกันสั้นๆว่า O&M นะก็คือ Orientation and Mobility
1: ะ
0: นะครับแล้วก็มาเรียนคอมพิวเตอร์แล้วก็เรียนอักษรเบรลนะอันนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนนะซึ่งตรงนี้ตรงกับความต้องการผมมาก
1: นะมันสั้น
0: โดยที่สั้นครับแล้วโดยที่ผมคิดว่าเมื่อฟื้นฟูตรงนี้ได้แล้วเนี่ยผมก็จะนำความรู้อะไรต่างๆเนี่ยนะกลับไปทำงานเดิมนะพยายามจะกลับไปเป็นติวเตอร์เหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับแต่ว่าในอดีตนั้นยังมีข้อจำกัดอยู่หลายด้านนะโดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยผมไม่สามารถเตรียมเอกสารสอนด้วยตัวเองได้เพราะว่าสัญลักษณ์คณิตศาสตร์ตัวโปรแกรมอ่านจอภาพในคอมพิวเตอร์เนี่ยยังไม่อ่านนะครับในสมัยนั้น
1: ค่ะ
0: นะฮะก็เลยทำให้ผมเนี่ยตัดสินใจมาเรียนปริญญาโทต่อที่วิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ
1: แล้วก็หาความรู้เพิ่มกันสักหน่อย
0: ใช่ครับคือผมอยากจะเรียนรู้ด้วยว่าถ้าเราตาบอดแล้วเนี่ยเราจะเรียนได้ยังไงนะครับตอนนั้นผมก็สงสัยเหมือนกันนะมีความสงสัยเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของอักษรเบรลเนี่ยตอนนั้นผมนึกภาพไม่ออกจริงๆว่าอักษรเบรลหน้าตามันจะเป็นยังไงเราจะเขียนได้ยังไงจะอ่านได้ยังไงนะ
1: พลอยว่าน่าจะเป็นเหมือนจุดที่มันพลิกผันของชีวิตเลยนะคะแล้วพลอยคิดว่ามันจริงๆเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนเลยนะพี่นัทที่วันนึงเนี่ยเราอาจจะเจอจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างในชีวิตแล้วก็เรียกว่าช่วงวัยอย่าง32เนี่ยมันก็เป็นวัยทำงานอะวัยกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วมาเจอจุดเปลี่ยนอันนึงของชีวิตแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมครับพี่เจนต้องเรียกว่าเริ่มต้นใหม่หมดเลย
2: อยากจะสอบถามว่าตั้งแต่ตอนนั้นอายุ32ใช่ไหมคะแล้วมาถึงปัจจุบันเนี่ยพี่เจนอายุเท่าไหร่แล้วคะ
0: ปัจจุบันนี้ผมอายุ55ปีครับตอนนั้นผมก
2: ็20กว่าปีนะคะ
0: ใช่ครับตาบอดมาแล้วประมาณ23ปีครับ
1: ยังไม่เท่า32อันนั้นนะ เดี๋ยวค่อยๆ ดำเนินไปค่อยๆดำเนินไปแต่ว่าน่าสนใจว่าตลอดเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่เจนต้องค่อยๆเหมือนค้นหาเส้นทางของตัวเองแหละว่าจากวิชาความรู้ที่เรามีติวเตอร์เนี่ยแล้วเราต้องมาเริ่มต้นใหม่มันเรียกว่าเริ่มใหม่ทั้งหมดขนาดนั้นมันก็อาจจะไม่ใช่นะเพราะเราก็มีพื้นความรู้มามันมีการปรับตัวยังไงจนกระทั่งมาถึงวันเนี้ยที่เรากลายมาเป็นครูเป็นอาจารย์ที่จริงๆอาจจะต้องให้พี่เจนแชร์แหละว่าไม่ได้สอนแค่คอมพิวเตอร์เนาะสอนหลายสิ่งหลายอย่างมาก
2: คืออยากจะให้คุณเจนว่าความยากลำบากในการครั้งแรกค่ะที่พอเราเริ่มเรียนละแล้วก็เริ่มเรียนอักษรเบลละแต่เราไม่สามารถที่จะกลับเข้าไปทำงานที่เราเคยทำได้อะค่ะมันมีอุปสรรคอะไรตอนแรก
0: ครับในช่วงแรกเนี่ยอุปสรรคที่ผมเจอนะฮะก็คือผมจะเตรียมเอกสารการสอนในวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเตรียมไม่ได
2: ้ค่ะ
0: นะแล้วก็การเตรียมไม่ได้เนี่ยมันก็ส่งผลให้ทำให้ผมอ่านไม่ได้ด้วยนะพออ่านไม่ได้เตรียมไม่ได้เนี่ยการจะเขียนบนกระดานอันนี้ก็เขียนไม่ได้อยู่แล้วนะครับซึ่ง

0: ก็จะทำให้ผมมีข้อจำกัดเยอะนะการที่จะกลับไปเป็นติวเตอร์สอนวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมเนี่ยก็อาจจะมีความลำบากนิดนึงนะแล้วก็ประจวบกับในช่วงที่ผมเรียนปริญญาโทอยู่เนี่ยเราได้มีการฝึกใช้คอมพิวเตอร์เยอะมากนะฮะมีทั้งเรื่องการทำเอกสารทำรายงานนะค้นคว้าหาข้อมูลแล้วก็ใช้โปรแกรมเนี่ยหลายโปรแกรมเลยทั้งโปรแกรม Office นะฮะอย่างเช่น Word Excel PowerPoint อะไรต่างๆนะครับผมก็ได้เรียนรู้เนี่ยฮะในการใช้งานโปรแกรมพวกนี
1: ้
0: ซึ่งในช่วงแรกเนี่ยไม่มีคนสอนนะผมพยายามเรียนรู้เองน
1: ะ
0: พยายามเรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับจนกระทั่งผมจบปริญญาโทนะซึ่งตรงนี้ตอนที่กำลังใกล้จะจบนะฮะทางวิทยาลัยราชสุดาก็มีตำแหน่งว่างพอดีนะทางท่านคณบดีก็เลยบรรจุผมนะเข้ามาทำงานในวิทยาลัยราชสุดาครับ
1: ซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวอีกยาวต่อไปแต่ว่าพลอยอยากขยายความตรงนี้ให้คุณผู้ฟังนึกเห็นภาพได้ชัดขึ้นอีกสักนิดหนึ่งเนาะพี่นัทเนาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ของคนตาบอดเมื่อกี้พี่เจนบอกแล้วว่าต้องฝึกใช้โปรแกรมอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยคือจริงๆคนตาบอดเนี่ยถามว่าใช้คอมพิวเตอร์ได้ไหมก็คือก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งอะนะคะแต่ว่าจะต้องมาเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นคำสั่งลัดที่เราจะต้องสั่งการด้วยโปรแกรมด้วยคีย์บอร์ดแล้วก็ต้องมาหัดใช้โปรแกรมอ่านจอภาพเดี๋ยวอยากให้พี่เจนขยายความตรงนี้เพิ่มอีกนิดนึงให้คุณผู้ฟังที่อาจจะเป็นคนมองเห็นอะแต่ว่ายังนึกไม่ออกว่าคนตาบอดใช้คอมพิวเตอร์ยังไง
0: ครับผมสำหรับตัวโปรแกรมอ่านจอภาพในคอมพิวเตอร์เนี่ยเวลาเราใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับเวลากดปุ่มลงไปเนี่ยก็จะมีเสียงตอบกลับมาว่าปุ่มเนี่ยคือปุ่มอะไรนะอย่างเช่นเรากดตัวอักษรกอไก่มันก็พูดกอไก
1: ่
0: นะตรงนี้จะทำให้คนตาบอดเนี่ยรับรู้ได้ว่าปุ่มที่เรากดไปเนี่ยมันถูกต้องไห
1: ม
0: นะฮะแล้วก็จะมีคำสั่งคีย์ลัดต่างๆนะในการเข้าถึงคำสั่งบางอย่างนะอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะปิดหน้าต่างโปรแกรมอย่างเงี้ยฮะก็จะมีคำสั่ง alternate F4 นะครับหรือว่าไปยังส่วนต่างๆของหน้าต่างนะอย่างเช่นผมเปิด Microsoft Word อยู่เนี่ยผมต้องการไปดูว่าตอนนี้เราพิมพ์ได้กี่คำแล้วนะครับก็จะมีคีย์ลัดจะเป็นกดปุ่ม F6 อย่างนี้ฮะกด F6 ไปจนเจอstatus bar หรือแท็บสถานะนะครับแล้วก็ใช้ลูกศรซ้ายขวาเนี่ยเลื่อนไปหาดูว่าตอนนี้เราพิมพ์ได้กี่คำแล้วนะฮะซึ่งการใช้งานคอมพิวเตอร์ของคนตาบอดกับคนที่มีการมองเห็นเนี่ยจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าอย่างเวลาเราดู Microsoft Word เนี่ยเรื่องนับจำนวนคำนะฮะคนที่มองเห็นเนี่ยสายตาเขากวาดลงไปดูข้างล่างก็เจอแล้วว่ากี่คำนะแต่คนตาบอดเนี่ยรับรู้ไม่ได้ฮะเราต้องไปให้ถูกเรา
1: ต้องไปให้
0: ถ
1: ึ
0: งที่
1: ใช่ครับรู้คำสั่งที่จะถาม
2: สรุปก็คือว่าโปรแกรมเนี่ยนะคะคือก็จะต้องมีเสียงตลอดเลยใช่ไหมคะเป็นโปรแกรมที่ต้องมีเสียงพูดออกมาใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับแล้วเวลาเราเคอร์เซอร์เราอยู่ตำแหน่งไหนเนี่ยถ้าตรงนั้นมีข้อความนะตัวโปรแกรมอ่านจอภาพก็จะอ่านข้อความตรงตำแหน่งที่เคอร์เซอร์อยู่นะฮะจะอ่านออกมาเป็นเสียงให้เราได้ยินนะครับ
1: เรียกว่า
0: หลักการใช้ครับจะเป็นหลักการใช้โปรแกรมอ่านจอภาพเลย
1: ซึ่งจริงๆอ่ะเรียกว่าพลอยว่าพอเป็นคนตาบอดใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็เหมือนคนละโลกกับคนมองเห็นใช้คอมพิวเตอร์อยู่เหมือนกันนะที่เราจะต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะพี่เจนในการที่จะไปยังคำสั่งต่างๆหรือไปยังรับรู้ข้อมูลต่างๆรวมไปถึงเราต้องใช้ความจำพอสมควรด้วยในการที่จะจำคีย์ลัดต่างๆในการทำงานได้เนี่ยมันอึดอัดไหมหรือว่ามันต้องปรับตัวเยอะไหมสำหรับพี่เจนที่เราเคยมองเห็นมาก่อนแล้วเราต้องมาใช้คอมพิวเตอร์แบบเนี้ย
0: ครับในช่วงแรกเนี่ยยอมรับนะครับมันมีความอึดอัดมากนะบางคำสั่งเนี่ยเราเคยใช้เมาส์คลิกนะครับ
1: เค
0: ยใช้เมาส์คลิกทำได้นะหรือแค่เราใช้สายตาเรากวาดไปดูทีเดียวเราก็รู้แล้วว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนนะแต่พอเรามาใช้โปรแกรมอ่านจอภาพเนี่ยเราจะไม่รู้เลยนะฮะว่าตำแหน่งที่เราจะไปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของหน้าจอภาพ หรือหน้าต่างโปรแกรมนั้นๆ นะครับซึ่งตรงนี้ครับเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะที่คนตาบอดแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยต้องมาเรียนรู้นะต้องมาเรียนรู้เพราะถ้าเขาไม่เรียนรู้เนี่ย
2: เขาก็จะทำไม่ได้
0: ที่เขาจะใช้โอกาสที่เขาใช้คอมพิวเตอร์ได้เหมือนคนทั่วๆไปเนี่ยจะค่อนข้างน้อยนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็เวลาเราใช้งานคอมพิวเตอร์เนี่ยผมสังเกตได้เลยนะฮะว่าถ้าเป็นคนตาบอดกับคนตาดีทั่วไปเนี่ยเราเข้าอบรมหลักสูตรเดียวกันเป็นการใช้งานโปรแกรมหนึ่งของคอมพิวเตอร์นะฮะคนตาดีเนี่ยใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงเพราะคนวิทยากรผู้สอนเนี่ยเขาอธิบายไปว่าเอาเมาส์คลิกตรงนี้คลิกตรงนี้คลิกตรงนั้นทำตรงนี้แต่โอ้โหคนตาบอดนะฮะกว่าจะหาเจอเนี่ยมันใช้เวลานานใช้เวลามากกว่าคนทั่วๆไปพอสมควร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ดังนั้นถ้าพูดถึงคอมพิวเตอร์คนตาบอดกับคอมพิวเตอร์ของคนที่มีการมองเห็นทั่วๆไปเนี่ยมีความแตกต่างกันเยอะมากครับ
1: ค่ะแล้วจากวันนั้นที่เรารู้สึกอึดอัดเนี่ยจนวันเนี้ยที่เรากลายมาเป็นคนที่ถ่ายทอดวิชาการใช้คอมพิวเตอร์ให้คนตาบอดหลายๆคนที่ต้องมาอยู่ในจุดที่ฟื้นฟูเหมือนกันหรืออย่างตัวพ่อเองพ่อมองไม่เห็นแต่กำเนิดเนี่ยพ่อก็ยังต้องมาเรียนรู้จากพี่เจนเลยถามว่ามันต้องปรับตัวในการปรับใจของเราอ่ะให้มันยอมรับสิ่งนี้ยังไง
0: พอตอนที่เรามองไม่เห็นแล้วการใช้งานคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเราต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะมากนะ
1: ที่จะยอมรับในความช้าลง
0: ใช่ครับบางโปรแกรมเนี่ยเราต้องศึกษานะศึกษาแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับอย่างเอาตัวอย่างง่ายๆเนี่ยอย่าง PowerPoint นะฮะซึ่งผมทำเวลานำเสนอรายงานอะไรต่างๆนะครับPowerPoint เนี่ยตอนมองเห็นมันไม่ยากเลยสำหรับคนมองเห็นนะฮะแต่พอมาตาบอดแล้วเนี่ยการที่เราจะสร้าง text box สักอันนึงเนี่ยมันยากนะมันยากแล้วก็ตำแหน่งของ text box ที่วางเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของสไลด์นะแล้วเราจัดวางเนี่ยเราทำ text box 1อันแล้วอันที่2เราทำมาเนี่ยตำแหน่งหรือรูปแบบนะฮะอย่างเช่นขึ้นต้นประโยคเนี่ยขึ้นต้นข้อความเนี่ยมันตำแหน่งมันตรงกันไหมนะฮะซึ่งการทำงานกับ PowerPoint เนี่ยในช่วงนั้นจะมีความลำบากพอสมควรนะแต่นี้ผมก็เรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็มาปรับใช้นะแทนที่เราใช้ text box เราก็ใช้เป็นlayout ที่มีอยู่ใน PowerPoint เลยนะตรงนี้ก็ทำให้เราทำเอกสาร PowerPoint อะไรต่างๆเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับ
2: ก็เป็นเรื่องราวนะคะของคุณเจนนะคะแล้วณถึงตอนนี้ค่ะความคุ้นเคยกับเครื่องมือที่คุณเจนทำอยู่ทุกวันเนี่ยดีขึ้นไหมหรือเรามีวิธีอะไรที่เพิ่มมากขึ้นในการที่จะสอนลูกศิษย์ต่อไปว่าอุ๊ยเพราะตอนที่เราเริ่มเนี่ยมันอาจจะยากใช่ไหมคะเราอาจจะมีเทคนิคตอนนี้เราคุ้นชินกับมันเยอะละเราอาจจะมีเทคนิคใหม่ๆเพื่อให้ลูกศิษย์ของเราอ่ะที่เราจะถ่ายทอดความรู้ให้อ่ะค่ะได้สบายมากขึ้นมีไหมคะ
1: แล้วก็จริงๆแล้วพลอยว่านอกจากเรื่องเทคนิคแล้วอะส่วนหนึ่งสำคัญที่พี่เจนอาจจะต้องถ่ายทอดให้กับน้องๆที่มาฝึกฝนคอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือต้องชวนให้เขาปรับใจไปพร้อมกันด้วยนะกับการยอมรับว่าทุกอย่างมันจะช้าลงอะกับการที่เราต้องเรียนแบบเนี้ยต้องใช้เครื่องมือต่างๆแบบเนี้ยเราสื่อสารกับเขายังไง
2: ค่ะก็ให้พี่เจนสรุปเลยนะคะค่ะ
0: ครับครับในส่วนเรื่องของการเรื่องของเทคนิคนะฮะเรื่องการสอนการถ่ายทอดอะไรต่างๆนะฮะผมขอแยกเป็น2ประเด็นนะประเด็นแรกก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีนะซึ่งเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันมีการปรับตัวแล้วก็พัฒนาไปค่อนข้างเยอะนะซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผมใช้โปรแกรมอ่านจอภาพกับปัจจุบันเนี่ยมันมีความแตกต่างกันในหลายด้านนะยกตัวอย่างให้อย่างเช่นในคณิตศาสตร์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมเตรียมเอกสารไม่ได้พิมพ์ไม่ได้นะครับปัจจุบันก็เราสามารถพิมพ์ได้จัดการเอกสารทางคณิตศาสตร์อะไรพวกนี้นะฮะเราสามารถทำได้นะครับรวมทั้งทำให้ตัวโปรแกรมอ่านจอภาพเนี่ยมันอ่านออกมาเป็นเสียงให้เราได้ยินได้ด้วยนะว่าสิ่งที่เราพิมพ์ลงไปเนี่ยมันคืออะไรนะครับเพราะในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยจะเป็นสิ่งนึงที่มีการพัฒนาพัฒนาไปส่วนที่สองเนี่ยในเรื่องของเทคนิคการสอนการถ่ายทอดอะไรต่างๆนะ อันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้พบเจอตั้งแต่ปี2552นะจนถึงปัจจุบัน
2: ค
0: ่ะคือผมเนี่ยจะสอนคนตาบอดเนี่ยหลายรุ่นหลายคนนะฮะถ้านับแล้วเนี่ยที่เราเคยเก็บข้อมูลไว้นะฮะตอนนี้มีคนตาบอดที่ผ่านการเรียนแต่ผมแล้วอย่างน้อยเนี่ย300-400คนนะครับซึ่งในแต่ละรุ่นแต่ละปีเนี่ยเราก็จะพบว่าแต่ละคนนะคนที่มาเรียนกับผมแต่ละคนเนี่ยมีความแตกต่างกันนะบางคนไปได้ช้ามากบางคนไปได้เร็วมากแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาด้านกายภาพอะไรต่างๆซึ่งการที่เราได้พบเจอคนหลากหลายแบบนี้ฮะทำให้ผมปรับเรื่องของวิธีการนะวิธีการถ่ายทอดวิธีการสอนนะครับรวมทั้งเป้าหมายนะเป้าหมายของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันน
2: ะ
0: ตรงนี้เราก็ในช่วงแรกในการสอนคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็จะมุ่งไปที่เป้าหมายนั้นก่อนถ้าเขาบรรลุเป้าหมายที่เขาตั้งใจไว้แล้วเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เขาจะได้พัฒนาต
2: ่อ
0: นะถ้าเขาบรรลุเป้าหมายแรกของเขา
2: ค่ะ
0: และในเรื่องของการปรับใจนะปรับใจตรงเนี้ยเวลาเราสอนคอมพิวเตอร์นะผมเวลาผมสอนเนี่ยมักจะมาเป็นกลุ่มนะคือกลุ่มหนึ่งผมจะสอนไม่เกิน8คนนะเพราะว่าจะเป็นกลุ่มเล็กแล้วเราสามารถ
2: ดูแลได
0: ้นะครับหรือว่าดูแลได้อย่างทั่วถึงนะฮะในกลุ่มเนี่ยระหว่างที่สอนมันก็จะมีการแนะนำนะครับหรือว่าเป็นการแชร์ละกันพูดง่ายๆนะเป็นการแชร์ประสบการณ์นะจะเป็นการเรื่องของการใช้ชีวิตหรือว่าการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเราจะแชร์ประสบการณ์เนี่ยหลากหลายมากนะซึ่งผมแชร์ประสบการณ์ของผมนักเรียนที่มาเรียนกับผมหลายๆคนเขาก็แชร์ประสบการณ์ของเขาด้วยซ
2: ึ่
0: งตรงนี้ก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันแต่นี้พอมีการแลกเปลี่ยนกันแล้วเนี่ยความเป็นกลุ่มนะครับมันก็จะเกิดขึ้นเริ่มมีความสนิทสนมกันภายในกลุ่มนะครับแล้วก็พอมีความสนิทสนมกันภายในกลุ่มเนี่ยก็จะเริ่มเปิดใจมีการพูดคุยกันในกลุ่มนี้อะไรต่างๆนะซึ่งตรงนี้ฮะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนตาบอดภายหลังนะฮะที่มาเรียนกับผมเนี่ยเมื่อจบไปแล้วเนี่ยทุกคนจะมีความเป็นกลุ่มก้อนพ
2: ู
0: ดง่ายๆมีความเป็นกลุ่มก้อนเวลามีโครงการอบรมหรือมีอะไรที่ไหนเนี่ยก็มักจะไปกันเป็นกลุ่มแล้วก็จากรุ่นหนึ่งก็ชวนอีกรุ่นหนึ่งนะครับมารู้จักกันในที่อบรมนะในโครงการอบรมต่างๆนะ
1: แล้วก็เรียกว่าพลังของ
0: มีความเป็นกลุ่มก้อนกันเยอะขึ้น
1: พล
0: ัง
1: ของกลุ่มก้อนเนี่ยมันช่วยทำให้คนเนี่ยแข็งแรงขึ้นเนาะพี่นัทมีชีวิตกลับมาอยู่อย่างมั่นคงและมั่นใจได้เพิ่มมากขึ้นเม
2: ื่
1: อเรารู้เส้นทางแล้วว่าเราจะไปไหนแล้วเรารู้ว่าในเส้นทางที่เราเดินไปเนี่ยมันมีใครไปกับเราบ้าง
2: ค่ะแล้วสุดท้ายแล้วค่ะคุณเจนนะคะอยากจะให้คุณเจนทิ้งท้ายนิดนึงแล้วก็หรือจะเชิญชวนก็ได้ให้ใครสนใจแล้วจะไปติดต่อยังไงคะอีกประมาณสักนาทีนึง
1: ติดต่อในการเรียนคอมพิวเตอร์ถ้าเกิดเป็นคนตาบอดภายหลังเนี่ยเขาจะเข้าไป
2: ติดต่ออ
1: บรมได้ยังไง
0: ครับผมถ้าในส่วนของช่องทางการติดต่อนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่หมายเลข02-889-5315ต่อ1124อีกครั้งนะครับสามารถติดต่อได้ที่02-889-5315ต่อ1124อันนี้จะติดต่อในวันและเวลาราชการนะครับในสำหรับคนตาบอดนะครับที่อยากจะพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะภายหลังหรือว่าตั้งแต่กำเนิดก็แล้วแต่เนี่ยในอยากพัฒนาตัวเองในเรื่องของการใช้งานคอมพิวเตอร์ก็ติดต่อมาได้ตลอดนะครับ
1: ค่ะก็วันนี้ขอบคุณพี่เจนมากๆเลยแล้วพลอยเชื่อว่านี่ไม่ใช่แค่ความภาคภูมิใจของพี่เจนแน่นอนแต่ว่าเป็นความภาคภูมิใจที่เราส่งต่อถึงกันได้เนาะแล้วพลอยอยากให้คนพิการทุกๆคนเนี่ยรู้ว่าเรายังมีเส้นทางในชีวิตที่เดินไปข้างหน้าได้อีกเยอะแยะมากมายรวมถึงคนไม่พิการด้วยน
2: ะ
1: ว
2: ัน
1: นึงถ้าเกิดเราเจอจุดเปลี่ยนขึ้นมาอย่าเพิ่งดับฝันอย่าเพิ่งหมดกำลังใจเรา ค่อยๆมองไปข้างหน้าแล้วเราจะเจอเพื่อนร่วมทางเราจะเจอเส้นทางที่เราจะไปและกลับมาสู่ความภาคภูมิใจได้เหมือนเดิมแบบที่พี่เจนได้เดินทางมานะคะ
2: ค่ะขอขอบคุณนะคะคุณเจนชัยเดชนักเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการสถาบันราชสุดาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสำหรับวันนี้เรา3คนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
3: เมื่อความพิการไม่ใช่กำแพงที่จะมาปิดกั้นชีวิตและความกล้าคือปีกที่จะทำให้เราโบยบินได้ไกลกว่าที่คิดเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการอย่างเข้าใจและมากกว่าที่เคยกับรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางพื้นที่เล็กๆที่จะทำให้คุณเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในทุกคนดำเนินรายการโดยพลอยสโรชากิตติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและณัชนันท์ พฤกษ์ไพบูลย์คุยกับผีเสื้อปีกบางยิ่งฟังยิ่งเห็นพลังของชีวิตเพียงเพชรพร่างวางแววแผ้วประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรภักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
11: Tab to Read
10: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
11: Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
1: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กยศ.แจ้งกรณีหักบัญชีอัตโนมัติเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาเฉพาะผู้กู้ยืมที่ค้างชำระกยศ.ชี้แจงกรณีดำเนินการหักบัญชีอัตโนมัติเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเฉพาะผู้กู้ยืมเงินที่ครบกำหนดชำระหนี้และมียอดหนี้ค้างชำระจำนวน 74,337 บัญชีกองทุนเพื่อให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาโพสต์ข้อความกยศ.ชี้แจงกรณีหักบัญชีอัตโนมัติกรณีที่มีผู้กู้ยืมเงินโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการหักบัญชีออมทรัพย์อัตโนมัติเพื่อชำระหนี้ในวันที่8กรกฎาคมกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาขอชี้แจงว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการหักบัญชีอัตโนมัติสำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ครบกำหนดชำระหนี้และมียอดหนี้ค้างชำระซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงินการหักบัญชีเพื่อชำระจะนำกลับมาเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษารุ่นต่อไปช่วยให้เยาวชนไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถเข้าถึงการศึกษาและสร้างอนาคตที่มั่นคงได้อย่างต่อเนื่องหากมีข้อสงสัยผู้กู้ยืมเงินสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กยศ. Call Center โทร02-164-888ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์บริการตั้งแต่ 8:30 นถึง 20:00 นหรือแลบัญชีกยศหรืออีเมล info@studentloan.or.th จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชทอ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมค

0: เจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: ตอนแป้งร่ำ
8: ทางผู้คนแถวเนี้ยดูสนุกสนานกันจังเนาะแต่งตัวสวยๆหล่อๆกันทุกคนเลย
9: ถ้าเป็นสมัยก่อนถ้าอยากให้หน้าตาดูสวยงามหน้ามองต้องผัดแป้งให้หน้านวล นะจ๊ะ
8: แล้วเขาใช้แป้งกระป๋องหรือเปล่า
9: เขาใช้แป้งที่เรียกว่าแป้งนวลจ้ะแต่ไม่มีกลิ่นหอม
10: แต่ถ้าต้องการให้มีกลิ่นหอมต้องใช้แป้งนวลที่เขาทำเป็นแป้งร่ำ
8: หยุดก่อนฉันงงนะแป้งอะไรทาแล้วล่ำ
10: แป้งร่ำจ้ะรอเรือไม่ใช่ลอลิงสมัยก่อนจะทำแป้งร่ำเอาไว้ใช้กันเองในครัวเรือนเพราะการผัดหน้าและทาแป้งจัดเป็นกิจวัตรหนึ่งที่ทุกคนต้องทำทุกวันคำว่าร่ำหมายถึงการทำซ้ำๆแป้งร่ำก็คือแป้งนวลชนิดหนึ่งที่ได้รับการอบกลิ่นซ้ำๆกันให้หอมทนนานนั่นเอง
8: แล้วทำยังไงหรอ
10: ก่อนอื่นเราก็ต้องเตรียมหาแป้งหินน้ำอบไทยน้ำดอกไม้เทศชมดเช็ดพิมเสนผิวมะกรูด
11: หญ้าฝรั่น
10: กำยานน้ำตาลทรายแดงและน้ำมันจันทร์และสิ่งที่ไม่ควรขาดคือเทียนอบจ้ะขั้นตอนการทำขั้นแรกเอาแป้งหินใส่ถาดผึ่งแดดให้แห้งแล้วเอามาแร่งหรือร่อนเอาแป้งที่เป็นผงละเอียดโรยแป้งลงในโถแล้วเอาทวนวางตั้งไว้ตรงกลางโถนำตะคันเผาไฟให้ร้อนจนแดงวางลงบนทวนเอากำยานชมดเช็ดผิวมะกรูดน้ำตาลทรายแดงซึ่งทำป่นเป็นผงผสมรวมกันตักใส่ตะคันเล็กน้อยพอเกิดควันก็ปิด ฝาโถให้ควันอบ

0: ให้หอมครั้งหนึ่งพอควันจางจึงเปลี่ยนตะคันลูกใหม่วางบนทวนใส่ผงเครื่องหอมอย่างครั้งแรกทำซ้ำด้วยวิธีนี้ต่อกันไปสัก 7-8 ครั้งจึงปิดฝาโถพักไว้คืนหนึ่ง
1: แล้วยังไงต่อ
0: ขั้นต่อมาเอาหญ้าฝรั่นกับพิมพ์เสนใส่กรงบดให้ละเอียดจึงเอาแป้งที่อบไว้ก่อนนี้ตักใส่ในกรงบดให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันหยดน้ำดอกไม้เทศลงพอสมควรกวนให้เข้ากันจึงตักแป้งใส่ลงในโถแป้งใหญ่ๆเติมน้ำอบไทยลงละลายให้เหลวจึงตักแป้งใส่กรวยใบตองหยอดลงบนผ้าขาวให้เป็นเม็ดกลมยอดแหลมอย่างรูปฝาชีแล้วผึ่งลมให้แห้งสนิทจากนั้นเอาแป้งใส่เรียงลงในโถอบร่ำด้วยกำยานอีกอย่างน้อย 2-3 ครั้งจึงปิดโถเก็บแป้งไว้ใช้ต่อไป
2: คนสมัยก่อนเก่งจังเลยเนอะทำแป้งร่ำไว้ใช้ได้เอง
0: ภูมิปัญญาชาวบ้านของไทยเรามีมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษแล้วจริงไหมก้าวแต้ม ว้ายผีหลอก
1: ผีก้าวแต้มเองไปยืมแป้งเขามาทาเยอะไปหน่อยเลยกลายเป็นแมวหน้าวอกเลย
0: แบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าไปตกกระด้งแป้งมาหรือไง
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สหรัฐโจมตี90เป้าหมายในอิหร่านเตหะรานสวนกลับถล่มบาเลนคูเวตกาตาร์กองกำลังได้ปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเพิ่มเติมอีกรอบหนึ่งแล้วโดยเป็นการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านประมาณ90แห่งซึ่งรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศทรัพย์สินสำหรับการเฝ้าระวังชายฝั่งคลังเก็บขีปนาวุธและโดรนขีดความสามารถทางเรือและโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกทางทหารตามแนวชายฝั่งของอิหร่านการโจมตีรอบใหม่นี้มีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ในวันอังคารเซนคอมได้ปฏิบัติการโจมตีอิหร่านด้วยการโจมตีเป้าหมายมากกว่า80แห่งเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านได้ทำการโจมตีเรือพาณิชย์3ลำหรือบริเวณใกล้เคียงกับช่องแคบโฮมูดด้านกองทัพอิหร่านกล่าวได้ทำการโจมตีด้วยโดรนโดยมีเป้าหมายเป็นฐานทัพและศูนย์ยุทธศาสตร์ของสหรัฐในอ่าวเปอร์เซียโดยการโจมตีดังกล่าวมีเป้าหมายที่ระบบขีปนาวุธแพทริออตในคูเวตสถานีเสาอากาศดาวเทียมเตือนภัยล่วงหน้าในกาตาร์และถังเชื้อเพลิงของกองทัพสหรัฐในบาเรนโดยได้ใช้โดรนหลายประเภทจำนวนมากในการโจมตีครั้งนี้กองทัพอิหร่านย้ำว่าจะไม่ยอมให้เป้าหมายและความทะเยอทะยานของประธานาธิบดีสหรัฐผู้โง่เขลาประสบความสำเร็จไม่ว่าจะกรณีใดๆและจะปกป้องอุดมการณ์อันสูงสุดและการปฏิวัติอิสลามจนกว่าจะได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดทั้งนี้มีรายงานเหตุระเบิดในเมืองต่างๆของอิหร่านตามแนวช่องแคบโฮมูดรวมถึงบูเชชาบาฮาบันดาอับบานซิลิกจัสและเกาะอาบูมูซาโดยมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนในอิหร่านซาจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนลักกะปิดลักกะเปิดก้อยแรงฟันดีๆให้ถูกวิธีนะแรงขึ้นแล้วก็แรงลงเดี๋ยวจะเหมือนเพื่อน

0: และเขาเขียนลักปิดลักเปิดแต่เวลาอ่านจะอ่านว่าลักกับปิดลักกับเปิด
1: ไหนก้าวแต้มยิงฟันให้ดูหน่อยสิเป็นโรคลักกับปิดลักกับเปิดหรือเปล่า
2: ลักกับปิดลักกับเปิดเป็นชื่อโรคที่มีอาการเลือดออกตามไรฟันและเหงือกน่วมเนื่องจากขาดวิตามินซี
0: แล้วพบกันใหม่นะคะ
3: รู้รักภาษาไทย
4: ฝนนี้ให้เลือดออกจะกลับมาหากคุณยังนิ่งเฉยคนที่คุณรักจะไม่ปลอดภัยร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเสียตั้งแต่วันนี้เปลี่ยนน้ำทุก7วันปิดฝาภาชนะให้มิดชิดป้องกันแหล่งน้ำขังถ้าเด็กมีไข้สูงอย่านิ่งนอนใจอาจเป็นไข้เลือดออกได้พาพบแพทย์ด่วนกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อไม่ให้มีฆาตกรตัวร้ายในบ้านคุณ
5: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
6: ตอนสายธารพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยคลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
7: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนช

0: ใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเหมือนอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันข้อปพ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าก
1: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ลูกพี่ลูกพี่มื้อนี้เจ็บเป็นมวลหลาย
3: ได้เวลาเรียนได้เวลากลับบ้านละบาดนี
2: ่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกินเหล้าแล้วเมาเขาบ่ให้ครับ
3: เออเมียนอยู่ลูกพี่ข้าเฮาบ่ขับน่ะไผน่ะสิขับให้เอาจังซี่ผมสิโทรเอิ้นพี่น้องมาพามือดีกว่า
2: เออดีแล้วคันเมาก็นอนอยู่นี่คันบ่มีไผมาฮับก็อยู่นําเฮานี่ล่ะนอนนํากัน2คนล่ะเฮา
3: เออจังซั่นล่ะ
2: โอเคบ่มีปัญหาเดี๋ยวเฮาปูบ่นอนซะ
4: เมาบ่ขับหลับอยู่บ้านดีกว่าเสี่ยงสูญเสียชีวิตด้วยความปรารถนาดีจ้ะ

0: ลงทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอันนี้ก็ถือได้แก
1: สวท.อำนาจเจริญสถานีข้อมูลข่าวสารเพื่อบริการหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและภาคประชาชนสนใจเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารติดต่อเราได้ที่045-523-070 045-523-129หรือ092-246-8550สวท.อำนาจเจริญเติมปัญญาให้รู้เท่าทันสร้างสรรค์พัฒนาถิ่นไทย
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสมาคมคนพิการพบประชาชนค่ะ
3: ขั้นบ่ออกจากบ้านบ่หู้หอมแดนไกลขั้นบ่ไปหาเฮี้ยนก็บ่มีความหู้แนวความหู้หาอยู่เฮือนหายากขั้นบ่ออกจากบ้านหาได้คู่แนวข่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการสมาคมคนพิการพบประชาชนผมดร.สว่างนาคพันธ์นายกสมาคมคนพิการสวัสดีครับท่านผู้ศรีครับ
4: สวัสดีครับคุณพี่สว่างสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านบางที่เคารพและคิดฮอดทุกท่านครับพอกับรายการสมาคมคนพิการพบประชาชนคือเก่าทุกมื้อวันเสาร์นะครับ 14:00 น.ถึง 15:00 น.สวท.อำนาจเจริญระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้ศิษย์มณีรัตน์สว่างนาคพันธ์มาทุกมื้อวันเสาร์มาเว้ามาจามาคุยให้พี่น้องเฮาได้ฟังกันนะครับ
3: มื้อนี้เนาะมาฮอดแล้วกะบ่เว้าหลายยายห่าง
4: ล่ำโลด
3: บอยใส่รถแล้วเว้ยกะเอาหน้าที่และกะเจ้าของรายการเพิ่นครับสมาคมคนพิการมีอำนาจหน้าที่หยังแน่กะเลยสิมาเว้าสู่ฟัง
4: ครับ
3: กะดีใจอยู่มีบางคนโทรมาบอกแล้วแต่ว่าเพิ่นสิผมเลยว่าให้โทรออกอากาศแน
4: ่บอกว่า
3: บ่ได้แล้วปัดผู้พิการน่ะนะ
4: อ
3: ๋อมีอีกผู้นึงได้แล้วแล้วอันนั้นบ่ดีนะสติบ่ดีได้ปุ๊บแล้วสิอยากได้ขึ้นปั๊บนะ
4: ครับ
3: ผมบอกว่าเดือนหน้าจังได้เดี๋ยวบ่ได้ผมนึกว่ามันสิเข้ารถว่าซั่นเอ้านะแนวสติแล้วบ่ดีเนาะ
4: คร
3: ับคนพิการนั่นผมโทรไปหาท่านวิสิทธิ์ผลดกล่ะว่าให้เพิ่นเข้าร่วมรายการนํามื้อนี้เพิ่นก็บ่เพิ่นก็บ่ได้บ่รับโทรศัพท์เพราะเขาเอิ้นว่าพมจ.อำนาจเจริญ
4: เพราะว่าเมื่อนี้ฝนตกอากาศมันบ่เป็นใจบ
3: ่เป็นใจบ่จักครับ
4: เพิ่นก็เลยบ่ได้ตลอดเน
3: า
4: ะ
3: เออเพิ่นก็เลยบ่ได้เข้ามาร่วมนําผมก็เลยสิบรรยายเป็นผู้เดียวผู้พิการน่ะมีอยู่7ประเภทประเภทที่1ทั้งการเคลื่อนไหวประเภทที่2ทั้งหูประเภทที่3ทั้งตาประเภทที่4ทั้งออทิสติกประเภทที่5ทั้งสติปัญญาประเภทที่6ทั้งซ้ำซ้อนคือหูกับหนวกตากระบอดนะครับประเภทที่7โรคจิตครับบ้านเฮาเอิ้นว่าพิบาทนะครับมี7ประเภทบัดนี้มีแยกย่อยออกมาบอกว่าถ้าใครบัดเป็นพวกตาเร็วตาเบือนตาเบียนหรือว่าพวกตาบอดข้างนึงหลังกองหลังร่างกายบ่สมประกอบนี่นะครับผิดรูปแบบนี่เพิ่นบ่ให้ไปหาหมอบาดเพิ่นเฮ็ดจังได๋เพิ่นสิประเมินทางด้านสังคมคำว่าสังคมสิมีผู้ใดแน่สังคมมื้อ1ล่ะผู้พิการเองครับ2ผู้ใหญ่บ้าน3อสม.ให้3คนนี่ประเมินว่าอ้าวเจ้าเป็นคนตาล่อเป็นคนตาบอดข้างนึง
4: นี่ครับเป็นคนพิการบ
3: ่เป็นคนพิการเขาเจ้าสิว่าซั่นนะว่า3คนนี่นะทั้งเฮาทั้งผู้พิการเองแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อสม.ลงก็เห็นว่าผู้นี้เป็นคนพิการว่าซั่น พัฒนาสังคมเนี่ยเพิ่นสิออกไปครับเพิ่นสิออกไปบันทึกเอาเพราะว่า3ตัวนึงมันสูงว่าได้ล่ะเนาะแม่นบ่พัฒนาสังคมก็สิว่าบ่แม่นหน้าบ่ได้ติล่ะเพราะว่า3คนล่ะดิมี1ผู้พิการเอง2ผู้ใหญ่บ้าน3อสม.เขาเจ้าร่วมตัวกันเขาเจ้าก็นี่เฮือนว่าประเมินทางด้านสังคมเด้อพี่น้องเด้อ
4: ทุกคนบ่ต่อไปนี
3: ่ทุกคนครับบาดคาตะกี้คันว่าตาบอดนี่แพทย์เพิ่นต้อง2ข้างครับโอ้2ข้างถ้าบ่2ข้าง
4: บ่เป็นคนพิการ
3: บ่เป็นคนพิการครับเออคือจัง
4: เครื่องพิการบ่ฮะ
3: เครื่องบ่นี่เครื่องคนพิการบ่นี่ก็เลยบ่ได้ครับแล้วก็ผิดหวังมาหลายหลายแล้วก็โดนแล้วก็ถือต่อว่ามาผมก็ต่อว่าไปทั้งแพทย์คือกันเป็นหยังคือบ่ให้เป็นคนพิการผู้นั้นคือได้นะครับบัดผู้นี้คือบ่ได้จริงสินะบาดนี้ได้แล้วประเมินทางสังคมนี่เขาเจ้าเอาสังคมประเมินนี่แหละครับพี่น้องเอ้าถ้าบาดนี้ผมเฮ็ดจังได๋เย็นนี่เพิ่นบอกว่าให้ทั้งผู้สิประเมินนั่นคือสิคือเอาผู้ใหญ่บ้านเอาอสม.นะครับให้เฮ็ดหนังสือเข้ามาบาดเฮ็ดหนังสือเข้าไปเขียนจากบ้านเลขที่24ตำบลลาของผู้ใหญ่บ้านนั่นนะครับ
4: สิได้บ่ละหนังสือ
3: หนังสือนี่เฮ็ดขึ้นเองนะครับ
4: ให้ลูกให้หลานพิมพ์ให้กันเลยเน
3: า
4: ะ
3: บ่แม่นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้เฮ็ดได้เหย
4: บ่
3: เออผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้เฮ็ด
4: เฮ็ดจากผู้ใหญ่บ้าน
3: เฮ็ดจากผู้ใหญ่บ้านหรือเฮ็ดจากอสม.นะครับ
4: เขียนเอาก็ได้บ่
3: เขียนเอาก็ได้ครับเอาปากกาเขียนเอาก็ได้เรื่อง
4: แต่ขอให้มันฮู้เรื่องเน
3: า
4: ะ
3: แม่นเอาเรื่องขอประเมินความพิการทางด้านสังคม
4: เรื่อง
3: นี่ขอประเมินเรียนบาก็เรียนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญถามันยาวหลายเก่าเรียนพมจจังหวัดอำนาจเจริญ
4: ครับ
3: ข้าพเจ้านายสว่างนาพันธ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12ตำบล13อำเภอ
4: เมือง
3: จังหวัดอำนาจเจริญได้ให้ท่านอยากให้ท่านมาประเมินให้ท่านมาประเมินนายสะอาดนามสกุลสุขใสซึ่งพิการทางร่างกายหลังค่อมได้เนบเอกสารมา2อย่าง1สำเนาทะเบียนบ้าน2บัตรประจำตัวประชาชนจึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์บอกงามตัวสุดท้ายลงชื่อนายสว่างนาคพันธ์นะครับผู้ใหญ่บ้านหมายเลขโทรศัพท
4: ์ใส่หมายเลข
3: ใส่ไม่หมายเลขโทรศัพท์ก็เอาของมายืนมาอันพัฒนาสังคมเราว่า
4: เพื่อพันธุ์ติดต่อเนาะ
3: แม่น
4: เบอร์โทรศัพท์
3: เอารับโทรศัพท์สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: บอกปากซ้ำ
3: บอกเปลี่ยนคือบอกปากเนาะเอาอีกจะหน่อยสวัสดีครับเออได้ยินแล้วจริงจริงอ่ะจริงจริงล่ะสวัสดีครับอ้าวโทษเขาบ่ไม่สั่นขันมันบ่คักโทษเขาบ่ไม่เด้อ
4: แสดงว่าคลื่นบ่ดี
3: สงสัยฝนตกคลื่นบ่มาบ้านนี้ก็แต่ว่าตัวนี้เนาะเฮาก็เฮาก็มาเรียนพ่อมจเนาะเรียบร้อยแล้วบ้านถึงพ่อมจพ่อมจเราเลยว่าว่าถ้าบ่มีหนังสือมามันจี้ตัวยากผู้สิลงไปนะต่อผู้บ้านพ่อมจก็สิสั่งไปนี่ให้คุณดำเนินการตามนี้คือท่านเป็นพ่ออ๋อนี่แหละ
4: ผู้นั้นผู้นี้ลงไป
3: ให้ครูผู้นี้ผู้รับผิดชอบลงไป
4: บ้านเลขที่ตัวนี้ซื้อว่าผู้นี
3: ้ก็นี่ได้เข้าเนี่ยสำเนาทะเบียนบ้านและบ้านประจำตัวประชาชนมาแล้ว
4: ตามนี้ละ
3: ก็ตามนี
4: ้ตามเอกสารนี
3: ่ตามเอกสารนี่และก็โทรไปหาหมายเลขโทรศัพท์ผู้ที่เพิ่นแจ้งเข้ามาน่ะ
4: ว่ามือใดพร้อม
3: บอกแม่นมือใดพร้อม
4: แล้วก็ทั้งเฮาพร้อม
3: ทั้งเฮาพร้อมทั้งพุ่นก็พร้อมทั้งพี่ก็พร้อมแล้วก็ลงไปนี่พ่อม่อจออำนาจเจริญนี่ครับคุณวิสิทธิ์พลดกนี่เพิ่นบอกให้เฮ็ดหนังสือเข้าไปเฮ็ดหนังสือเข้ามาเด้ออาจารย์ผมก็ดําเนินการแล้วครับเดี๋ยวนี้ดําเนินการแล้ว
4: อาจจะมีแบบฟอร์ม
3: แบบฟอร์มนี่ก็เฮ็ดขึ้นเองซะกันล่ะครับบัดนั้นจังก็เจ้าจะพัฒนาสังคมจะสิออกมามาบอกว่าแม่นอีหลีหลังคอมตาบอดตาเร็วขางนึงอีหลีว่าซั่นก็เอาได้แล้วก็เอาไปส่งบาดเอาขอไปส่งจังหวัดก็ไปฮอดก็สิลงก็เห็นเองตัวนอกบ้านนอกเพราะว่ามันสามคนอ่ะนอกมีหนึ่งผู้พิการสองผู้ใหญ่บ้านสาม
4: หรือกำนัน
3: กำนั่นก็ได้ครับถ้าอยู่ในตำบลนั่นถ้าอยู่ในหมู่นั่นนะครับใกล้ๆกันนั่นนะนี่แหละครับ
4: ผู้ใหญ่บ้าน1อสม.
3: อสม.2ผู้ใหญ่บ้าน
4: ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนัน
3: หรือกำนันก็ได้ถ้ากำนันอยู่ใน
4: คือฮะตัวเจ้าของ
3: ตัวเจ้าของเองนั่น
4: บ้านผู้ที่4คือ
3: พ่อมจ.ครับ
4: 4คน
3: 4คนนี่ว่าซั่น
4: โอ้4เสา
3: 4เสาเลยบ้านนี้คันสิเป็นจังได๋ล่ะบักมันก็สิบ่ยากแม่นบ่บ้านนี่ก็เอ้าว่าจังได๋ผู้ใหญ่บ้านถูกต้องตัวว่าซั่นว่าในอสม.แล้วเป็นอีหลีตัวนี่หลังคอมว่าซั่น
4: คือมันก็จะเห็นในเชิงประจักษ
3: ์ครับผมเชิงประจักษ์มันจังง่าย
4: แต่อย่าตัวกันดิ
3: เอา
4: อย่าล้มหัวกันตัวเด้อ
3: ล้มหัวตัวผู้ใหญ่บ้านมีความผิด
4: มีความผิดเด้
3: อกับอสม.แม่นบ
4: ่
3: มันบ่ได้ครับมันเชิงประจักษ์คือท่านว่าน่ะเด้เห็นอยู่เด้หลังคอมสิให้ยืนขึ้นมันยืนบ่ได้เด
4: ้
3: อันพัฒนาสังคมพวกเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมก็ลงไปก็เห็นแม่นบ่ล่ะหลังคอมมีหลีนี
4: ่เอายืนกันตรงกันบ่ตรง
3: มันบ่ตรง
4: บ่ได
3: ้
4: เนาะ
3: อันนี้ก็เลยว่าบาดนี้เขาเจ้ากะเลยให้ความสะดวกกับประชาชนให้ความสะดวกกับผู้พิการบ่ต้องเดินทางมาตาบอดคือกันตามั่วๆนี่ครับบาดบ่ต้องขอมาอยู่เฮือนโลดให้ผู้ประเมิน3คนนี่ละนะครับมีผู้ใหญ่บ้านมีอสม.และก็ตัวผู้พิการตัวผู้พิการตาบอดบ่เป็นตาบอดคักอีหลีดอกตาบอดอ่านหนังสือบ่ค่อยออกบ่ค่อยได้นะแม่นบ่ล่ะ
4: ก็สิได้อยู่บ่นั่น
3: ก็ได้ครับบ่แม่นตาบอดอีหลีเด้ตาบอดแบบพ่อเห็นพ่อล่างๆเห็นพ่อพุ่งภูนี่นะ
4: ข้างนึงมันต้องบอดบ
3: ่บ่บอดบ่ปบยังว่าตาบยังว่าบ่แม่นบอดเบิดนะ
4: เออเจ้าจะกันชี้โพ่งให้ก็เล่าเด
3: ้อเออบ่ได้ชี้ครับเอาก็สิให้ว่าจังได้สักนี่คือตาทั้งตา
4: ก็ได้เพิ่นไปเบิ่งเองนั่นล่ะ
3: แม่นกับ3คนคือเก่านี่แหละก็มีผู้ใหญ่บ้านมีอสม.ผู้ใกล้ชิดนั่นแล้วก็3เจ้าตัวผู้พิการนะครับ
4: ครับ
3: ครับถ้าได้ผลจังได๋ไล่แรกนี่ของนายสง่าอรบุตรนี
4: ่ส่งมาแล้วบ่ยัง
3: เฮ็ดหนังสือแล้ว
4: เพิ่นนัดแล้วบ
3: ่บ่ทันนัด
4: โ
3: อ้แต่ว่าเฮ็ดหนังสือหลังหนังสือเรียบร้อยแล้ว
4: แรกแล้วก็มีไล่ต่อไปดอก
3: ครับถ้ามีไล่ต่อไปหรือจังได๋หรือสง่าเพื่อนอยู่บ้านนี่ล่ะน้องนาเทิงนี
4: ่
3: ถ้าเฮ็ดแล้วถ้า
4: ล้อหลังคอมบ
3: ่ขาครับทางเคลื่อนไหวขายางกังกะมาเฮ็ดแล้ว3เถื่อก็บ่ได
4: ้
3: ผมก็พามาเพราะว่าอายุเท่ากันก็เลยเอิ้นก็เสียว
4: โ
3: อ้บ่ได้เด้เพื่อนว่าซั่นเฮาไป2เถื่อแล้วเด้เอามาอีกเถื่อ3ว่าซั่นมา3ก็บ่ได
4: ้
3: บ้านนี้ก็เลยสิเอาทั้งสังคมประเมินเอาก็แม่นี่หลีแกก็ไปฮอดแกก็ซั่วสิลุกขึ้นได้ให้ต้องจับโต๊ะจับเตียงพุ่นแล้วนะ
4: คร
3: ับ อันนี้คือทั้งด้านสังคม
4: การประเมินรับ
3: โทรศัพท์อีกบ่เอาครับว่ามามึงดูสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์ดร.อาจารย์ภูสิทธิ์นำ
4: ครับครับครับฟังได้เนาะ
3: โทษจาก
5: คือจิจําเสียงได้ยินเน
3: าะจําได้แต่ว่าบ่คักคือบอกซื้อโดดแล้ว
4: โทรมาได้ไสก
5: ่อตากปัวครับ
3: โอ้สมศักดิ์ว่าซั่นนี่มื้อนี้เอ้าว่ามาสมศักดิ์ว่าจังได
4: ๋เสียง
5: โอ้ดีแล้วครับอาจารย
4: ์
5: ครับ
3: ครับครับ
5: มันเพิ่มโอกาสให้กับคนอยู่ครับคนที่ฝันดีเนาะ
3: แม่น
5: บ้านนี้คือจะไปโรงพยาบาลเนี่ยคือว่าคุณหมอเพิ่นงานหลายแล้ว
3: ก
5: ็ตามระเบียบของเพิ่นน่ะ
3: แม่นตามระเบียบคันเนี่ยเพิ่นเขียนไว้ชัดว่าตาบอดต้องตาบอด2ข้างจังซี่นะถ้าไปข้างเดียวเพิ่นบ่เฮ็ดเพิ่นก็สิผิดจังซี่นะ
5: บ่ต้องหาอีกก็มันเป็นทางการแพทย
3: ์ไม่ต้องเลยเที่ยวนี
5: ้จะไปโรงพยาบาลได้นะ
3: โอ้โอ
5: ้มันจะมีบันทึกทางการแพทย์ประวัติการรักษาจากนู่นจากนี่กู้ถึงออกได้เนาะ
3: โอ้ยแม่นคือจะว่าอีหลี
5: มันเสียโอกาสคนที่เพิ่นได้โอกาสนะ
3: ครับครับพูดด้อยโอกาสแห่งสิด้อยไปเลย
5: แม่นครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีเลย
3: ครับ
5: ต้องเฝ้าดูดู
3: บัดนี้ผมสิเขาไล่มื้ออื่นผมสิเขารายการนําเด้อจังมื้อเช้าเด้อ
5: ครับ
3: มื้อเช้ามีคนตําหนิเจ้าอยู่เพราะว่าเขาเจ้าเขารายการบ่ได้เขาเจ้าว่า
5: ผมก็เปิดตลอดเลย
4: แสดงว่า
3: เปิดอยู่รายการเพิ่นเนียนเพิ่นว่า
5: เ
3: ด
5: ้อ
3: เออ
5: ผู้เดี๋ยวมีเรื่องนึงเดี๋ยวให้อาจารย์ให้ข้อมูลจังหน่อยนะ
3: ครับครับครับเชิญๆๆผู้ติด
5: ผมนะ
4: ครับผม
5: เรื่องมันมีกรณีแบบนี้บัดนี้เป็นผู้สูงอายุลำเบียผู้สูงอายุเนาะ
3: ครับ
5: แต่ว่าผู้สูงอายุเป็นพิการพร้อมนะ
3: ครับ
5: ลำดับสองข้างในบ
3: อดี้ได้ๆๆครับได้
4: พิการนี่ได้ครับ
3: ได้ครับทั้งพิการทั้งผู้สูงอายุเขาเอิ้น
5: ไปเลย
3: ดับเบิ้ลเลย
5: ว่าเป็นผู้สูงอายุหรือเป็นผู้พิการท่อมเดี๋ยวหายจานลงเตะอธิบายได้ว่ามันจะรับสองข้างหรือบางจีนนะ
3: ได้ได้ไม่ต้องไปอธิบายยากได้ละครับมีแล้วตัวอย่างมีแล้วได้ทั้งสองข้างเลยครับ
5: อ๋อผมก็จะได้เป็นควบคู่ของผมด้วยกัน
3: ถูกต้องเอาเบาๆดูเด้อได้ครับ
5: ขอบคุณหลายๆครับอาจารย์นี่เนี่ยจะคู่ประเด็นนี้หรอแม่
3: ครับครับครับ
5: ผู้สูงอายุหรือแบบพิการท่อมเนี่ยคนที่ได้เดี่ยวผู้สูงอายุหรือเบี้ยผู้พิการบอหรือจิตแพทย์อันใดอันหนึ่งสินะ
3: บอครับได้ทั้งสองครับ
5: ครับเดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายเพราะมีหลายคนเป็นแบบนี้ครับ
3: ครับครับครับ
5: เอาขอบคุณแล้วครับอาจารย
3: ์ครับครับขอบคุณครับ
4: สวัสดีคร
3: ับ สมศักดิ์จารุจิตเจ้าของรายการวันเสาร์
4: จริงๆแล้วมันมีกรณีที่ว่าซ้ำซ้อนแบบเช่นหูหนวกตาบอด
3: อันนั้น
4: ก็ได้เดียวตัวนั้น
3: ก็ได้เดียวแนวนั้น
4: หมายความพิการ
3: ครับพิการ
4: เอาอย่างใดอย่างหนึ่งพิการ
3: ครับ
4: แต่ว่าเรื่องของ
3: อายุนี่ที่บ้าน
4: มันแยกกัน
3: มันแยกกันโดยชัดเจนเลยว่า
4: เพราะว่าอายุนี่คือเป็นผู้สูงอายุ60ปีแล้ว
3: ครับ
4: เขาเจ้ามีกฎหมายรับรองแล้ว
3: แม่น
4: เป็นค่าตอบแทน
3: ถูกต้อง
4: ก็คือก็ได้อยู่แล้ว
3: ครับรับโทรศัพท์บัตรสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: วันดีเด้อเอ้ามีแต่กินมีแต่จักบอกจังได้ดีเด้อดีเด้ออยู่เว้าซ่าๆแน่
6: ไอ้เนี่ยแนวทางเขาเจ้าได้แล้วอยู่บ้านได้แล้วเ
3: ด้อแม่นบ่
6: ได้แล้วได้แล้ว
3: โอ้มันดีแท้ดีแท้
6: ไอ้
3: สอง
6: คนวันที่26เขารับเงินเขารับว่าเ
4: ขาได้ได้ดีไหมได้ยัง
3: ได้ยัง
4: หมายถึงยังครับ
6: ไอ้ที่ต้องรับตาบอดทางเดียวที่ที่เขาได้ได้แล้ว
3: โอ้เอาพูดนั้นมาว่าให้ได้ให้พูดนั้นมาออกอากาศดิ
6: ว่า
3: เออ
6: ได้ทั้งสองอย่างเลย
4: ครับ
3: ได้ทั้งสองอย่างจะบอกผู้สูงอายุก็ได้เป็นบ่
6: ต
4: ู้
6: ได
4: ้
6: 700
4: อ๋อแล้ว
3: ได้ตาบอดตาบอดคำนึงนี่ได้800บ่
6: ตาบอดพิการนั่น
4: พิการนั่นล่ะ
3: พิการนั่นก็ได้อีกเป็นบ
6: ่พิการก็ได้ชัดเอง
3: ครับผม
6: อันนี้นะผู้สูงอายุนี่แล้วอายุ74นี่แล้วได้700
4: ครับ
3: อ๋อผู้สูงอายุนี่700พิการนี่ได้800
6: 800
3: เอาขอบคุณครับโทษจากสาย
6: โทษจากเสียนาง
3: ไว้บ้านผู้สิทธิ์ตัวสัน
4: บ้านใดครับ
3: บ้านใดบ้านใด
6: บ้านนี้เรื่องนี้ผมจะได้ถาม
3: ว่า
6: ผมถามพ่อหม้อได้ไง
3: พ่อหม้อถามว่า
6: หนึ่งสามศูนย์ศูนย์นี่แหละผมโทรไปถามพ่อใดบ่ได้เด้อขออ่อนเห็นกันได้กับบ่ได
3: ้เป็นยังคือวงสัน
6: มันไม่ใช่คนพิการ
4: เป็นบ่ท่านพิการเนาะ
6: เขาบอกรักษาต่อเนื่อง
4: มันเต็มเพิ่นบ่ท่านพิการเนาะซะเนาะ
6: มันพิการครับบ่ได้ฟอกไต
4: อ๋อครับ
3: โอ้โหฟอกไตน่ะบ
6: ่ฟอกไตบ่ได
3: ้ครับมีคนโทรเข้ามาอยู่มันมีคนถามผมแล้วผมก็ว่าให้ไปถามแพทย์เบิ่งเด้อว่าม
6: ีออสติไอ้หยังน่ะแค่สิกันแค่เสียกัน
3: ครับ
6: ผมถามเบิดที่ว่าหาหมอโรงพยาบาลนี่หาบ่ได้เขาบ่มีปัญญาต้องหาหมอจากภาคทาง
3: โอ้ยปิดวิทยุนะครับมันจังชัดเจนอันนี้มันดังมันหอนภาษาลาวว่ามันหอนปิดวิทยุไว้เว้าเลยเอาทั้งโทรศัพท์โหลด
6: คือว่า
3: ปิดวิทยุห่วย
6: มันคือที
3: ่ปิดวิทยุมันหอน
4: เว้าฟังในโทรศัพท์
3: ฟังที่โทรศัพท์เอาก็ได้ดอก
6: เออเสียดีอย่างนั้นไม่ว่าแพ็กเช็คที่ผมถามแล้ว
3: ครับ
6: หมอเฉพาะทางโรงพยาบาลเขียนอะไรครับป้องพระศรีมหาโพธิ์
3: โอ้อ่าๆเข้าใจแล้วครับ
6: หาผู้ดีล่ะ
3: ครับ
6: มันของคนไปอันผมพาไปแล้วอู่บ้าน
4: ได้บ่ได้ได้บ่วัน
3: ได้บ
6: ่ได้ได้ได
3: ้โอ
6: ้หมอเฉพาะทาง
3: ครับ
6: เฉพาะทางที่มีประกาศจริงๆแปลว่าเพชรเพชรกันเค้าเล่นกันหลงๆเรื่อง
3: เออพี่บ้านน่ะล่ะบ่ให้ตรงซะ
6: พี่บ้านอันนี้นะครับนี่คนจะยึด
3: อืม
6: ผมถามแล้วเขาจะมีใบเขียวแล้วก็ใบสีเหลืองครับเขาแย่มาก
3: ครับ
6: เออเป็นคนพิการทางสมองไอ้ความเพียงไม่ตอบสนองตามที่เขาต้องการเขาเขียนมาโอ้ใหญ่ครับ
3: ครับครับ
4: ครับครับอันนี้ก็เป็นความหูไม่เนาะให้พี่น้องรับทราบ
6: ใช่ครับคือว่าหมอธรรมชาติเขาเป็นหมอสีมาครับผู้ประสาทกัน
4: ครับ
3: สั้นนั่นแล้วผู้ใดเป็นพี่บ้าให้ไปที่มหาโพธิ์สมอง
6: โอ้ครับอันนั้นบ้าลุงอันว่าพวกชักขี้ชักแดงไปหาหมอบ้านเขาอะไร
3: โอ้โอ้โอ้
6: แต่ว่าอันเรื่องนั้นก็คิดมันว่าบาดซึ่งหนึ่งบาดซึ่งหนึ่งนะครับจริงได้บ่ทิ้งได
3: ้ข้อเอิ้นว่าทางสติปัญญาแม่นบอก
6: ความรู้ยังไม่ตอบสนองอย่างมัน
4: เขา
6: หมอเหรอครับเขาไม่มีใบเขียว
4: เขาจะเขียนบอกว่าบ่ตอบสนองนะ
3: ครับครับครับ
6: เดี๋ยวเอาไปไหนผมก็ต่อยืนเรื่อยได้แล้ว
4: ครับ
3: ครับโอ้ยจะเป็นขอบคุณหลายสวัสดีครับ
6: ได้การของท่านเด้อ
3: ครับผม
6: เต็มร้อยเด
3: ้อโอ้ยหลายก็รู้เว้ยเต็มร้อย
4: ครับครับผม
3: ครับ
4: ขอบคุณหลายขอบคุณหลายครับ
3: บอกว่าให้พรวิทยุกะบ่พรบาดผู้ฟังเขาเจ้าก็บ่ฮู้เรื่องอ้าวสมศักดิ์ชัดเจนเด้อสมศักดิ์เด้อบาดนี่เด้อมีตัวอย่างมาแล้วบอกแล้วว่ายายน่ะอยู่70ปีเราก็ได้700เอาบาดนี้โทรมาทางพี่บาดทางคุณนี่เอาสวัสดีครับแม่สมศักดิ์
7: จ้าสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองค
3: ่
7: ะ
3: ครับผม
4: วางไหนนอกครับ
7: มันหาดไส้มูลนะคะ
3: มันหาดไส้มูล
7: ค่ะมันหาดไส้มูลหมายอะไร
3: ซื้อบอกซื้อได้มั้ยเว้ยมันจังคักจังเนี่ย
7: แม่ศักดิ์แม่ศักดิ์บ้านหาดค่ะแม่สมศักดิ์บ้านหาด
3: ครับ
4: ครับ
3: เอารายงาน
7: ไปหาอาจารย์แนะนำอาจารย์แนะนำไปนั่นได้อยู่ได้ค่ะเหตุผลพิการค่ะ
3: ทางด้านข้างด้านเคลื่อนไหวเนาะ
7: ค่ะข้างด้านเคลื่อนไหวค่ะอาจารย
3: ์ได้จักได้ละจักมือ
7: วันที่6ค่ะ
3: วันที่6มี
4: เดือนหน้า
3: เดือนหน้าด้วยจังสิได้800เด้อ
7: ขอบคุณหลายค่ะอาจารย
3: ์ครับ
7: แม่นไปก็ได
3: ้ครับขอบผมก็ขอบคุณคือกันที่ได้เป็นที่ได้เป็นคนพิการนะ
7: ค่ะ
3: บ่เสียใจตัวเดี๋ยวเป็นคนพิการ
7: ดีใจค่ะอาจารย์ดีใจค
3: ่
7: ะ
3: ดีใจว่าซั่นครับครับ
7: ไม่ไรค่ะ
3: ครับครับครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะอาจารย์ตองอ่ะ
3: ครับครับสวัสดีครับบัดผมสิรับทั้งผีได้บ่เด้อรับทั้งสถานีสวัสดีครับ
4: แหน่เอาอีกแล้วว
3: ิทยุปิดวิทยุในผสม
8: ครับ
3: ครับเอาเชิญ
8: ผมอยากถามว่าอยู่ยันนี่กับฝนตกลิ้นเนาะ
3: แม่นคือกัน
8: ถ้าผมเกิดของอาจารย์เป็นเนี่ยก็ได้ผมอยากถามว่า
3: ว่า
8: อันโตระบบใหม่นี่คือจังหวัดก็คือกันจังหวัดโรงคือกันบอกกรรมอำนาจ
4: คือกันแหละครับ
3: คือกันครับ
8: กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้พิสูจน์นะ
3: แม่นคือกันเบิดทั่วประเทศเลย
8: บ่
3: แม่น
4: ก็ใช่ระบบระเบียบเดียวกันเลยครับ
8: ระเบียบเดียวกันอยู่คือกันอยู่ป
4: ่ะแมนครับแมน
8: เหตุการณ์ผู้วัดเสือมาว่าคนตาบอกเขาแล้วพ้นละตรง
3: ได้แล้ว
8: ตรงไหนอาจารย์เนาะ
3: เออบ้านนี้ขอบคุณพ่อสมบ้านนี้ได้แล้วเออ
8: ผมจงรักษาใจให้สักก้อนหนาหน่อยเนาะ
3: แมน
8: เนาะ
3: แมนแมน
4: ครับผมครับ
8: ได้เป็นทั้งสองอะละ
3: ได้แล้วครับ
8: ท่านสูงอายุน่ะ
3: เออบอกเนี่ยว่าผู้สูงอายุก็ได้ก็ได้เงินเดือนแม่นบ่
8: ได้แล้วผม
4: ก็คือเป็น
8: การขางเยาว์น่ะ
3: พี่การขางเยาว์ตาบอดขางนึงเป็นคนพี่การกระดิ่งเงินกระดิ่งเงินคู่พี่การพร้อมแม่นบ
8: ่เราเงินพร้อม
3: บ่ยังไงได้ถึง2อย่างได้ถึง2เด้งเลยเนาะ
8: 2เด้ง2เด้งอาจารย์2เด้ง
4: โอ้ย2เด้ง
8: ผมจะต้องไปหาอาจารย์บางแต่ก่อนอยู่นั่นแหละ
3: บ่ครับผมมีคนถามเข้ามาเขาเจ้าบ่จักว่าถ้าได้ถ้าได้บัตรถ้าได้เบี้ยผู้พิการแล้วสิบ่ได้เบี้ยผู้สูงอายุเขาจะว่านะ
8: ว่าได้ซ่อนสองคือแต่ผมเนี่ยล่ะปี66นั่นรถชนไปบ่ได้เลยซื้อที่พอแท้ยันนี่บ่ได้ซ่อนหรอกนั่น
3: โอ้ยซ้ำซ้อนบ่ได้แล้ว
8: บ่ได้ตัวนี้บ่ได้
3: ยัง
8: บ่ซ้ำ66ก็ใส่กับผมนี่ที่พอแท้บ่ได้ย่างเลย
3: เอ้ยวินแช่
4: บ่แช
8: ่บ่ได้อาจารย์เด้อ
3: เอาก็ยังว่าซ้ำซ้อนเขาให้เอาอย่างใดอย่างนึง
8: เออครับผมมาไปบ่ได้อยู่ยันนี่สิเปลี่ยนไม่ได้บ่อาจารย
3: ์สิเปลี่ยนเป็นแนวใด
8: อีเป็นอันเดินบ่ได้ไปบ่เป็นแล้วบาด
4: มันพิการกันตัวเนาะ
3: มันก็พิการคือกันก็ได้800คือเก่าได้สิย้ายมาอยู่นี
8: ่ก็ได้ก็ตามผมจะเปลี่ยนใหม่อาจารย์ได้ป่ะ
3: บ่ได้อย่าเอาท้อ
4: ไปเปลี่ยนมันยากแค่ยังล่ะ
3: ไปเปลี่ยนให้มันยากแค่ยังก็ยัน
8: บ่คือว่าตัวนี้มันไปใส่บ่ได้มันใครกว่าเดินได้ได้พิการนะมันมีสิทธิ์กว่ากันอยู
3: ่บ่มีบ่มี
4: พิการมันก็ซ้ำกัน
3: เฮ้ยซ้ำเก่านั่นแหละ
8: เออปัดจังเล่นวันเด้ออาจารย์เหมือนผมวันเด้อ
3: ครับครับขอบคุณครับ
4: ขอบคุณได้ครับ
3: ครับครับ
4: เอาทุกสายทุกกำลังใจครับมือนี
3: ้บ้านนนอยู
4: ่ขึ้นฟ้าขึ้นฝนฝนลิ้นเป็นกับมาบมาไอเรื่อยเนาะ
3: แมน
4: เอาเรื่องของฝนฟ้าอากาศให้พี่น้องฟังแน่กันแล้วกันนะครับช่วงนี้ภาคเฮาเป็นยังไงฝนตกกันมาร้อยละ70ปุ่นได้นี
3: ่อือ
4: และในช่วงนี้เพิ่นว่าวันที่11ฮอดวันที่15อิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีบาวีบาวีบอาวาวีเอกวีบาวีอิทธิพลของพายุจะเข้ามา11ฮอดสิมา
3: ครับ
4: อันนี้ก็เฮ็ดให้ฝนตกหนักแล้วก็รุนแรงบางหม่องบางบอนแล้วก็มีฝนตกต่อเนื่องอ่ะแจ้งพี่น้องเฮาได้ทราบกันแล้วกันมีพายุส้นร้อนแต่ว่าต่อไปก็เป็นไต้ฝุ่นแล้วก็มาเป็นส้นร้อนส้นร้อนก็ลดลงมาเป็นดีเพรสชั่นจังซี่นะมันก็ลดลงเรื่อย
3: ๆครับ
4: อันนี้ก็แจ้งให้พี่น้องเฮาได้ทราบแล้วก็อีกมีข่าวว่าวันที่22 23จะมีพายุลูกใหม่เข้ามาอีก
3: ครับ
4: อันนี้ก็ให้พี่น้องเฮาติดตามกันแล้วกันใส่ว่าบ้านเฮาสิแรงบ่แรงเด้น
3: บ่จะไผว่าเมืองอีสานแรงอยากจูงแขนมันไปเบิ่ง
4: ตอนมันท่วมมัน
3: ครับกุ๊กกล้วยยังใส่ลายยังกุ๊กผ้ายังสวยด้วยมันสิไปสวยก็จังได๋นะเว้ย
4: อยู่ว่าเบิ่งแล้วช่วงมันท่วมเนาะ
3: แม่น
4: ช่วงมันแรงก็บ
3: ่บ้าน
4: กูเบิ่งแล้ว
3: เดี๋ยวเสียวอันประกอบกันน้องสาวกันนี่ฮ
4: ะ
3: น้องสาวประกอบ
4: เป็นยัง
3: สวัสดีครับประกอบ
9: จ้าอาจารย์สวัสดีจ้าอาจารย์สว่างอาจารย์ผู้ศรีจ้า
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
9: น้องวันนั้นได้เฮ็ดจังได๋อยู่อาจารย์เฮ็ดจังได๋ก่
3: อบัดนี้ประเมินทั้งสังคมก็ได้เอาฟังเด้อประเมินทางสังคมเด้อ
9: จ้าๆๆ
3: 1ตัวคนพิการเองนี่ครับ2ผู้ใหญ่บ้าน3อสมให้เขาเจ้าเว้าร่วมควบเห็นมาเจ้านี่ตาบอดข้างนึงจังซี่นะ
9: จ้าๆ
3: ๆอืม
4: มันแล้วก็เฮ็ดหนังสือหมดจ้ะว่า
3: เออๆหนังสือนั่นให้
4: ผู้ใหญ่บ้าน
3: ให้ผู้ใหญ่บ้านเฮ็ดหนังสือให
4: ้ส่งมา
3: ส่งเข้ามาที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
9: ์จ้าๆอาจารย
3: ์อ้าวให้ผู้ยิ่งบ้านเฮ็ดหนังสือสิเด้อเขียนจากบ้านเลขที่ผู้ยิ่งบ้านนั่นล่ะ
4: เพิ่นรู้จักอยู่ดอก
3: เรื่องหยังเรื่องขอประเมินความพิการด้านทางสังคมว่าซั่นเรียนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญข้าพเจ้านายผู้ยิ่งบ้านซื้อว่าจังได๋นี
4: ่
3: ให้ขอประเมินนางประกอบตาบอดหนึ่งข้าง
4: ประกอบรูปดี
3: ให้เป็นคนพิการได้แนบสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประจำตัวประชาชนมาพร้อมจึงขอความอนุเคราะห์ลงชื่อผู้ใหญ่บ้านนะครับบ้านนี้เขาจะสิออกมาประเมินห้องบ้านนี
9: ่เออจ้าจ้าอาจารย
3: ์ผู้ใหญ่บ้านก็ต้องตอบคว่ำเดียวกันเด้ว่าเจ้าตาบอดว่าสัน
9: จ้าจ้าอาจารย์
3: อสมก็ตอบพวกเดียวกันเด้ว่าเจ้าตาบอดบ้านเจ้าของก็ต้องตอบฟ้าเจ้าของตาบอดนะอันนี้บ่ต้องไปหาแพทย์เด้บ้านว่าซั่น
9: มันก็บ่เห็นหูอีหลีเด้อล่ะอาจารย์ตานึง
3: เออก็นั่นล่ะคือว่าตาบอดข้างนึง
9: จ้าจ้า
3: ครับอันนี้ถ้าบ่เข้าใจอีหลีจังโทรมาหลังไม่เด้อตอนผมออกจากรายการเด้อ
9: จ้าจ้าอาจารย
3: ์ครับ
9: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
9: จ้า
3: อันนี้เราบ่ได้ผู้นี้เอารับทางโทรศัพท์ทางสายสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับโทษจาก
10: เอ๋นี่ล่ะผมบ่อยฟังโทนได้คันผู้พิการนี่ได้เด้งนึงมันสิเจ้าพิการเนี่ยสร้างได้เด้งเดียว
3: เออ
10: ผู้สูงอายุนี่คันเจ้าบ่ฮอด60ปีเจ้าก็บ่ได้
3: เออก็ยังว่าบุสูงอายุเนาะเฒ่าเนาะเจ้าก็ได้
10: เพราะว่าผมหมอยฟังพวกละคนมันสับสนน่ะนะ
3: บ่ต้องสับ
10: เอออันนี้มันได้2เด้ง
3: 2เด้งคือว่าสูงอายุ60ปีขึ้นไป
10: ครับผม60ปีขึ้นไปได้1เด้งพ
3: ิ
10: การได้1เด้ง
3: เพราะร่วมกันเป็น2เด้งบาดนี
10: ้ครับเป็น2เด้ง
4: เออเด้งนี
10: ้ลูกก็สิคิดรับเอาได้เอ้ย
3: เอาทั้งพุ่นเท่าใดก่อนวันที่10บ่
10: เออออกวันที่10เลยครับ
3: เออน่ะล่ะผมประสิว่าวันที่20มันฟังบ่ชัดบ่หั่น
10: บ่บ่วันที่20ครับของทุกเดือน
3: ของทุกเดือนวันที่10ของทุกเดือน
10: ครับกันถึกเสาร์อาทิตย์เขาสิลดลงมา
4: อ๋อเขาเลื่อนขึ้นได้นะ
10: ครับผมครับเพิ่นบ่ต้องกันยาก
3: ครับ
4: ครับครับ
10: แต่เพิ่นผู้ว่าเพิ่นตาบอดว่าเฝ้าเฮ็ดซาได้แน่นอนผ
3: ู้
10: ว่าบ้านกับนั่นเขาสิมีทางเอกสารเด้อถ้าผมมีอยู่ว่ามีเอกสารอัน มีเอกสารของผู้ใหญ่บ้านกับนั่นนี่ก็เขาเนียบสำเนาบ้านมีอยู่4ใบ
3: 1
10: เออบาทนี่ผู้ใหญ่บ้านกับนั่นนี่ทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งกับนั่นครับอยู่บ้านนี
3: ่อ๋อ
10: สำเนาถูกต้อง
3: ครับ
10: เขาชัดเจนในเลขครับนี่เขาประกาศเลขเพิ่นมาลงเพิ่นลงมาเบิ่งครับทาง
3: พมจ
10: ครับพมจตรงมาด้วยครับมาถึงหมอด้วย
3: ครับ
10: เออนี่ลงมานี่ผมพาไปนี่ใส่บ้านของผมกับพาไปนี่ผมบอกง่ายๆโดด
3: โอ้ยง่าย
10: ครับเออครับพาไปก็ผู้ใหญ่บ้านสำเนาถูกต้องที่ไหนครับเพิ่นเอาเขาวันที่16ได้วันที่10ปังกัน
3: โอ้อันนี
10: ้ไว้เด้อครับอาจารย์ไล่กันตามนักรัฐบาลท่านเพิ่นถือแล้วครับเป็นแนวนี
3: ้แนวนี้แม่มัน
10: บ่พิการหรอกคร
3: ับ แนวนี้แม่คนพิการมันจังบ่เสียผลประโยชน์เน
10: า
3: ะ
10: ไว้บ่เสียแหล่ง67ชื่อบ้านกระทับคนพิการนี่ใส่
3: โอ้อย่าบอกถืออย่าบอก
10: ตรงเลยผมตรงเลยผมเคยคนพาเห็นแล้วแต่ออสติกออสติกนี่ตรงสีมหาโพ
3: ออสติกออสติกบอก
10: สีมหาโพอย่างเดียวหมอเฉพาะทางนี่ชัดเจนครับนี
3: ่ครับครับ
10: อันผู้พัฒนาจะได้เห็นรถต่ำแล้วอะไรเร่งนึงมันโบได้ได้เร่งเดียวพี่การ
3: โอ้ยเราออกไปสนามพงศ์ยิ่งสมเรา
10: เรา
3: ว่าเราจะเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้มาสิมันก็ได้สำเก่าเน
10: า
3: ะ
10: ถ้าไปเร่งเดียวก็เจ้าที่เจ้าสิขาขาดกับสร้างหูหนวกตาบอดตาเจ้าเจ้าก็ได้ใจเร่งเดียวที่การจังเดียว
3: เออ
10: จังได้ที่การจังเดียวรวด
3: บ้านผู้ทั่วมาหนีอยู่บ้านไหนก่อนยัง
10: โอ้ยบัดพ้นท้องขออ๋อยังไงผมหาเสียงให้ตอนว่าสิสวนั่นเอง
3: โอ้โ
10: หมีกันบ่ได้ง่ายๆเน
4: า
10: ะ
4: โอ้ยไ
10: ว้
3: จำบ่ได้นี่แล้วเสียงแตก
10: ได้ง่ายที่สุด
4: สวพี่
10: เนี่ยน้องอาจารย์นั่น
3: ครับครับครับเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจยังว่าสวเว้ยสูงไปดิ
4: สูงไ
10: ปผมหาได้ร้อยกว่าคน
3: ครับ
10: ครับขยะของสวอาจารย์นี่บ่ต้องว่ามันออก
3: เอ้า
10: น้องบ่ฮอด
3: ยุติยุติยุติ
10: เออ
3: ขอบคุณครับ
10: คือคนที่ได้พิการหมอนี่บ่ต้องไปหาหมอหาหยังๆ
3: เขาเอิ้นว่าประเมินทางสังคมบัดนี
10: ้คือมันได้แล้วล่ะมันถึงแล้วอันนี้ถึงแล้วถึงแล้ว
3: ครับครับ
10: อันบานี้ผู้ได้ง่ายกูมูเนี่ยคือบักยุ่นเด้อขายลอตเตอรี่นั่น
3: โอ
10: ้สองขาบ่ได้เหยียบดินได้โอ้ท่านง่ายอย่างนั้นผมก็อยู่ในมันนั่นเลยนี่ก็ได
3: ้เดี๋ยวนี้บ
10: ่เอ้ยผมว่าเขาไปพอกไตครับ
3: ครับครับโอ้ยจะเป็นดีใจบานพ่อคน
10: แต่ว่าไตว่ายยาได้ครับเด
3: ้อบ่ได้น
10: อหมอขอหมอได้พอกไตเอกชนนี่เอกชนไปกี่เอกชนของรัฐบอลมีดอก
3: ครับ
10: มันมีตอนเรียนวิ่งตอนบรรพออจิไปก่อนนั่นหมอสมเลิกนี่นะ
3: ครับครับ
10: ครับที่ว่าสอนนี่ล่ะ
3: ครับ
10: อาจารย์ต้องเข้าใจ
3: เข้าใจแล้วครับ
10: เออแต่ว่าตัวกันว่าสิบันเพิ่มเงินผู้สูงอยู่ 2,000 จะไปเสื้อเด้อมันบ่แม่น
3: เขาเอิ้นหาคะแนนน้ำว่านั่นอย่าปากแห
10: ้งอย่าเฮ็ดสอบมาบัดมหาเสียงนะอาจารย์ผม
3: มาเอาหยุดที่อยู่ที่เรื่องนี้ซ้ำซ้ำสักก่อนสวัสดีครับ
10: ผู้ได้ง่ายมันเป็นบักยุ่นเด้อ
3: ครับครับครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
4: ผู้ใดก็บอกเรื่องสองเด้งมาจากเสียงเด้งนี
3: ่เอ้าฟังบ่ล่ำซะคอนโทรลจังสิบ่ฟังสองเด้ง

0: ซอยซอยพี่น้องฟังซอยเจ้าของล่ำฟังเองเพราะน้ำตาแตกไทยแขกพ่ออยากแบกเสาเฮือนนี้จังสี่กะว่าซอยเอาต่อเรื่องยังเกาะ
1: พี่น้องกำลังติดตามรับฟังรายการสมาคมคนพิการพบประชาชนครับทุกมือวันเสาร์14 นาฬิกาฮอด15 นาฬิกาเอาเบาๆเนี่ยก็แล้วกันครับช่วงนี้ฝนฟ้าลงมาพี่น้องเฮาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่หรอก
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้ปีนี้พี่น้องเฮาดำหน้าหลายตัว
0: ให้เว้าเนี่ยจังหน่อยเขาเจ้าว่าบางคน
1: แต่ว่า
0: น้ำโบหงจักเม็ดเด้ตกอยู่4มื้อ5มื้อนี
1: ่บ่หงเลยบ
0: ่บ
1: ่อ้าวพายุเขามาสิบ่หงบ่
0: ถึงพายุไม่ครับไม่ค่ําไม่หยังก็ตอนวันที่แรกนั่นก็บ่หงเท่าเย็นนี่ก็จะโทรมาหา
1: ไม่สัก
0: เมื่อไม่สักหรือไม่บ่สักก็ตามบ่หงจักเม็ดเลยเดี๋ยวนี้เอาเท่านี้ล่ะ
1: ก็คือมันสิเป็นแบบเพิ่นบ่นบ่เพิ่นนั่นพยากรณ์นะ
0: ว่าน
1: าลุ่มได้ผลดีเด
0: ้โอ้
1: นาดอนจะเสียหายเล็กน้อยบ่หลายดอกเล็กน้อย
0: เล็กน้อยย้อนนี่บ่ได้พอหยังพุ่นคนวานเทียง2มันบ่ออกซ้ํา
1: เอาข่าวเบาๆคือเรื่องของช่วงนี้ฟุตบอลโลกนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าปัญหาประเทศไทยหาเบิ่งยากยาก
0: เป็นหยัง
1: ต้องไปเบิ่งของเงินต่างประเทศเบ้าพุ่นนะแต่ว่าเขาจะว่าประเทศลาวกับประเทศเขมรนี่ได้เบิ่งฟรีเด้
0: เป็นหยัง
1: เอาเขารัฐบาลเอานี่มาให้เลยนะ
0: ประเทศเฮาคือบ่เฮ็ด
1: ประเทศไทยมีบริษัทนึงก็เอาไปเฮ็ดแต่ว่าเฮาก็บ่ได้เบิ่งเฮาต้องไปเสียเงินน่ะนะ
0: ลงทุนสูงกว่าสิได้เบิ่งนั่นสัมพ่อคู่สารเราบ่ได้เหงานอนคู่ปีนี่ถึงแก้วคันฟุตบอลโลกมานี่โอ้ยเหงานอนมัดมือทั้งถ่าเบิ่งทั้งเบิ่งเบิ่งสอดแย่งก็มี
1: อันนี้ได้เห็นแต่คนบ่อนะภาคไปซื้อแต่ส่วนมากเขาไปถ่ายทอดผ่านพวก TikTok พวก YouTube น่ะนะ
0: ครับครับ
1: ก็เห็นแต่เขาบอกเอาบัตรโอ้ประเทศไทยเฮานี่ก็แจ็คสีวางไหนตอนแรกว่าจะได้เบิ่งฟรีเด้
0: แม่น
1: ช่วงหลังมาว่ามันลงทุนสูงว่าซั่นโอ้
0: มันบ่คุ้มค่า
1: สงสัยทั้งแตกเน
0: า
1: ะ
0: สิแม่นตัว
1: ตอนนี้มีครูฟุตบอลโลกจะเข้าไปล่อเข้าไป4ทีมสุดท้ายตอนนี้ฝรั่งเศสเข้าไปแล้วเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมานะครับ
0: ครับ
1: สเปนก็เข้าไปแล้วนะครับชนะนอร์โอ้ชนะ
0: มียังเกาะว่างันเกาะกันอยู่ดิน
1: อร์เวย์นี่ก็มือแรงบ่นอร์เวย์นี
0: ่บ่ฮู้แต่ว่า
1: แต่ว่าก็เป็นมันที่หลังตี2ม
0: ัน
1: บ
0: ่
1: ตี2ตี3นี่มือแรงกัน
0: ครับผมก็เบิ่งอัน
1: มันเป็นวันใหม่แล้วว่าไง
0: ครับเบิ่งนี่
1: คืออังกฤษมือแรงนี่อังกฤษกับนอร์เวย์นะครับ
0: ครับ
1: แต่เขาไปแล้วตอนนี้มีฝรั่งเศสนี่ก็เป็นทีมชิงนะครับ ในฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วเป็นคู่ชิงเด้แต่ได้ร่องชนะเลิศแพ้อาร์เจนตินานะครับ
0: อาร์เจนตินานี่แล้วดังมาเป็นทีมหลายปีแล้วยังคือเก่าเนาะ
1: ทีมนี่ล่ะคืนนี้นะครับก็คืออังกฤษใส่กับนอร์เวย์ผู้ใดชนะก็เข้าไปเป็นทีมที่3
0: ครับ
1: ส่วนทีมที่4จะเข้าไปรอบ4ทีมสุดท้ายก็คืออาร์เจนตินากับน่าจะเป็นโมร็อกโกนะครับจิ้งเงินเข้าไปแต่ตอนนี้บริษัทแท่งการพนันนะในประเทศอังกฤษก็จะมีบริษัทถูกต้องกฎหมายเด
0: ้ครับ
1: รับแท่งพนันเลย
0: โอ้
1: เขาให้ประเทศเต็งนึงอย่างนี้คือประเทศยังเดาๆกัน
0: บ่จัก
1: ฝรั่งเศส
0: โอ้
1: เขาให้ฝรั่งเศสเป็นอันดับหนึ่งเดียวนี
0: ่ผู้แท่งพนันนี
1: ่แม่นให้ต่อรองนะ
0: โอ้
1: ให้อันดับหนึ่งเลยตัวนี้คือให้ฝรั่งเศสนะครับ
0: ครับ
1: เอาพี่น้องเขาก็ติดตามกันเลยกันผู้ใดที่มักเรื่องของบอลฟุตบอลแต่ว่าเสียใจอย่างเดียว
0: คือ
1: ประเทศลาวกับประเทศเขมรในเบิ่งฟรี
0: เอ้าเขาเจ้าประเทศ ประเทศเขาเอิ้นว่าประเทศด้อยพัฒนาเขาเจ้าก็เลยให้ในเบิ่งฟรีนะครับบอกออกไปอะไรของจริงอันนี้เว้าข่าวดีสักันเด้อพ่อยายโสม
1: ข่าวดียังอีก
0: สวัสดีผมเนี่ยได้ฟังทางวิทยุแห่งประเทศไทยนี่ล่ะว่า
1: จะได้เงินเพิ่มบ
0: ่สิได้เงินเพิ่มผู้พิการนี่ครับผู้เว้านี่คือโฆษกของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1: ์เว้าตอนไหนนี
0: ่เว้าบัง 2-3 มื้อมานี่ล่ะครับว่าจะเอาเงินเดือนหรือว่าเอาเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุนี่เอาของผู้พิการครับขอโทษของผู้พิการนี่เขาไปในครม.เขาไปพิจารณา
1: ไปเพิ่ม
0: บ่ไปเพิ่มบานิสิให้เป็น 1,000 ว่าซั่นผู้เว้าคือโฆษกกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เว้าออกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำนาจเจริญนี่แหละครับผมฟังครับ
1: ผู้ใดเป็นรัฐมนตรีนี
0: ่ผมก็บ่ฮู้นําเพิ่น
1: นายอีหยังเนาะบ่รู้ในปัญหานั้นบ่
0: บ่จักเพราะว่า
1: โอ้บ่แม่นลูกปัญหานี่คือ กระทรวงอุตสาหกรรม
0: แม่นนี่นี่ผมได้ยินมากับหูก็คักแต่ว่าสิได้หรือบ่นั้นได้นั่นกะผมก็บ่ฮู้คือกันนะครับแต่ว่าคันได
1: ้ว่าบ่ได้เป็นรัฐมนตรีในครม.
0: แม่นผมก
1: ็เป็นนี่เด้อผมเป็นได้บ่
0: ครับเป็นผมก็ปักแป๊บนู่นแล้วเถียงเอาจนข้อขาดเลยต้องได้ก็จะให้คุ้มคนของเจ้าของนี่ได้ผมแบ่งไว้ได้3ขัน
1: เอาเมื่อกี้นี่เว้าเรื่องบ่ได้จบ
0: ฟุตบอล
1: บ่านี่บอลโลกนี่ให้เจ้าไทยบ่านี
0: ่ว่า
1: ผู้ที่ได้รางวัลที่1นี่สิได้เงินจักล้าน
0: โอ้ยเดาสิเด้
1: แม่น
0: 5ล้าน
1: 50ล้าน
0: โอ้ย
1: 50ล้านเหรียญของเขาเด้
0: โอ้
1: คิดเป็นเงินไทยประมาณ200กว่าล้าน
0: ป้า
1: ผู้ได้แชมป์โลกรางวัลที่1นี
0: ่ทั่วโลกได้บ่นี
1: ่เอ้าก็ยังว่าแชมป์โลกนี่แล้ว
0: บ่แม่นคนผู้ไทยถือนี่แม่บ่แม่นว่าตั้งแต่ประเทศเขาบ้านเฮาก็ได้คือกันแม่นบ
1: ่บ่แม่นว่าหมายความว่าเขาได้ชนะเลิศเขามีเงินรางวัลให
0: ้โอ้
1: นี่นั่น
0: ให้นักฟุตบอล
1: ให้ทีมนักฟุตบอลที่ได้ชนะเลิศ
0: แล้วผมก็
1: ประมาณ50ล้านเหรียญ
0: แล้วผมก็ต้องโทษ
1: ไม่มากน้ํากันเพราะว่านี่ล่ะ5ล้าน50ล้านเหรียญสวิตแต่ว่าคิดเป็นเงินไทยประมาณ200กว่าล้าน
0: ครับ
1: อันนี้คืออันดับ1
0: อันดับ2
1: เป็นความหู
0: อ
1: ันดับ2นี่ก็ได้ลองลงมา
0: ครับ
1: แต่จําบ่ได
0: ้ผมน่ะผมบัดฟุตบอลเอ้ยหรือว่าวันลีบอลเอ้ยตะก้อยังผมบ่มักผมมักมวยอย่างเดียวผมว่า
1: เพราะเล่นบ่ได้บ
0: ่บ่แม่นเห็นกับตาแตกนะครับใส่เข้าไปคิ้วแตกเลือดไหลยาวๆโหลดผมเลยว่าของจริงผมว่า
1: ก็เลยมัก
0: เล่มักอันอื่นนั่นผมตัวผมว่าขนาดมือก้อนนี่อ้อแม่ละมือก้อนนี
1: ่ขนาดโชคที่โชคบ
0: ่ก็โชคแล้วครับมือก้อนนี่เบิ่งไปเบิ่งมา
1: ปั๊บได้ว่ามัก
0: บักบ่อนึงล้มปุ๊บล้มปุ๊บล้มกรรมการยกมือยกขึ้น2มือเด้
1: ยยกให้ยังล้มมวย
0: ล้มมวยว่าซ
1: ั่นอ๋อเนี่ยผมเดาถือ
0: เออเป็นหยังหมอนังมันก็ถือศอกปลายข้างคือว่าล้มมวยผมก็บ่ฮู้นี่
1: เขา
0: เอ่ย
1: ว่าแห้งมันถือบ่แห้งมันทำทาลงไปน้ำสองเลยนะ
0: อาจจะเป็นอย่าง
1: เขาเบิ้งแน่เนี่ยกรรมการเขาก็ได
0: ้เขาก็เบิ้งอยู่ก็หันตัว
1: แล้วก็เขาก็มีข่าวบ่มตัวข่าววงในว่าระวังครูนี่มีโอกาสล้มมวยเขาจะมีข่าว
0: อันถือไล่ลงนี่โดนดุนจังพอดอกก็เลยว่าผมก็เลยเบิ้งแต่มวยยังมวยแรงมาหกโมงนี่เบิ้งไปหอดสองทุ่ม
1: ที่ว่าเชี่ยมวยเห็นปะ
0: แม่นที่เชื่อมวยผมมักเนี่ยว่าเพราะว่ามันตีกันอีหลีดังแตกกับดังแตกคิ้วแตกกับคิ้วแตกนะผมก็เลยว่าก
1: ีฬ
0: า
1: บอลกับอีหลีกันแหละเนาะยิ่งประตูเขามักเข้าไปอีหลี
0: มันบ่มั่น
1: คือเอามีข่าวแทรกสุดท้าย
0: เอาเชิญ
1: เวลานะครับ
0: ครับ
1: มือนี้วันเสาร์เนาะ
0: แม่น
1: มื้ออื่นวัน
0: อาทิตย
1: ์ก็คือเรียนเชิญพี่น้องพ่อค้าแม่ขายผู้ที่ต้องการไปตลาดเช้าตลาดนัดชุมชน
0: ที
1: ่นาวัดโคกสะอาดทุกมือวันอาทิตย์ครับตอนเช้าเชิญพี่น้องกันแล้วกันเด้อนะครับทุกมือวันอาทิตย์ตอนเช้าหน้าวัดโคกสะอาดตลาดชุมชนหน้าวัดโคกสะอาดเอาแจ้งให้พี่น้องเฮาได้รับทราบกันแล้วกัน
0: ผู้ใดมีของขายปูปลาเฮ็ดเอาไหม
2: อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: จังหวัดเชียงใหม่คัดเลือกสถานศึกษาและองค์กรส่งเสริมความเป็นไทยต้นแบบมุ่งเชิดชูต้นแบบการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ห้องประชุม4อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคัดเลือกสถานศึกษาและองค์กรส่งเสริมความเป็นไทยต้นแบบจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาและองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านการส่งเสริมความเป็นไทยโดยยึดหลักคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนการปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทยให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนเพื่อยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างในการสืบสานอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยด้วยผลงานของสถานศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกประกอบด้วยระดับประถมศึกษาจำนวน4แห่งได้แก่โรงเรียนบ้านโป่งน้อยโรงเรียนบ้านแม่คะโรงเรียนสีจอมทองและโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษาจำนวน7แห่งได้แก่โรงเรียนวัฒโนไทยพายัพโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยโรงเรียนจอมทองโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์61ศูนย์ส่งเสริมเรียนรู้ระดับอำเภอสันป่าตองและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองเชียงใหม่รวมถึงระดับอุดมศึกษา1แห่งได้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งนี้การพิจารณาคัดเลือกเป็นไปตามเกณฑ์และตัวชี้วัดของกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาและองค์กรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่เข้ารับการพิจารณาในระดับประเทศพร้อมส่งเสริมและเชิดชูหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการสืบสารอนุรักษ์และเผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไปโดยผลการคัดเลือกจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: Please press 1.
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
14: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
15: ตอนถางป่าผิดไหม
16: นะเขียวถางป่าทำไมจะทำอะไรเล่า
15: พ่อยฉันว่าจะถางไว้ปลูกมันสับปะหลังนะผู้ใหญ่
16: ตรงนี้มันที่ป่าสงวนไม่ใช่เหรอ
15: พ่อยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันอยากได้ที่ทำกินเพิ่มสักหน่อยนะผู้ใหญ่เอ้ยฉันก็ไม่ได้เอาเยอะหรอกเห็นมันรกร้างก็ไม่เห็นมีใครมาทำอะไรนะ
17: จะเยอะจะน้อยก็เป็นพื้นที่ป่าสงวนนะคะซึ่งหากเข้าไปยึดครองหรือถางป่ารวมถึงพื้นที่ป่าสงวนด้วยแล้วจะมีความผิดต้องได้รับโทษจำคุกตั้งแต่ 4-20 ปีหรือปรับเงินตั้งแต่ 200,000 ถึง 2 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะฉะนั้นที่ดินป่าสงวนที่ไม่ใช่ของเราอย่าไปบุกรุกเพื่อเกิดประโยชน์ตัวเลยนะคะ
15: โอ้ยเอ้ยไม่เอาแล้วฉันไปรับจ้างเขาดีกว่า
14: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

0: วทิสาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

ดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำช่วงบ่ายของวันเสาร์นะครับวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ครับช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569ครับพบกับผมณัฐพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือแล้วก็องค์กรเครือข่ายนะครับมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดและวันอาทิตย์รายการเสียงจากคนตาบอดไทยนะครับออกอากาศผ่าน3สถานีที่ร่วมรับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุรางเรดิโอFM 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทายอำเภอประทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้หรือว่ารับฟังผ่านระบบออนไลน์ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมเรา www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkifm.org ครับติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับหรือว่าช่วงที่2ถ้าใครอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอยากโทรมาพูดคุยกันทางเรื่องของคนตาบอดหรือว่าคนพิการนะครับถ้าผมตอบได้ผมก็จะตอบไม่ได้เดี๋ยวไปหาข้อมูลมาให้นะครับสามารถโทรสอบถามได้เช่นเดียวกัน0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยครับสำหรับช่วงของ NMAB Update ก็มีข่าวสารนะครับจากสมาคมเราแล้วก็ข่าวอัปเดตประจำวันให้ท่านได้รับฟังไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศนะครับประจำวันนี้ก็ตั้งแต่เช้ามาก็มีฝนโปรยปรายนะครับสำหรับแถวสำนักงานสมาคมนะครับแต่ก็ตอนกลางวันก็ร้อนพอสมควรเลยนะครับแต่ก็ทางด้านอื่นจะเป็นอย่างไรนั่นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันแล้วก็รวมไปถึงการประชุมนะครับเพื่อเป็นโครงการนำร่องของทางด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานะครับกับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จะมีการจ้างงานคนพิการนะครับในรพสตต่างๆที่จะไปนวดนะครับให้บริการนวดจ้างงานตามมาตรา33 35ตรงนี้นะครับก็เมื่อวานนี้ก็ได้มีการคุยกันแล้วนะครับโดยถ้าเกิดเป็นฝั่งคนพิการเราก็จะมีท่านสุบินไปคุณทศนะครับเป็นประธานมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดแล้วก็รองนายกนะครับรองนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วก็ท่านผอ.นะครับศูนย์บริการคนตาบอดศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาตินะครับที่ได้ร่วมคุยกันเมื่อวานนี้ผ่านระบบซูมนะครับกับทางอบจ.จังหวัดนครราชสีมาของเราซึ่งนำโดยท่านนายกหน่อยนะครับยนต์ระดาหวังสุภกิจโกศลนะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเจาะลึกข้อมูลใน NMAB Update ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดประจำวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569นะคะคือวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใกล้ตัวแบบจัดเต็มเลยค่ะทั้งเรื่องสภาพอากาศที่ควบคุมไม่ได้แล้วก็ข่าวดีเรื่องโอกาสทางอาชีพค่ะ
2: ใช่ครับคือผมว่าทั้งสองเรื่องนี้มันเชื่อมโยงกันอย่างน่าสนใจเลยนะทั้งลมฟ้าอากาศที่มีผลกับการเดินทางในชีวิตประจำวันแล้วก็เรื่องการขับเคลื่อนสิทธิและอาชีพของคนในท้องถิ่นครับ
1: อ่าฮะงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกเรื่องสภาพอากาศของวันนี้กันก่อนเลยดีกว่าค่ะวันนี้เนี่ยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานน่าจะต้องเตรียมตัวกันเต็มพิกัดเลยค่ะเพราะมีโอกาสเจอฝนฟ้าคะนองถึง70%ของพื้นที่เลยค่ะ
2: โห70%เลยนะครับเนี่ย
1: ใช่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ23-26องศาเซลเซียสแล้วก็สูงสุด29-33องศาเซลเซียสค่ะคือพื้นที่ที่จะเจอฝนหนักๆก็จะเป็นโซนตอนบนกับริมแม่น้ำโขงอย่างหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีค่ะ
2: แล้วอย่างพื้นที่นครราชสีมาล่ะครับสภาพอากาศเป็นยังไงบ้าง
1: ที่นครราชสีมาอุณหภูมิจะอยู่ที่26-33องศาเซลเซียสค่ะคือฟังดูจากข้อมูลแล้วแบบวันนี้เหมือนธรรมชาติตั้งนาฬิกาปลุกให้เราต้องกางร่มตลอดเวลาเลยนะคะทำไมจู่ๆฝนถึงเทลงมาหนักขนาดนี้คะเนี่ยทั้งที่ไม่ได้มีพายุเข้าไทยโดยตรง
2: คือเหตุผลมันเป็นแบบนี้ครับต้นเหตุมันมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบ้านเรามันกำลังมีกำลังแรงขึ้นครับแล้วก็มันได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากพายุไต้ฝุ่นบาวีด้วยครับ
1: อ๋อพายุไต้ฝุ่นบาวีเหรอคะแต่มันไม่ได้เข้าไทยนี่นา
2: ถูกต้องครับคือพายุมันกำลังเคลื่อนตัวไปทางประเทศจีนก็จริงแต่มันทำหน้าที่คล้ายๆ เครื่องดูดฝุ่นขนาดยักษ์นะครับมันไปดึงเอากระแสลมมรสุมจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยให้พัดแรงขึ้นแล้วพุ่งเข้าหาตัวพายุครับ
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะพอภาคอีสานขวางเส้นทางลมพอดีก็เลยรับความชื้นไปเต็มๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่เลยครับส่วนภาพรวมภาคอื่นๆอย่างภาคเหนือภาคกลางและก็ภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ครับสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะอยู่ที่40%ครับ
1: แล้วทางภาคใต้ล่ะคะคลื่นลมแรงไหมเอ่ย
2: ใต้ฝั่งอันดามันมีฝน40%ครับแต่สิ่งที่ต้องระวังคือคลื่นสูง 2-4 เมตรเลยบริเวณที่มีฝนเนี่ยคลื่นอาจจะสูงทะลุ4เมตรได้เลยนะครับขณะที่ฝั่งอ่าวไทยมีฝน30%ครับ
1: โหทางอันดามันคลื่นสูงน่าดูเลยนะคะเอาละค่ะจากเรื่องอุณหภูมิและฝนที่นครราชสีมาเราขยับมาเจาะลึกข่าวดีด้านการจ้างงานที่เกิดขึ้นในพื้นที่เดียวกันนี้บ้างดีกว่าค่ะ
2: อ่าฮะเป็นความคืบหน้าที่น่าสนใจมากครับ
1: ใช่ค่ะคือเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีการหารือกันระหว่างพก.กับทางอบจ.นครราชสีมาค่ะคำถามที่น่าคิดก็คือกฎหมายการจ้างงานตามมาตรา33และ35จะสามารถเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบชีวิตของคนตาบอดในระดับท้องถิ่นได้ยังไงบ้างคะ
2: โอ้โหเรื่องนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากครับคือโครงการนำร่องนี้เป็นการดึงเอากลไกของมาตรา33และ35ที่สนับสนุนให้สถานประกอบการจ้างงานคนพิการมาบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นครับ
1: อ๋อเพื่อสร้างงานในพื้นที่เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเขาผลักดันให้เกิดการจ้างงานคนตาบอดในตำแหน่งพนักงานนวดเลยครับโดยให้ไปประจำอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพ.ส.ต.ของจังหวัดนครราชสีมาเลยครับ
1: ขอแทรกนิดนึงนะคะคือแบบนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการดึงโควต้าจากภาคเอกชนมาลงในพื้นที่ของรัฐอย่างรพ.ส.ต.ใช่ไหมคะทำให้คนตาบอดไม่ต้องเดินทางไกลเข้าไปหางานในเมือง
2: ถูกต้องเลยครับเป็นการตีโจทย์ที่ทะลุมากๆเพราะมันไม่ใช่แค่การสงเคราะห์เงินแล้วแต่คือการสร้างระบบนิเวศทางอาชีพคนตาบอดมีรายได้ประจำรพ.ส.ต.ก็ได้บุคลากรเพิ่มเป็นโมเดลการจ้างงานคนพิการที่ยั่งยืนและจับต้องได้จริงครับ
1: ว้าวน่าประทับใจมากๆค่ะถ้าโมเดลนำร่องในรพ.ส.ต.นครราชสีมานี้สำเร็จนะคะมันน่าคิดต่อมากๆว่าจะสามารถขยายผลไปสู่อาชีพอื่นๆหรือจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศได้น่าสนใจขนาดไหน
2: จริงครับเป็นโมเดลที่สามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้ดีเลย สำหรับใครที่อยากติดตามข้อมูลข่าวสารหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถรับฟังรายการของเราได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz อำเภอประทายครับ
1: แล้วก็ยังมีสถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz อำเภอโนนแดงด้วยนะคะ
2: ใช่ครับและสถานีวิทยุจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 MHz อำเภอเมืองครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ครับ
1: ผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะสามารถสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์044-353-452หรือ0816162399ค่ะ
2: ครบถ้วนชัดเจนเลยครับ
1: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีค่ะ
3: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

0: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องเปิดตัวแอปพลิเคชันสำหรับผู้พิการปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศแต่มุ่งเน้นให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีลดความเหลื่อมล้ำของสังคมสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมเพื่อสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่มให้มีความรอบรู้สามารถเข้าถึงพัฒนาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างรู้เท่าทันโดยกลุ่มคนพิการเป็นบุคคลที่ได้รับความสำคัญตามกฎหมายย่อมได้รับสิทธิเท่าเทียมในการดำรงชีวิตและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งบริการต่างๆดังนั้นเมื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าการยกระดับสิทธิความเท่าเทียมทางสังคมก็ย่อมต้องได้รับการพัฒนาไปด้วยเช่นกันประกอบกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้กำหนดยุทธศาสตร์สำคัญในเรื่องการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมส่งผลให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสารสนเทศองค์ความรู้และบริการต่างๆสามารถทำได้สะดวกมากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์และแอปพลิเคชันสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศในทุกมิติโดยเฉพาะกลุ่มคนพิการและผู้ไร้โอกาสเพื่อมีทักษะความรู้ความสามารถความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่คนพิการและผู้ได้โอกาสสามารถสร้างรายได้สร้างงานและสร้างอาชีพได้ในอนาคตโดยแอปพลิเคชันใหม่ที่เปิดตัวได้แก่1 Service for All ระบบศูนย์รวมการบริการจากคนพิการทุกประเภท2 E-mas for All ระบบ E-commerce เพื่อสนับสนุนการซื้อสินค้าจากคนพิการทุกประเภทและ3 Show for On ระบบศูนย์รวมการแสดงความสามารถจากคนพิการทุกประเภทพร้อมได้มีการทดลองใช้แอปพลิเคชันสำหรับคนพิการโดยครอบคลุมกับความต้องการความพิการ7ประเภทประกอบด้วยความพิการทางการเห็นความพิการทางการได้ยินความพิการทางการเคลื่อนไหวความพิการทางการเรียนรู้ความพิการบกพร่องทางจิตความพิการทางสติปัญญาและออทิสติกโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวผ่านทางระบบ iOS และ Android เพื่อให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงเป็นการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้กับคนพิการนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และขยายผลให้เกิดการรับรู้ในกลุ่มเป้าหมายอื่นๆต่อไปขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากเว็บไซต์ bangkokbusiness.com
1: ความรักก็สำคัญแต่ความปลอดภัยสำคัญกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิดทั้งเอดส์ซิฟิลิสหนองในเริมหรือไวรัสตับอักเสบบีใครๆก็เสี่ยงได้ถ้าไม่ป้องกัน
2: แต่รู้ไหมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ป้องกันได้ง่ายกว่าที่คิดแค่สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ถุงยางอนามัยช่วยป้องกันได้ทั้งโรคและการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม
3: ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรัก
1: ถ้าเคยเสี่ยงหรือไม่แน่ใจอย่าปล่อยไว้ตรวจคัดกรองได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านและถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีรู้เร็วรักษาเร็วปลอดภัยกว่า
4: ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรักด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเ พื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

ของบ้านแรงงานของนายนะครับงานจากพี่เบียร์พร้อมพงนะครับหยิบเป็นความสุขให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับ15นาฬิกากับอีก37นาทีโดยประมาณครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องส่งของทั้ง3สถานีครับที่รวมรับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุท้องถิ่นปะทาย FM 104.50 MHz อำเภอปะทายนะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงสายสัมพันธ์เรดิโอครับ FM 89.0 MHz อำเภอโนนแดงครับแล้วก็ในอำเภอเมืองเรานะครับ FM 91.75 MHz จอมสุรางเรดิโอนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ทั้ง3สถานีที่ร่วมรับสัญญาณเราอยู่ณตอนนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้บริหารของท่านของทั้ง3สถานีครับที่ได้ร่วมให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณรายการแสงสว่างในความมืดเรานะครับเพื่อให้ทางสมาชิกนะครับให้คนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาแล้วได้รับข่าวสารจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาในทุกๆวันนะครับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยแต่ส่วนรายการของเราก็จะออกอากาศวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นรายการของทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยโดยท่านเอกพงศ์นกสกุลนะครับกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วก็นักประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับท่านก็จะนำเรื่องราวของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็เป็นองค์การนะครับคนตาบอดระดับชาตินะครับที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดผลักดันเรื่องของนโยบายนะครับในส่วนกลางให้คนตาบอดเราได้รับสิทธิ์สวัสดิการต่างๆนะครับจากทางภาครัฐจากทางภาคเอกชนได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีการเข้าพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับท่านนิกรสมกลางนะครับโดยด้านของทางคณะกรรมการทางด้านของคณะกรรมการบริหารของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็คณะอนุกรรมการต่างๆก็ได้ร่วมเข้าพูดคุยรวมถึงคณะกรรมการของมูลนิธิคนตาบอดไทยด้วยนะครับซึ่งเป็นเครือข่ายเดียวกันนะครับก็ได้นั่งร่วมพูดคุยแล้วก็ผลักดันนะครับนโยบายต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านของเบี้ยความพิการนะครับทั่วหน้า 1,000 บาทนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของวงเงินของการกู้เงินของคนพิการโดยไม่มีดอกเบี้ยซึ่งก็จะเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมที่วงเงินสูงสุดก็คือ 120,000 บาทเป็น 30,000 บาทนะครับก็สามารถต่อยอดอาชีพได้มากขึ้นเลยนะครับสำหรับหลัก 300,000 นี้นะครับเป็นการต่อยอดอาชีพระดับกลางได้เลยนะครับสำหรับคนตาบอดเราหรือว่าผู้ดูแลนะครับที่จะสามารถกู้เงินตรงนี้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้โดยไม่มีดอกเบี้ยซึ่งกู้เงินจากทางกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับรวมไปถึงด้านของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนะครับซึ่งสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็ดำเนินการอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นต้นแบบนะครับของสมาคมคนตาบอดระดับจังหวัดในทุกๆจังหวัดนะครับรวมถึงจังหวัดนครราชสีมาของเราด้วยซึ่งมีรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะครับหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางด้านของรายการวิทยุนะครับที่ทุกท่านได้รับฟังกันทุกวันอาทิตย์ก็ผลิตโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยโดยออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร FM 92.5 MHz และสถานีที่จะได้ร่วมรับสัญญาณในช่วงเวลานั้นนะครับอย่างจังหวัดนครราชสีมาเราก็มี3คลื่นนะครับก็คือท้องถิ่นปะทายสายสัมพันธ์เรดิโอแล้วก็จอมสุรางเรดิโอนะครับก็รับสัญญาณมาแล้วก็
คณเอกพงศ์ก็จะได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยซึ่งเขาก็มีเรียกว่าวันนี้ต้องขออภัยนะครับอาจจะปิดไมค์ไอบ่อยหน่อยต้องขออภัยทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเขาก็จะมีเหมือนสวัสดิการเหมือนกันนะครับเหมือนของคล้ายๆนะครับอาจจะไม่เหมือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาอาจจะคล้ายๆนะครับก็จะมีการรักษาพยาบาลนะครับเช่นเดียวกันปีหนึ่งก็เบิกได้น่าจะ 2,000 เท่ากันนะครับแล้วก็มีค่าช่วยเหลือการชำระกิจกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตได้ 3,000 นะครับมีค่าคลอดบุตรครั้งละ 3,000 นะครับอันนี้ก็เป็นสวัสดิการต่างๆของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วก็มีการช่วยเหลือเฉพาะกิจเฉพาะเหตุการณ์เพิ่มเติมอีกนะครับซึ่งเป็นสวัสดิการของเขานะครับแล้วก็นอกเหนือจากทางด้านของรายการวิทยุแล้วทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็จะมีเป็นโดยมูลนิธิคนตาบอดไทยนะครับร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็จะมีเป็นสายด่วนนะครับสำหรับรับฟังข่าวสารความรู้ต่างๆหนังสือเสียงนะครับในระบบเดซี่นะครับเป็นหนังสือเสียงที่ท่านสามารถเข้าไปฟังก็ได้ฟรีๆเลยเพียงขอเพียงแค่สมัครสมาชิกกับทางสายด่วนตรงนี้เท่านั้นก็คือสายด่วน1414นะครับเลข1414สามารถเข้าไปฟังหนังสือเสียงได้มีมากกว่า 20,000 เล่มนะครับซึ่งก็มีการผลิตหนังสือเสียงตรงนี้มาก็น่าจะเป็น 20-30 ปีแล้วนะครับผลิตมานานมากก็มีฐานข้อมูลหนังสือเป็นจำนวนมากแล้วก็มีอาสาสมัครนะครับที่มาอ่านหนังสือเสียงให้กับคนตาบอดเราได้ฟังเป็นจำนวนมากเลยนะครับก็สามารถไปรับฟังกันได้ผ่านสายด่วน1414นะครับซึ่งที่ได้นำเข้าหารือกับท่านรัฐมนตรีก็เนื่องจากงบประมาณในการทำสายด่วนตรงนี้นะครับได้มาจากสำนักงานกสทช.แต่ก็ไม่แน่ใจว่าในปี2570นี้จะได้มีการต่องบประมาณต่อสัญญาหรือไม่นะครับก็อาจจะมาคุยเพื่อการประสานงานนะครับกับทางกสทช.หรือว่าในกรณีที่กสทช.จะไม่ได้ให้งบประมาณทำตรงนี้ต่อแล้วก็ยังอาจจะขอเป็นงบประมาณจากทางกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อให้สายด่วนข่าวสารความรู้ตรงนี้สามารถเปิดให้กับคนตาบอดเราสามารถเข้าไปฟังข้อมูลข่าวสารกันได้นะครับมีถ้าในหน้าเว็บเขาแจ้งไว้มี510คู่สายนะครับที่จะสามารถเข้าไปฟังเป็นหนังสือเสียงนะครับเป็นหนังสือพิมพ์ประจำวันนะครับเป็นสถานีวิทยุนะครับเป็นสถานีโทรทัศน์ว่าบางท่านคนตาบอดอาจจะไม่จำเป็นต้องฟังต้องดูเปิดภาพดูนะครับฟังแต่เสียงก็โทรเข้า1414ได้โดยถ้าเกิดท่านใช้เครือข่ายของ Dtac โทรฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับสายด่วนข่าวสารความรู้ตรงนี้หรือว่าท่านใดคนตาบอดยุคใหม่ๆหลายๆท่านนะครับที่ใช้สมาร์ทโฟนเป็นก็จะไม่ได้รับฟังผ่านสายด่วน1414ได้รับฟังผ่านแอปพลิเคชัน Tap to Read นะครับก็จะมีความคมชัดในของเรื่องของหนังสือเสียงได้มากขึ้นนะครับหนังสือเสียงที่อยู่ในระบบตอนนั้นก็มีทุกแนวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่ใช้ในการเรียนนะครับเป็นหนังสือนวนิยายตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นหมวดที่ขายดีเรียกว่าขายดีนะครับคนไปฟังกันเยอะนวนิยายท่องเที่ยวอะไรพวกนี้นะครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆนะครับมีให้ฟังครบเลยนะครับหนังสือเกี่ยวกับธรรมะก็มีเยอะเลยนะครับก็ถ้าเกิดท่านใดสนใจก็ลองกดเข้าไปฟังดูก็ได้1414นะครับแล้วก็ลองสมัครสมาชิกเพราะว่าถ้าเกิดไม่สมัครสมาชิกก็จะฟังหนังสือได้เป็นบางส่วนเท่านั้นนะครับผู้ที่จะสามารถสมัครสมาชิกของสายด่วน1414ได้ต้องเป็นคนตาบอดนะครับมีบัตรคนพิการประเภท1ถึงจะสมัครตรงนี้ได้เนื่องจากก็จะเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์หนังสือด้วยนะครับซึ่งกฎหมายก็จะครอบคลุมเรื่องของการทำเป็นหนังสือเสียงตรงนี้ให้กับผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ได้เข้าไปใช้ประโยชน์เท่านั้นนะครับจึงต้องมีการเรียกว่ากรองข้อมูลนะครับคัดกรองคนที่จะเข้าไปใช้งานเพื่อจะได้เป็นประโยชน์นะครับต่อ
ผู้ที่ต้องการใช้งานจริงๆนะครับสายด่วน1414ของทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับเดี๋ยวหยิบให้ฟังอีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับวันนี้ต้องขออภัยพูดไปแล้วก็ไอไปนะครับหยิบผลงานเพลงจากพีรัชนกศรีโลพันธ์นะครับน่าจะเป็นผลงานเพลงแรกๆเลยนะครับของเธอขออภัยที่ให้รอนะครับหยิบมาเป็นความสุขให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดตรงนี้ครับ

ความสุขให้ท่านได้รับฟังในช่วงของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับขอเข้ามาพูดคุยนะครับสอบถามข้อมูลหรือว่าขอเพลงก็ได้นะครับ0815109471นะครับ0815109471วันนี้ต้องขออภัยนะครับก็อยู่ดีๆก็ไอนะครับก่อนเข้ารายการว่าวันนี้ก็มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนะครับครั้งที่7/2569เพื่อติดตามผลการดำเนินงานนะครับแล้วก็อนุมัติเห็นชอบในหลายๆเรื่องนะครับก็อาจจะประชุมมาตั้งแต่เช้าก็อาจจะร่างกายจะล้านิดนึงต้องขออภัยนะครับก็แล้วก็ตอนเช้าก็ฝนตกด้วยฝนตกปล่อยๆนะครับก็ฝากทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพกันไว้ด้วยนะครับก็สามารถติดตามรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดของเราได้ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับช่วงเวลานี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะพบกับท่านเอกพงศ์นุสกุลนะครับท่านที่รับฟังอยู่ตรงนี้ครับอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็สามารถร่วมสนับสนุนได้นะครับสมาคมของเราก่อตั้งขึ้นโดยคนตาบอดเพื่อคนตาบอดนะครับก่อตั้งขึ้นในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาผ่านหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการกิจกรรมบริการสวัสดิการนะครับที่เราจะจัดให้กับสมาชิกของเราอย่างเช่นที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหายนนี้นะครับสิงหายนนี้แล้วก็กันยายนก็จะมีอยู่ประมาณ3โครงการนะครับเป็นของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราเอง2โครงการแล้วก็ของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดซึ่งเป็นองค์กรในเครือของเรานะครับอีก1โครงการก็น่าจะวันจันทร์วันอังคารก็จะได้ประกาศให้กับผู้ที่สนใจได้ลงชื่อเข้าร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการการทำผมเช็ดเท้าจากหมวกถุงเท้าสำหรับคนตาบอดนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในตั้งแต่วันที่1ถึง10สิงหาคมนะครับ2569นี้10วันนะครับจัดที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาทางสมาคมเราก็มีที่พักให้นะครับมีอาหารการกินให้ฟรีทั้งหมดทั้ง10วันนะครับท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับขอเพียงท่านเป็นคนตาบอดที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้นและมีความสนใจอยากมีอาชีพเพิ่มเติมนะครับการทำผมเช็ดเท้าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดอีกหนึ่งอย่างนะครับก็เราก็ผลักดันตรงนี้นะครับเพื่อจะได้เป็นอาชีพเสริมให้กับสมาชิกเราหรือว่าบางท่านจะทำเป็นอาชีพหลักเลยก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีวิทยากรโดยท่านนายกนะครับท่านนายกสอนเองเลยรอบนี้เพราะท่านนายกก็มีท่านมีความสามารถนะครับในการทำเรียกว่าหัตถกรรมนะครับแบบนี้นะครับมานานมากแล้วนะครับรอบนี้ท่านบอกว่าท่านจะสอนเองเลยนะครับอย่างเช่นเมื่อก่อนท่านทำตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวกล่องใส่เรียกว่ากล่องใส่ตัวกล่องทิชชู่อีกทีหนึ่งนะครับโดยทำจากลูกปัดนะครับทำขึ้นโครงเป็นกล่องเว้นอะไรออกมาได้เลยนะครับหรือว่าทำเป็นพวกกุญแจรูปต่างๆนะครับท่านทำได้หมดนะครับแล้วก็รอบนี้ท่านก็จะมาสอนทำผมเช็ดเท้านะครับ10วันนะครับตัวโครงการผมเช็ดเท้านี้นะครับก็ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับแต่ว่าตัววันที่1ถึงวันที่10นี้เราก็เป็นการวางวันคร่าวๆไว้เนื่องจากยังไม่ได้มีการทำสัญญาได้รับงบประมาณมานะครับแต่คิดว่าคงจะทันนะครับในเดือนสิงหาคมนี้น่าจะมีการทำสัญญาในช่วงกรกฎาคมนี้นะครับหวังว่านะครับก็กำลังติดตามอย่างใกล้ชิดกับทางเจ้าที่ของพมจ.นะครับเจ้าที่ของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอยู่ว่าจะสามารถทำสัญญาทันในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เลยไหมแล้วก็จะได้จัดช่วงเดือนสิงหาแต่ถ้าเกิดไม่ทันก็จะได้มีการแจ้งให้กับผู้ที่ลงชื่อเข้าร่วมทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็ลุ้นว่าน่าจะทันนะครับแล้วก็อีก1โครงการนะครับอีก2โครงการนะครับของทางสมาคม1ของทางมูลนิธิ1จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนนะครับโครงการแรกคือโครงการการให้ความรู้ด้านของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆนะครับซึ่งจะจัดขึ้น
ในช่วงวันที่11ถึง13กรกฎาคมนะครับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์11ถึง13กันยายนขออภัยวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเป็นโครงการที่ให้ความรู้แล้วก็ปฏิบัติจริงด้วยนะครับเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับคนตาบอดเรานะครับไม่ว่าจะเป็นภัยด้านของไฟไหม้นะครับน้ำท่วมแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็อะไรกันพายุนะครับแล้วก็ภัยก่อการร้ายต่างๆที่จะมีวิทยากรจากไม่ว่าจะเป็นทางกู้ภัยเองทางปภ.นะครับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งจะมาให้ความรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัติจริงนะครับเพื่อที่คนตาบอดเราจะได้มีความรู้ไว้เพื่อเวลาเกิดเหตุขึ้นนะครับสามารถดูแลตัวเองได้เบื้องต้นนะครับจะได้ไม่เป็นภาระของผู้คนรอบข้างมากนักนะครับแล้วก็ยังจะสามารถเผยแพร่ความรู้ตรงนี้ต่อให้กับคนรอบข้างได้ด้วยนะครับก็3วัน2คืนจัดที่โรงแรมโคราชโฮเทลนะครับก็เดี๋ยวจะได้มีการประกาศให้ลงชื่อเข้าร่วมกันโครงการนี้รับจำนวนประมาณ40ท่านนะครับถ้าจำไม่ผิด40ท่านเดี๋ยวจะได้ประกาศไม่วันจันทร์ก็วันอังคารนี้นะครับที่จะให้กับสมาชิกเราได้ลงชื่อเข้าร่วมกันนะครับต้องเป็นคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้นนะครับถึงจะเข้าร่วมได้แต่ถ้าเกิดคนตาบอดในจังหวัดอื่นฟังอยู่อย่าเข้าร่วมนะครับเรามีอีกหนึ่งโครงการของทางมูลนิธิที่จะสามารถเข้าร่วมได้ก็คือโครงการการให้ความรู้ด้านของการออมนะครับเตรียมตัวด้านของการออมเงินอย่างถูกต้องสำหรับคนตาบอดซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่18ถึง20กันยายนนี้ที่โรงแรมโคราชโฮเทลนะครับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เช่นเดียวกันตรงนี้รับคนตาบอดจากทั่วประเทศครับจำนวน200คนที่จะสามารถลงชื่อเข้าร่วมตรงนี้ได้ทั้ง3โครงการเดี๋ยวทางสมาคมทางมูลนิธิจะได้มีการประกาศให้ลงชื่อเข้าร่วมกันในไม่วันจันทร์ก็วันอังคารนี้ครับก็ติดตามรับฟังรายการเราได้สามารถโทรไปลงชื่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าใครสามารถลงแบบฟอร์ม Google Form ได้ก็ลงได้นะครับเดี๋ยวเปิดเมื่อไหร่จะประกาศให้ได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับทั้ง3โครงการนี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับวันพรุ่งนี้พบกับท่านเอกพงศ์นสกุลกับเสียงจากคนตาบอดไทยวันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและสมาประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปตรงนี้เลยนะครับพบกันใหม่วันจันทร์สวัสดีครับ

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดเชียงใหม่เร่งขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจชุมชนลดความเหลื่อมล้ำพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสร้างอาชีพสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เร่งขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ยระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด5ปีวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 500,000 บาทเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มอาชีพทุกประเภทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับพัฒนาและต่อยอดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนซึ่งครอบคลุมการสนับสนุนกลุ่มอาชีพที่มีการรวมตัวอยู่แล้วและกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นใหม่อาทิกลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอท็อปวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนเพื่อให้สามารถนำเงินทุนไปพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนรวมกลุ่มจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ทั้งนี้การพิจารณาสนับสนุนเงินทุนแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่วงเงินไม่เกิน 100,000 บาทพิจารณาอนุมัติในระดับตำบลวงเงิน 101,000 บาทถึง 300,000 บาทพิจารณาในระดับอำเภอและวงเงิน 300,000 บาทถึง 500,000 บาทพิจารณาในระดับจังหวัดเพื่อให้การดำเนินงานมีความคล่องตัวและเหมาะสมกับขนาดของโครงการขณะเดียวกันกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนรวมทั้งติดตามและกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนพิมปูนร้อนท้อง
10: เด็กๆ เขาเถียงกันเรื่องอะไรนะ
11: เรื่องปากกาเด็กผู้ชายบ่นว่าปากกาหายไม่รู้ใครหยิบไปใช้แล้วไม่เอามาคืนเด็กผู้หญิงเลยโกรธบอกว่าอย่ามาว่าฉันเอาไปนะเด็กผู้ชายเลยบอกว่าเป็นตุ๊กแกกินปูนร้อนท้องไปได้เด็กผู้หญิงเลยยิ่งโกรธใหญ่บอกว่าเขาไม่ใช่ตุ๊กแก
10: ทำไมเด็กผู้ชายจึงว่าเด็กผู้หญิงเป็นตุ๊กแกล่ะ
11: ตุ๊กแกกินปูนร้อนท้องหมายความว่าแสดงอาการเดือดร้อนขึ้นเองเหมือนอย่างที่เด็กผู้หญิงโกรธเด็กผู้ชายทั้งที่เด็กผู้ชายยังไม่ได้พูดว่าเด็กผู้หญิงเป็นคนเอาปากกาไปตุ๊กแกกินปูนร้อนท้องเป็นสำนวนเปรียบเทียบเปรียบคนที่ทำผิดแล้วแสดงอาการเดือดร้อนขึ้นเองว่าเหมือนตุ๊กแกที่กินปูนแล้วแสดงอาการไม่สบาย
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารฝันสู่วันใหม่ทางสารกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ช่วงเวลา 16:00 นถึง 17:00 นครับมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับแวดวงคนพิการนำมาฝากคุณฟังเป็นประจำครับดำเนินรายการโดยผมขวัญชาติดาสารายการสารฝันสู่วันใหม่ออกอากาศทางสทพการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์

0: แม่ข่าวกับพร้อมกันทั้ง4ภาคครับและก็สามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางเครือข่ายยุคเพื่อเด็กและสังคมและองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศกรรมรายการสารฝันสู่วันใหม่ก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงเรื่องหนีต้องบอกต่อเรื่องราวข่าวสารแวดวงคนพิการก็จะได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับช่วงที่2ของรายการในช่วงเรื่องหนีต้องรู้เรื่องราวของสิทธิประโยชน์เรื่องราวของสิทธิการต่างๆที่ผู้พิการจะได้รับมีอะไรบ้างก็จะนำมาฝากกันแล้วก็มีสารคดีเกี่ยวกับภัยพิบัตินำมาฝากคุณฟังกันด้วยนะครับสองช่วงครับกับรายการสารฝันสู่วันใหม่คุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยได้หนึ่งช่องทางนะครับก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงเรื่องหนีต้องบอกต่อวันนี้จะมีเรื่องราวข่าวสารอะไรมาฝากน้ำติดตามได้ในรายการครับ
1: โอกาสสำหรับผู้พิการมาแล้วเพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาสในด้านอาชีพสำหรับคนพิการกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการมีโครงการบริการให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการสนใจติดต่อได้ที่02-106-9300และในส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ
2: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
1: เรื่องการโกงเป็นมหันตภัยเงียบที่เปรียบดังมะเร็งร้ายคุกคามทุกสังคมไม่ต่างจากสนิมที่กัดกร่อนเหล็กหากปล่อยให้ล่วงเลยนานเข้าโครงสร้างหลังคาที่เป็นเหล็กจะผุกร่อนสลายในที่สุดการทุจริตไม่ใช่เรื่องปกติทางสังคมไม่ยอมไม่ทนไม่เพิกเฉยพบเห็นการกระทำผิดแจ้งสายด่วนปปช1205 Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: ช่วงเรื่องนี้ต้องบอกต่อ
0: ก็อยู่กับผมขวัญชาติดาสาครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะครับกับทางด้านของสายด่วน1479นะครับแล้วก็รวมถึงแอปพลิเคชันนินานะครับก็มาร่วมพูดคุยกันนะวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่ร่วมพูดคุยกันนะครับทางด้านของคุณออยจุธามาศนะสวัสดีครับคุณออยจุธามาศต้องนาวาครับ
4: สวัสดีครับพี่ออยออยจุธามาศข้องนาวานะคะจากนีนาสถานีข่าวเพื่อคนพิการและครอบครัวค่ะ
0: ครับวันนี้เราจะได้มีข่าวสารจากคนพิการอีกหนึ่งส่วนนะพี่บอกว่าเกาะติดเลยใช่ไหมอันนี้เกาะติดนะของจริง
4: ต้องรู้ของมาถ่ายเราเลยนะคะ
0: ครับนะก็จะมีข่าวอัปเดตอีกแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับเราจะคุยกับคุณวชิรวิทย์ช่วงไทยสงครามสวัสดีครับ
5: สวัสดีพี่ต้อยสวัสดีพี่ออยสวัสดีผู้ชมท่านครับผมครับวชิรวิทย์ช่วงไทยสงเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการ49คร
0: ับครับแล้วก็มาอัปเดตกันนะครับข่าวสารของคนพิการรายการสารฝันสู่วันใหม่ของเรานะครับเราไลฟ์สดในช่วงนี้นะครับก็ท่านสามารถติดตามสดพร้อมกันได้และก็เราจะนำเสียงนะครับในการพูดคุยของเรานะครับออกอากาศผ่านทางสายการเกษตรแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ในวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับก็คือเสาร์อาทิตย์นี้นะครับเวลา16:00 น.ถึง17:00 น.ก็ร่วมพูดคุยกันนะครับครับก็ช่วงแรกนี้นะครับเดี๋ยวเราไปนะอัปเดตนะในส่วนของประเด็นในส่วนของข้อมูลนะครับจากสายด่วนคนพิการ1479ครับในรอบ1เดือนที่ผ่านมานะเป็นยังไงบ้างครับสถิติของผู้พิการที่มาใช้บริการครับเชิญครับ
5: ครับผมเดี๋ยวตอนนี้จะขออนุญาตเปิดสไลด์ให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยนะครับจะได้เข้าใจได้ง่าย
0: ครับ
5: ขอบคุณ
0: ครับแล้วก็สายด่วนคนพิการนะครับที่สายด่วนคือ1479ที่ทุกท่านสามารถโทรเข้ามาร่วมนะปรึกษานะมีปัญหาโทรได้ตลอด24 ชั่วโมงนะครับครับเชิญครับ
5: รายงานประจำเดือนมิถุนายนนะครับผมตั้งแต่วันที่1วันที่30เลยนะครับผมสถิติการให้บริการนะครับผมของเราจะมีทั้งหมดอยู่7ด้านนะครับผมก็คือด้านที่1เนี่ยจะเป็นด้านฉุกเฉินของเดือนที่แล้วไม่มีครับผมแล้วก็เดือนนี้ก็ยังไม่มีครับ ด้านฉุกเฉินยังไม่มีสายเข้ามาส่วนด้านสวัสดิการและพลเมืองนะครับผมด้านที่สองตรงนี้ยอดรวมที่แล้วจะอยู่ที่600คนนะครับผมส่วนเดือนนี้จะอยู่ที่341คนซึ่งเรื่องที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องทำบัตรต่ออายุบัตรหายไปติดต่อที่ไหนบัตรชำรุดสามารถเปลี่ยนได้ยังไงเรียกคนพิการไม่เข้าติดต่อเข้ามาเนี่ยเขาก็จะสอบถามว่าทำไมเงินถึงไม่เข้าแล้วมันต้องไปติดต่อที่ไหนแต่เบื้องต้นเราก็ต้องสอบถามว่าก่อนว่าบัตรหมดอายุหรือเปล่าหรือว่ามีการย้ายทะเบียนบ้านอะไรพวกนี้หรือเปล่าก่อนที่เราจะให้ข้อมูลเข้าไปนะครับผมแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินสงเคราะห์เรื่องลดหย่อนภาษีแล้วก็หาสถานสงเคราะห์ครับผมเพื่อให้ผู้พิการที่อย่างไรหรือว่าไม่มีผู้ดูแลได้เข้าไปพักผิงส่วนด้านที่3นะครับผมจะเป็นด้านสุขภาพเดือนที่แล้วจะอยู่ที่107คนนะครับผมเดือนนี้อยู่ที่72คนสาระที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นหาเพื่อนคุยคลายเครียดบ้างขอกายอุปกรณ์พวกรถเข็นวีลแชร์พวกที่ค้ำเดินเครื่องช่วยผู้พิการการรักษาพยาบาลครับผมด้านที่4นะครับผมจะเป็นการทางด้านการศึกษาครับผมเดือนที่แล้วจะอยู่ที่3รายเดือนนี้อยู่ที่8รายครับผมติดต่อเข้ามาเกี่ยวกับการศึกษาของผู้พิการว่าจะเป็นผู้พิการสามารถเรียนจบได้ขอไปครับผู้พิการสามารถเรียนถึงได้ระดับไหนตั้งแต่ระดับไหนนะครับครับส่วนด้านที่5นะครับผมจะเป็นด้านอาชีพและรายได้เดือนที่แล้วจะอยู่ที่192รายนะครับผมเดือนนี้อยู่ที่128รายเป็นการหางานก็เป็นการสอบถามเกี่ยวกับเงินผู้ประกอบอาชีพด้วยการฝึกอาชีพแล้วก็พวกโควต้าหวยลอตเตอรี่ของรัฐบาล
0: ครับ
5: ส่วนด้านที่6ครับผมด้านสภาพแวดล้อมและการเดินทางนะครับเดือนที่แล้วอยู่ที่19รายเดือนนี้14รายเกี่ยวกับการปรับสภาพพื้นที่อยู่อาศัยที่ตั้งศูนย์บริการคนพิการแล้วก็ขอเบอร์ติดต่อหน่วยงานปมจ.จังหวัดต่างๆอะไรพวกนี้ครับ
0: ครับ
5: ด้านสุดท้ายนะครับผมจะเป็นด้านทางกิจกรรมและสังคมเดือนที่แล้วเนี่ยจะอยู่ที่73รายส่วนเดือนนี้อยู่ที่12รายนะครับผมจะเป็นตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ลงไปประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตัวแอปพลิเคชันนี้หน้า1479นะครับผมทางสปท.ครับยอดรวมทั้งหมดนะครับผมของเดือนที่แล้วเนี่ยจะอยู่ที่994รายเดือนนี้อยู่ที่575รายก็คือยอดเพิ่มขึ้น419รายครับผม
0: ครับโอ้ก็ถือว่าเดี๋ยวอันนี้มันถึงวันที่10เนาะงั้นจะเดือนนี้จะเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าเราออกอากาศนะทั่วประเทศ อาจจะส่งผลทุกคนจะได้ยินว่าอ๋อเนี่ยโทรสายด่วน1479นะครับซึ่งทั้งรายการประเด็นโดนใจแล้วก็รายการสารฝันสู่วันใหม่ครับเป็นส่วนหนึ่งนะอย่างน้อยเนี่ยเราก็อยากให้ผู้พิการนะครับที่คืออยากให้รู้สิทธิ์เนาะเราถึงมีสายด่วนแยกเฉพาะดังนั้นเนี่ยคนพิการหรือว่าผู้ดูแลคนพิการสามารถโทรได้อันนี้เฉพาะคนพิการอย่างเดียวไหม
5: คนอื่นห้ามโทรก็โทรได้ครับผม
0: โทรได้ใช่ไหมแต่ขอเป็นประเด็นเกี่ยวกับคนพิการ
5: ใช่ครับผมเกี่ยวกับคนพิการสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยไม่จำเป็นต้องเป็นคนพิการอย่างเดียว
0: ครับอันนี้น่าสนใจหลายประเด็นที่7ประเด็นนี้นะครับอาจจะขยายชนิดนึงเรื่องของการศึกษาครับอาจจะถามคุณนะครับว่าคุณวัชรวิทย์นะครับว่าในส่วนการศึกษาที่มีคนพิการโทรมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่กี่รายก็ตามเนี่ยตรงส่วนนี้ครับการศึกษาของการเขามีสวัสดิการยังไงบ้างครับ
5: ตรงนี้ผู้พิการสามารถเรียนฟรีได้ถึงปริญญาตรีครับครับผมแล้วก็ถ้านอกจากนั้นถ้าเกินปริญญาตรีไปอาจจะมีการขอทุนเรียนครับผม
0: ครับก็คือสามารถที่จะเรียนมีทุนนะหมายถึงว่ามีทุนให้เรียนถึงปริญญาตรีถูกต้องไหมครับ
5: ใช่ครับเรียนฟรีถึงปริญญาตรีครับผม
0: เรียนฟรีถึงปริญญาตรี
5: ถ้าเกิดว่ามันยื่นปอโทอะไรไปเนี่ยเราต้องทำเรื่องของกองทุนเพื่อศึกษาต่ออ
0: ๋อเอาเบื้องต้นตรงนี้ก่อนครับสมมติว่าน้องๆที่กำลังอยู่มัธยมศึกษาปีที่6นะแล้วเขาก็จะเข้าไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยตรงส่วนนี้เนี่ยน้องๆที่เป็นผู้พิการสามารถได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อ4ปีเลย
5: ใช่ครับผม
0: ถูกต้องไหมเข้าใจถูกไหมอันนี้เขาขอที่ไหนครับน้องๆจะต้องไปขอทุนตรงไหนครับครับ
5: อันนี้เราต้องติดต่อเข้าไปที่มหาวิทยาลัยอะไรที่เราต้องการเข้าครับผม
0: ใช่ครับเขาจะมีโควต้าเลยใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับใช่ครับผม
0: ครับดังนั้นเนี่ยท่านที่ฟังรายการอยู่ขนาดนี้นะครับอยู่ในเครือข่ายของสวท.ทั่วประเทศรวมถึงวิยุ FM แต่ละจังหวัดนะครับในรายการสารฝันสู่วันใหม่ก็อย่างน้อยเนี่ยถ้ามีเด็กพิการหรือว่าน้องๆที่กำลังคือมีความฝันจะเรียนนะบางคนว่าอู้ไม่มีตังค์ไม่ต้องห่วงเลย อันนี้คือเฉพาะเลยจะมีทุนการศึกษาให้นะครับตัวนี้ก็ต้องติดต่อกับมหาวิทยาลัยที่เราไปเรียนไปสมัครเรียนเนาะตรงส่วนนี้นะครับผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายว่านั้นสามารถเรียนได้เลยถึงเรียนถึงปริญญาโทยังได้เลยแต่ก็เป็นอย่างที่ต้องขอทุนแต่เบื้องต้นเนี่ยเอาแค่ปริญญาตรีก่อนแล้วกันอันนี้คือส่วนหนึ่งนะที่โทรมาที่โทรมานี่คือจะสอบถามในเรื่องของปริญญาตรีหรือว่าเรื่องของระดับมัธยม
5: ส่วนมากจะเป็นปริญญาตรีครับ
0: โอ้แค่นี้ก็ชื่นใจนะหมายถึงบ้านน้องๆเนี่ยที่โทรเข้ามาเนี่ยสนใจอยากจะศึกษาต่อนะครับอันนี้อีกเรื่องนึงครับที่ผมเห็นเป็นประเด็นน่าสนใจคือเรื่องภาษีใช่ไหมอันนี้สอบถามมาเกี่ยวกับยังไงครับภาษีเราให้คำแนะนำยังไงบ้างครับ
5: ภาษีเนี่ยส่วนมากเขาจะติดต่อมาสอบถามว่าทางผู้ดูแลครับผมเขาจะติดต่อเข้ามาสอบถามว่าสมมติว่าเขาจะต้องการลดหย่อนภาษีเนี่ยเขาต้องทำยังไงคืออันดับแรกเนี่ยเราก็จะสอบถามเขาก่อนนะครับผมว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ดูแลหรือหน้าบัตรผู้พิการหรือเปล่าซึ่งบางคนเนี่ยเขาต้องการลดหย่อนภาษีแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ดูแลคนพิการตามกฎหมายเขาอาจจะเป็นแค่แบบเป็นผู้ดูแลแบบทั่วไปครับผมแบบว่าไม่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้ดูแลแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยดูแลผู้พิการซึ่งตรงนี้เขาจะก็จะเสียสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีไปตรงนี้เราก็จะแนะนำเนี่ยให้เขาไปปิ้นใบรับรองการเป็นผู้ดูแลผู้พิการมาให้ประธานชุมชนหรือว่าเจ้าหน้าที่เขตเนี่ยเซ็นรับรองว่าเขาเป็นผู้ดูแลผู้พิการแล้วก็ค่อยให้เขาไปติดต่อที่ศาลากลางประจำจังหวัดหรือว่าติดต่อที่ศูนย์บริการผู้พิการเพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ดูแลผู้พิการตามกฎหมายเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์การลดหย่อนภาษีครับ
0: ครับนายก็โทรมาสอบถามได้มีข้อมูลครบถ้วนในเรื่องของพิการเห็นนี่ส่วนของหน้าจอคือขึ้นประเด็นที่สนใจอันนี้มีอะไรบ้างครับครับ
5: ประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยก็คือเราจะแบ่งออกมาเป็นเคสๆนะครับผมจะมีทั้งหมด3เคสเลยก็คือตรงนี้เราจะระบุไม่ได้ทั้งหมดนะครับผมจะแจ้งเป็นข้อมูลคร่าวๆเพื่อป้องกันให้กับผู้พิการด้วยก็คือคนพิการทางการเคลื่อนไหวเนี่ยอายุ64ปีนะครับผมก็คือทางซีกขวาเนี่ยอ่อนแรงอาศัยอยู่สมุทรปราการคือต้องรับภาระดูแลบุตรอายุ30ปีซึ่งเป็นผู้พิการป่วยจิตเวชก็คือรายได้หลักเนี่ยจะมาจากเบี้ยความพิการแล้วก็เงินสงเคราะห์ครอบครัวครับผมซึ่งตรงเนี้ยครอบครัวค่อนข้างที่จะลำบากก็เลยติดต่อเข้ามาว่ามีช่องทางไหนบ้างที่จะพอเจือให้เขาได้บ้างในการเลี้ยงชีพของเขาเองเพราะว่าเขาไม่มีรายได้เลยตรงนี้ทางเราก็เลยได้แนะนำเงินสังคมสงเคราะห์ครับผมให้เขาติดต่อเข้าไปก็คือปีละไม่เกิน3ครั้งครั้งละเกิน 3,000 บาทครับผม
0: ครับ
5: แล้วก็ประเด็นที่2ก็คือคนที่การทางการเคลื่อนไหวครับผมอายุ51ปีอยู่จังหวัดตราดบ้านเนี่ยถูกวางเพลิงแจ้งความแล้วแต่คดีไม่คืบครับผมแล้วก็ได้ติดต่อร้องเรียนผ่านหน่วยงานพม.ที่จังหวัดสายด่วน21ครับผมแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ลงพื้นที่แล้วแล้วก็ผู้ร้องยืนยันว่าไม่ได้รับความช่วยเหลือจริงเลยประสานมาทาง1479ครับผม
0: ครับ
5: ก็เลยทางเนี้ยตรงเนี้ยเราก็เลยติดต่อซึ่งตรงเนี้ยมันอาจจะใช้ทนายเรารับเรื่องมาแล้วจากทางนี้ก่อนเนี่ยก็คืออาจจะใช้ทนายความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายเพิ่มเติมครับผมเราก็เลยได้ทำการประสานสภาทนายความนะครับผมเพื่อช่วยเหลือผู้พิการในกระบวนการต่อไปครับผมเพื่อให้เข้าถึงกระบวนความยุติธรรมและความเชื่อมั่นต่อหน่วยงาน
0: คร
5: ับ ส่วนเคสที่3นะครับผมจะเป็นคนพิการทางจิตใจและพฤติกรรมนะครับผมอายุ40ปีเนี่ยอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมเป็น LGBTQIA ครับผมก็คือถูกครอบครัวเนี่ยใช้ความรุนแรงทั้งร่างกายและจิตใจเลยเคยแจ้งความแล้วแต่ว่าพอตรวจมาเนี่ยเรื่องลูกนะครับผมเขาก็มีความเห็นใจพ่อแม่ถึงพ่อแม่จะกีดกันแล้วก็ทำเขาก็ไม่สามารถที่จะให้ตำรวจจับพ่อแม่ของเขาไปได้เขาก็เลยถอนแจ้งความระบบซึ่งผู้พิการรายนี้เนี่ยเขามีศักยภาพก็คือสามารถนวดแผนไทยได้แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวและถูกกีดกันไม่ให้เป็นตัวของตัวเองนะครับผมก็เลยติดต่อประสานมาที่1479นะผมเกี่ยวกับความดูแลทางด้านครอบครัวประเด็นหลักคือความดูแลในครอบครัวเนี่ยความเบาบางค่อนข้างที่จะซับซ้อนสำหรับผู้พิการแล้วก็ขึ้นจะเป็นผู้พิการที่เป็นกลุ่ม LGBTQIA เนี่ยแล้วก็ขาดโอกาสทางอาชีพเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ ซับซ้อนหน่อยในการช่วยเหลือค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อน
0: ครับ
5: ตรงนี้ทางเราก็ได้รับเรื่องแล้วก็กำลังดำเนินการ
0: ประสานงานช่วยเหลืออยู่ใช่ไหมครับตัวนี้
5: ใช่ครับผมเรา

0: มาในทางด้านสุขภาพแล้วก็ระบบช่วยเหลือเนี่ยยังมีข้อจำกัดด้านความต่อเนื่องจากประสิทธิภาพครับผมแล้วก็พบปัญหาการเข้าถึงสิทธิและการคุ้มครองโดยเฉพาะด้านกฎหมายบทบาทของสายด่วนหรือ419เนี่ยเป็นศูนย์กลางช่วยเหลือครับแต่ยังคงต้องพัฒนาเครือข่ายให้ตอบสนองได้ดีกว่านี้ครับ
1: ครับนี่ก็เป็นเรื่องรายงานประจำเดือนมิถุนาและรวมถึงกรกฎาคมซึ่งก็เพิ่ง10วันเนาะอย่าเดี๋ยวเราคงจะมี
0: กิจกรรมที่ผ่านมาด้วยครับ
1: ครับเชิญครับ
0: อันนี้เป็นกิจกรรมที่ผ่านมาของช่วงเดือนมิถุนายนนะครับผมวันที่2มิถุนายนครับนะครับผมตรงนี้ทางเราเนี่ยได้การต้อนรับศูนย์บริการคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมเข้ามาศึกษาดูงานในมูลนิธิพระมหาไทยนะครับผมแล้วก็วันที่5ของเดือนมิถุนาเนี่ยได้ทำการประชาสัมพันธ์ด้านหนู 4.9 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
1: ครับ
0: แล้วก็วันที่12เดือนมิถุนาต้อนรับอบจ.จากจังหวัดกาญจนบุรีรุ่นที่1นะครับผมเข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับผู้พิการในมูลนิธิพระมหาไทยแล้วก็วันที่16มิถุนาเนี่ยประชุมเครือข่ายอาสาสมัครอาสาสมัครรักษาเกี่ยวกับเรื่องพวกสุขภาพของสวทช.นะครับผมแล้วก็วันที่18เนี่ยต้อนรับคณะท้องถิ่นจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เข้ามาศึกษาดูงานในมูลนิธิพระมหาไทยแล้วก็ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการที่จะช่วยเหลือแล้วก็พัฒนาคนพิการในท้องที่วันที่18ถึงวันที่19นะครับผมตรงนี้เราได้ทำการจัดกิจกรรมค่ายเปิดตาเปิดใจนะครับผมสานพลังเครือข่ายตรงนี้เราก็ได้เชิญชวนผู้พิการในพื้นที่ต่างๆของชลบุรีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพนันนิคมบ่อทองตั้งเครือข่ายต่างๆในพื้นที่ชลบุรีเนี่ยครับผมเข้ามาจัดกิจกรรมเพื่อที่จะให้ผู้พิการเนี่ยได้มีแรงผลักดันแล้วก็มีกำลังใจที่จะช่วยเหลือตนเองออกไปสู้สังคมซึ่งกิจกรรมตรงนี้เราก็ได้มีการจัดอบรมกิจกรรมต่างๆให้กับผู้พิการนะครับผมได้สามัคคีกันทำแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็วันสุดท้ายเนี่ยเราได้ทำการพาผู้พิการนะครับผมไปทัศนศึกษาที่สวนนงนุชครับผมเพื่อเป็นการเปิดตาเปิดใจทางบุตรหลาน
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็วันที่19นะครับผมต้อนรับอบจ.จากกาญจนบุรีรุ่นที่2ผมเข้ามาศึกษาดูงานในมูลนิธิครับผมแล้วก็วันที่23หรือ25ต้อนรับคณะปมว.และ PR Nina Application นะครับผมในงานสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยครับผมครับของศูนย์บริการก็ประมาณนี้ครับผม
1: ครับนะศูนย์บริการก็รายงานนะครับในส่วนของการช่วยเหลือเนาะสังเกตนะคุณออยครับเรากับศูนย์บริการสายด่วน1479เนี่ยช่วยได้ทุกประเด็นนะแต่ยกตัวอย่างเคสออกมานะก็คือนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวใช่ไหม
0: ครับผม
1: นะขอเพียงแค่โทรมาหาเรานะครับ1479
2: ต้องความลืมนะคะว่าที่นอกเหนือจากคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเนี่ยก็ยังสามารถเกี่ยวกับบริษัทห้างร้านที่รับคนพิการรองานหรืออยากหางานตำแหน่งงานสำหรับคนพิการถ้าคิดไม่ออกก็โทรสายด่วน1479ได้นะคะโทรฟรีค่ะ
1: โทรพิเศษค่ะโทรฟรีนะทั้งระบบมือถือทุกระบบนะ True ASNT ก็คือโทรมาได้เลยนะฟรีนะครับก็เปิดทั้งเรียกว่าคนพิการผู้ดูแลคนพิการประชาชนทั่วไปที่เห็นคนพิการตกทุกข์ได้ยากหรือว่าเขาควรมีชีวิตที่ดีกว่านี้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเมื่อท่านฟังรายการอยู่ซึ่งแต่รายการเราไม่ใช่คนพิการใช่ไหมดังนั้นเนี่ยฟังทั่วท่านที่ฟังรายการอยู่ขณะนี้ทั้งเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์และก็เครือข่ายของวิวท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับท่านเห็นคนพิการท่านสามารถโทรได้เลยใช่ไหมถามเขาก่อนพี่มีเบี้ยความพิการเปล่าพี่ได้ตังค์หรือเปล่ามาคนก็ไม่รู้นะนี่พี่ต้อยผมเองนะเมื่อวันก่อนไปเจอคนพิการที่ตลาดรังสิตก็ไปถามเขาขายของวางกับพื้นอยู่บ้างแล้วถามอันนี้คนพิการคือเขานั่งวิวแชร์มานะแล้วก็ถามว่าได้เบี้ยคนพิการไหมเขาบอกไม่มีครับมีแบบคนพิการไหมมีแต่ไม่มีเบี้ยคนพิการบอกว่าผมพอดีผมย้ายมาอยู่กทม.นานแล้วพี่ผมเลยไม่ได้ก็อธิบายให้เขาเห็นไหมบางทีเขาทั้งนั้นที่เขาควรจะได้มาหลายปีใช่ไหมปรากฏว่าเนี่ย
0: เสียสิทธิ์ตรงนี้เลย
1: เสียสิทธิ์ไปเลย
2: นะคะจริงๆผู้พิการบางคนก็มีบัตรมีอะไรนะคะได้รับเบี้ยคนพิการแต่ไม่รู้ว่าเรามีสิทธิ์ที่นอกเหนือกว่า เบี้ยคนพิการนะคะ
1: ดังนั้นเนี่ยครับก็ต้องติดตามรายการของเราแล้วผมถึงชวนทางคุณออยนะคุณวชิรวิทย์นะครับก็มาร่วมพูดคุยกันอย่างน้อยอัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยเนี่ยผมบอกว่าเราออกรายการเนาะก็ไม่เยอะครับเรตติ้งอยู่ที่สายด่วนนะฮะ479นะโทรไปนะพร้อมรับมั้ยเขาบอกว่าวันละคือตอนนี้ก็เดือน 1,000 ใช่ไหมจากนี้ไปถ้าเกิดเดือนละเป็นหมื่นเนี่ยรับไหวมั้ยทั้งของนี
2: ้เอาไหว
0: ก็อยู่มันก็อยู่เป็นบางช่วงครับผมยิ่งแต่ว่าถ้ามีประกาศอะไรต่างๆมาจากรัฐบาลที่เกี่ยวกับคนพิการเนี่ยอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมาก็จะเป็นเงินดิจิทัล 10,000 บาทใช่ไหมผมสายไหมเนี่ยคร
1: ับ พอเป็นแจกวับมาเลยช่วงนี้ทางกองสลากก็มีให้คนพิการลงทะเบียนเพื่อจะไปขายอะไรนะลอตเตอรี่ N3 ใช่ไหม
2: ใช
1: ่ N3 นะนี่ลงทะเบียนกันได้เลยนะแต่ว่าเขาก็ลงทะเบียนแล้วครับรู้สึกว่าจะเป็นการสุ่มใช่ไหมครับว่าจะคือจะลงให้ทุกคนมีสิทธิ์ลงได้แต่ว่าไม่รู้ใครจะได้นะก็อยู่ที่ดวงอีกทีน
2: ึงใช่ค่ะ นี่เรื่องหนึ่งนะคะแต่ทุกคนมีสิทธิ์ลงนะคะ
1: งั้นทุกคนมีสิทธิ์ลงดังนั้นลงได้ก่อนเลยออนไลน์ใช่ไหมครับใครที่ฟังรายการอยู่ผู้พิการเนี่ยลงได้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูเอาว่าใครจะได้ดีกว่ายังไม่ลงเพราะว่าตอนนี้ลงได้นะครับตรงส่วนน
2: ี้อย่างน้อยเราก็ได้ใช้สิทธิ์ตัวเองไงคะได้ลง
1: นะเราใช้สิทธิ์ของตัวเองเดี๋ยวอัปเดตข่าวสารนะก็ทางสายด่วนมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ1479
0: ของทาง1479ก็จะมีอยากจะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตัวแอปพลิเคชันหน้าแล้วก็กองทุนนะครับผมที่ตอนนี้เรายังเปิดรับบริจาคอยู่เรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับกองทุนช่วยเหลือผู้พิการไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นพวกเรื่องเงินเรื่องของใช้เสื้อผ้าหน้าผมหากจะหาท่านผู้ชมหรือว่าท่านใดต้องการที่จะช่วยเหลือผู้พิการไม่ว่าจะเป็นทางด้านเงินหรือสิ่งของเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาที่1479ได้เลยครับ
1: ครับนะก็ติดต่อ1479ได้เลยบริจาคไม่รู้จะบริจาคที่ไหนนึกก็มาที่นี่ได้เลยรวมถึงใครที่บริษัทห้างร้านเนาะจ้างงานคนพิการเพราะว่าตามกฎหมายแล้ว100คนจะต้องจ้างงานคนพิการ1คน
0: คร
1: ับแล้วก็ส่งเสริมนะครับไม่ต้องเงินเข้ากองทุนนะจ้างงานไปตรงก็เงิน 1,200 ต่อปีเนี่ยจะส่งตรงมีคนพิการทันทีแต่ถ้าเกิดไปอยู่ในกองทุนจะไม่ถึงคนพิการโดยตรงนะฮะดังนั้นเนี่ยก็อันนี้รณรงค์เลยนะบอกว่าทุกท่านจะเลือกมาตราไหนก็ได้แต่ไม่เอามาตราอะไรมาตรา34เนาะอันนี้คือการเสียเงินเข้ากองทุน
2: จะเป็นมาตรา33จ้างงานโดยตรงกับผู้พิการก็ดีนะคะจะเป็นมาตรา35ในการจัดจ้างเหมาจ่ายหรือจัดฝึกอบรมก็ดีนะคะลองติดต่อสอบถามมาที่สายด่วน149ว่าควรจะทำอย่างไรแต่ถ้าเป็นมาตรา34ก็จ่ายเข้ากองทุนโดยตรงอันนี้การที่ผู้พิการจะได้ใช้จริงก็ค่อนข้างยากใช่ไหมคะ
1: ยากแล้วเงินกองทุนล้นแล้วล้นแล้ว
2: มันรู้จักไปไว้ไหนแล้วใช
1: ่นะดังนั้นเนี่ยไม่แนะนำนะคะสำหรับท่านที่ฟังรายการอยู่นะ
2: ที่ดีแล้วก็ช่วยในการสนับสนุน
1: ใช่ไหม
2: มาตรา33กับ35ค่ะ
1: ครับนะพูดถึงมาตรา33-35ก่อนที่เราจะพักเบรกนะครับตอนนี้ทางประกันสังคมเขากำลังเปิดรับลงทะเบียนสำหรับคนที่นะครับก็คือเป็นนะพนักงานเนาะใช่ไหมที่อยู่ในประกันสังคมทั้งเป็นพนักงานประจำหรือว่าจะมาตรา39เขาจะมีการเลือกบอร์ดนะบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับไอออยฝากไปทำท่านนิดนึงก่อนที่ปิดเบรกนี้ครับ
2: ก็นะคะออยขอรณรงค์ดีกว่าขอใช้คำว่ารณรงค์ให้ทุกคนไปใช้สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือคนปกติก็แล้วแต่ที่เรามีมาตรา39นะคะหรือ40นะคะหรือ33นะคะก็คือเราเป็นผู้ประกันตนนะคะเรามีสิทธิ์ในการที่จะเลือกเราไม่รู้ว่าทิศทางการจะตั้งบอร์ดเป็นทางไหนถ้าเราสนใจหรืออยากรู้ว่าสิทธิ์ประกันสังคมเรานั้นจะเป็นอย่างไรก็เราควรจะไปลงทะเบียนในการเลือกตั้งนะคะก็คือลงทะเบียนได้3ช่องทางนะคะ1ก็ในแอปSSO พัดนะคะสามารถกดลงทะเบียนในนั้นได้เลยง่ายนิดเดียวค่ะแล้วก็ทางเว็บไซต์ประกันสังคมนะคะแล้วก็ช่องทางที่3ก็คือสำนักงานประกันสังคมนะคะที่ใกล้ท่านนะคะก็จะหมดเขตในการลงทะเบียนในวันที่15นี้แล้วนะคะ
1: ครับอีกไม่กี่วันนะ15นี้นะครับนี่แล้วก็เราจะพอลงทะเบียนเสร็จแล้วจะไปตรวจสอบสิทธิ์ได้วันที่10นี่ขณะเราคุยขณะนี้นะผมได้แอป SOSSMS จากนะ1506ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมพอดีเลย
2: พอดีเลยใช่ไหมคะ
1: เนี่ย นะเอออ่ะใครท่านอาจจะได้รับ SMS จากทางประกันสังคมมาพอดีนะในช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยอัปเดตกันต่อมีข่าวสารและน่าสนใจเกี่ยวกับแวดวงคนพิการนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของทางวิทยุกระจายเสียงนะครับแล้วก็จะไปฟังในวันอาทิตย์นะครับก็ใครที่อยู่ในไลฟ์สดก็ติดตามกันต่อเนื่องกันครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
3: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: ช่วงเรื่องนี้

0: กรมประชาสัมพันธ
1: ์ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
2: ขาวเป็นคนในหมู่บ้านที่ติดยาเพื่อนของขาวมักจะเที่ยวมามั่วสุมเสพยากันเป็นประจำเพราะขาวเสพยานานๆเข้าร่างกายทรุดโทรมมีอาการประสาทหลอนสิ่งที่ตามมาคือความรุนแรงเพราะขาวทำร้ายคนในครอบครัวตัวเองหากชุมชนของคุณมีคนแบบขาวโปรดอย่าละเลยเป็นปัญหาลุกลามโทร1386สายด่วนปปส.เพื่อชุมชนสังคม
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษ
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษ
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
3: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
5: รู้โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตอนสถาบันอุดมศึกษาที่รับคนพิการมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนสถาบันการศึกษาที่รับคนพิการมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเรื่องกำหนดอัตราและรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาสถาบันอุดมศึกษาที่มีสิทธิได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศนี้ต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่รับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการเข้าศึกษาในหลักสูตรไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรีและผู้นั้นต้องไม่เคยได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศนี้ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาก่อนสำหรับรายการที่ให้การอุดหนุนประกอบด้วยค่าเล่าเรียนค่าบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นในทำนองเดียวกันกับค่าเล่าเรียนค่าบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมตามรายการที่ปรากฏในระเบียบข้อบังคับหรือประกาศของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งในทุกหลักสูตรทั้งนี้ไม่เกินอัตราต่อรายต่อปีดังนี้คณะสังคมศาสตร์ศิลปศาสตร์มนุษยศาสตร์ศึกษาศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์อุดหนุน 60,000 บาทต่อรายต่อปีคณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตรอุดหนุน 70,000 บาทต่อรายต่อปีคณะเภสัชศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์พยาบาลศาสตร์อุดหนุน 80,000 บาทต่อรายต่อปีคณะแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์อุดหนุน 150,000 บาทต่อรายต่อปีทั้งนี้ให้สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งดำเนินการประมาณจำนวนเงินและจำนวนนิสิตนักศึกษาพิการที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาในแต่ละปีเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโทรศัพท์02-354-3388หรือ www.dep.go.th เรื่องนี้ต้องรู้โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
6: ์คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: โครงการพัฒนาระบบเกษตรกรรมด้วยศาสตร์พระราชาช่วยส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรโดยรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มีความเป็นอยู่ที่ดีสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชนแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสมต่อเนื่องสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
7: เพื่อให้เกษตรกรสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชาปวงประชาเปี่ยมสุข
8: ถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าอย่าและอย่าอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์
9: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์

0: หรือภัยจากอินเทอร์เน็ตอันดับแรกก็คือภัยจากการแชทหมายถึงการพูดคุยกันทางอินเทอร์เน็ตเป็นภัยที่พบง่ายและบ่อยที่สุดซึ่งบางครั้งเราอาจกำลังสนทนาอยู่กับคนที่ต้องการแสวงหาผลประโยชน์จากเราโดยที่เราไม่รู้ตัวจึงอาจตกเป็นเหยื่อได้ภัยที่2ก็คือภัยจากการเล่นเกมออนไลน์บางเกมสอบไปในทางลามกอนาจารนำเสนอภาพที่รุนแรงบางเกมมีการขายของหลายคนเคยตกเป็นเหยื่อเพราะถูกหลอกให้ซื้อของที่อยู่ในเกมสิ่งเหล่านี้บั่นทอนสุขภาพกายสุขภาพจิตรวมถึงเสียการเรียนอีกด้วยและภัยจากการท่องเว็บคือการโฆษณาหลอกลวงขายสินค้ารวมทั้งเว็บดาวน์โหลดซึ่งอาจจะมีไวรัสติดมาด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีเว็บโป๊เว็บบอร์ดกระดานถามตอบบางเว็บอาจมีการโพสต์ข้อความชวนเชื่อหรือใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพอินเทอร์เน็ตนับเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมและใกล้ชิดเยาวชนมากกว่าสื่ออื่นช่วยให้เยาวชนสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างเท่าเทียมกับอารยะประเทศซึ่งถึงแม้จะมีประโยชน์มากมายแต่ก็ยังมีอันตรายอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลายเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดปัญหาการล่อลวงจนสร้างความเสียหายแก่ตัวเด็กที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขดังนั้นผู้ปกครองจึงควรป้องกันอันตรายจากอินเทอร์เน็ตที่จะมีต่อเด็กด้วยวิธีการง่ายๆคือไม่ควรปล่อยให้บุตรหลานของท่านเล่นอินเทอร์เน็ตตามลำพังช่วยแนะนำเด็กในการใช้อีเมลรวมไปถึง Facebook ที่สำคัญควรวางคอมพิวเตอร์ที่เด็กใช้ไว้ในที่เปิดเผยและสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงส่วนข้อเสนอแนะสำหรับผู้ใหญ่ในการใช้อินเทอร์เน็ตคือไม่ส่งหลักฐานส่วนตัวของตนเองและคนในครอบครัวให้แก่ผู้อื่นไม่ควรโอนเงินให้ผู้ใดอย่างเด็ดขาดนอกจากจะเป็นเพื่อนหรือญาติสนิทที่เชื่อใจได้จริงๆไม่นัดพบเพื่อนที่รู้จักกันทางอินเทอร์เน็ตเพื่อป้องกันการลักพาตัวระมัดระวังการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตรวมไปถึงคำโฆษณาชวนเชื่ออื่นๆเรียบเรียงโดยพรพันธ์เอี่ยมวุฒิจรุงการจตุรพิธพรนำเสนอ
1: โอกาสสำหรับผู้พิการมาแล้วเพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาสในด้านอาชีพสำหรับคนพิการกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการมีโครงการบริการให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการสนใจติดต่อได้ที่02-106-9300และในส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
2: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ดาสาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เวลาของรายการสารฝันสู่วันใหม่เวลาหมดแล้วครับพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์4โมงเย็นถึง5โมงเย็นทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์และสามารถจะติดตามรับฟังย้อนหลังได้ผ่านทางเครือข่ายยุพเด็กและสังคมแล้วก่อนผ่านขีดเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วเทกรรมวันนี้ผมขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการสารฝันสู่วันใหม่ต้องลาคุณฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่าน

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: บุกจับหัวใจบุหรี่ไฟฟ้ากลางกรุงเทพมหานครยึดของกลาง 50,000 ชิ้นมูลค่าไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทพลตำรวจเอกนิรันดรเหลี่ยมศรีรองผบ.ตำรวจผอ.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำการผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนกก3บกสอท2นำหมายค้นศาลอาญาภาษีอากรกลางเข้าทำการตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าทางออนไลน์จำนวน2จุดจุดแรกเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งซอยเพชรเกษม63แขวงหลัก2เขตบางแคกรุงเทพพบบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าทั้งที่แพ็ครอส่งลูกค้าแล้วจำนวนกว่า 50,000 ชิ้นพร้อมควบคุมตัวหญิงอายุ30ปีสัญชาติลาวซึ่งอ้างว่าเป็นแม่บ้านไว้สอบสวนจุดที่2เข้าทำการตรวจค้นบ้านหลังที่2ในซอยเดียวกันห่างกันประมาณ1กิโลเมตรพร้อมควบคุมตัวชายอายุ28ปีคนส่งของและหญิงอายุ40ปีเจ้าของบ้านมาสืบสอบสวนและตรวจยึดเงินสดประมาณ 4.8 ล้านบาทไว้ตรวจสอบจุดแรกที่เข้าตรวจค้นเป็นในส่วนของโกดังเก็บสินค้ารวมถึงเป็นจุดแพ็คของส่งของจุดที่2เป็นบ้านพักซึ่งตรวจพบเงินสดจำนวนหลายล้านบาทจากการสอบถามเงินจำนวนนี้เป็นเงินที่ใช้หมุนในการซื้อขายบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งรายนี้ถือเป็นผู้ค้าในระดับหัวจ่ายเขตชั้นในของกรุงเทพตรวจยึดตรงกลางได้ประมาณของกลางได้ประมาณ 50,000 ชิ้นมูลค่าไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store
9: และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ใครเอาของมาขวางทางเดินนี
1: ่กว่าพี่จะมาถึง
0: เป็นอะไรคะพี่หนูดูท่าทางเหนื่อย
1: ก็เมื่อครู่นี้พี่ขับรถเข้ามาในซอยมีคนจอดรถขวางทางอยู่พี่ก็เลยต้องจอดรถไว้ต้นซอยแล้วก็เดินเข้ามาบริษัทเนี่ย
0: ว้าแย่จังเลยนะคะเอ๊ะแต่พูดถึงเรื่องนี้นึกขึ้นมาได้ค่ะเมื่อเย็นวานนี้ค่ะเล็กเดินขึ้นสะพานลอยไปค่ะคนเยอะแล้วก็เดินกันช้ามากค่ะและคิดว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นบนสะพานลอยแน่ๆปรากฏว่าเดินไปค่ะเจอขอทานคนนึงนอนขวางทางอยู่ค่ะน่าสงสารมากไม่มีใครเรียกเขาเลยนะคะและก็เลยเดินเข้าไปปลุกแล้วก็เอาเงินให้เขาไปซื้อข้าวซื้อน้ำกินนะคะ
1: ทำถูกแล้วจ้ะถ้าปล่อยให้นอนอยู่แบบนั้นไม่มีใครไปเรียกคนอื่นก็จะเดินข้ามไปข้ามมาดูไม่ดีเลยนะพูดถึงเรื่องคนนอนขวางทางพี่นึกถึงสำนวนไทยขึ้นมาสำนวนหนึ่งนั่นก็คือสำนวนที่ว่ากุมภกันทดน้ำกุมภกันทดน้ำเป็นสำนวนหมายถึงผู้ที่นอนเกะกะขวางทางคนอื่นเช่นหลีกไปให้พ้นทางหน่อยคนจะเดินมานอนเป็นกุมภกันทดน้ำอยู่ได้กุมภกันทดน้ำประกอบด้วยคำว่ากุมภกันกับคำว่าทดน้ำกุมภกันเป็นตัวละครยักษ์ในเรื่องรามเกียรติ์เป็นน้องของทศกัณฐ์คำว่าทดน้ำหมายถึงกั้นหรือขวางทางน้ำคำว่าทดมาจากคำภาษาเขมรว่าตัวแปลว่าขัดหรือขวางในเรื่องรามเกียรติ์กุมภกันจำเป็นต้องช่วยทศกัณฐ์ทำศึกกับพระรามกุมภกันคิดอุบายตัดศึกโดยเนรมิตกายให้ใหญ่เท่าภูเขาแล้วไปนอนขวางทางน้ำเพื่อมีให้น้ำไหลไปถึงที่ตั้งทัพของพระรามใกล้พลของพระรามจะได้อดน้ำตายภายใน7วันเมื่อพระรามรู้อุบายของกุมภกันจึงใช้ให้หนุมานไปทำลายพิธีทดน้ำของกุมภกันเกิดการต่อสู้กันจนกุมภกันพ่ายแพ้หนีกลับเข้าเมืองไป
0: สำนวนกุมภกันทดน้ำหมายถึงผู้ที่นอนเกะกะขวางทางคนอื่นเหมือนกับที่เล็กไปเจอคนที่นอนเป็นกุมภกันทดน้ำอยู่บนสะพานลอยเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ะน้องเล็กจ้ะพี่ถืออยู่ในมือไม่หนักแล้วจ้ะ
0: อุ๊ย
1: พี่เห็นพี่ยังหนักแทนเลย
0: ว่าแล้วว่าทำไมเมื่อยๆค่ะพี่หนูงั้นเล็กขอไปจัดการกับเอกสารพวกนี้ก่อนนะคะไปแล้วค่ะ

0: เหลืองคนสุดท้ายนะคะแต่วันนี้เป็นตอนที่12ค่ะตอนที่กำลังตื่นเต้นเร้าใจแล้วก็หวาดเสียวแบบสุดๆเลยนะคะสำหรับศักดิ์สุริยันค่ะคุณจิตเรน
1: ครับตอนนี้ก็เดินทางลึกเข้ามาทุกทีเจอสิ่งต่างๆมากมายแล้วก็จบไปอีกเรื่องกับเรื่องของช้างนะครับ
0: ใช่ค่ะก็เป็นการจบแบบคิดว่ามันคงจะผ่านไปได้ลำบากนะคะแต่มันก็ผ่านไปได้ลำบากจริงๆเพียงแต่ว่าโชคยังช่วยเนาะซึ่งเดี๋ยวศักดิ์สุริยันนะก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะผ่านไปได้อย่างไรแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะต้องตามตัวของสองสามีภรรยาชาวเยอรมันต่อไปนะคะเกือบและอีกนิดนึงใช่ไหมคุณจิตเรน
1: ใช่ครับอีกนิดนึงของในเล่มนะครับแต่ว่าไม่ใช่อีกนิดนึงของพวกศักดิ์เลย
0: ความอะไรนะความบัวยังไม่ทันจะหายความร้อยเอกเรืองจะมาหายอีกแล้วค่ะ
1: เรื่องใหญ่นะครับเนี่ยเนี่ย
0: นั่นน่ะสิสองคนนี่ยังหาไม่เจอเลยร้อยเอกเรืองจะหายไปอีกแล้วเอ๊ะหายไปพร้อมกับสีฟ้าหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ค่อยแน่ใจตอนที่ผ่านๆมาเนี่ยบางทีเรามักจะบ่นอยู่เสมอนะว่าแบบเล่มนี้นี่ไม่ค่อยเห็นร้อยเอกเรืองเลยบางทีก็หายไปเลยทั้งเล่มนะคะแต่รู้สึกว่าเล่มนี้มีซีนเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็น่าจะมีเรื่องรักๆหวานๆของร้อยเอกเรืองด้วยก็ต้องลุ้นกันต่อนะคะว่าจะสมหวังหรือไม่หรือว่าจะหวาดเสียวหรือไม่นะคะกับการหายของร้อยเอกเรืองแต่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาฟังความรู้สึกของศักดิ์กันก่อนดีกว่าเพราะว่าในช่วงที่ผ่านกลางโครงช้างครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวคุณจิตรินจะเล่าให้ฟังค่ะไปกันเลยค่ะ
1: จนกระทั่งบัดนี้ข้าพเจ้าก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าข้าพเจ้ารอดชีวิตจากการถูกเหยียบถูกชนหรือถูกต้นไม้ล้มทับตายในครั้งนั้นมาได้อย่างไรบางทีอาจจะเป็นด้วยความคุ้มครองของกอไผ่เหล่านั้นและบางทีมันก็อาจจะเป็นเพราะยังไม่ถึงคราวเคราะห์ร้ายอย่างไรก็ดีในที่สุดเหตุการณ์อันเต็มไปด้วยความหวาดเสียวเหล่านั้นก็ผ่านไปมันกินเวลาเพียงนาทีเศษๆเท่านั้นแต่มันก็นานชั่วกับชั่วกันในความรู้สึกของข้าพเจ้าอีกครั้งหนึ่งป่าทั้งป่าเหลือแต่ความเงียบเชียบว่างเปล่าราวกับคนเราตื่นจากฝันร้ายเพียงแต่ต้นไม้ที่หักโค่นอยู่ระเนระนาดและกลิ่นสาบที่ยังล่องลอยอยู่ในอากาศเท่านั้นที่ยืนยันว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความจริงข้าพเจ้าวิ่งตรงไปทางทิศซึ่งได้ยินเสียงปืนของตะเกิ้นเป็นครั้งสุดท้ายทันใดที่พ้นจากกอไผ่ซึ่งขวางหน้าอยู่ก็เผชิญกับร่างทะมึนของพญาช้างสารอีกตัวหนึ่งในระยะเกือบไม่ถึง5ก้าวความกระทันหันของเวลาและกระชั้นชิดของระยะทำให้ไม่สามารถจะตัดสินใจอะไรได้นอกจากปล่อยให้เป็นหน้าที่ของความเคยชินตามสัญชาตญาณ
0: ริกบี้470ที่อยู่ในมือของศักดิ์ยกขึ้นเกือบผ่านท้ายยังไม่ทันประทับสนิทกับบ่าดีกระสุนทั้งลำกล้องซ้ายและขวาก็ลั่นออกไปเกือบจะในจังหวะเดียวกันศีรษะอันมหึมาซึ่งเป็นเป้าหมายสะท้อนกลับไปนิดหน่อยเพราะแรงปะทะแต่แทนที่ร่างอันมหึมาของมันจะสุดหวบอย่างใจหมายพญาโคชสารตัวนั้นยังคงยืนอยู่อย่างที่ศักดิ์ได้พบมันในพริบตาแรกศักดิ์หักผ่านท้ายสลัดปลอกกระสุนออกแล้วก็บรรจุใหม่พรางกระโดดเลี่ยงออกไปทางหนึ่งเขาตั้งใจจะยิงซ้ำแต่ครั้นแล้วศักดิ์ก็ได้คิด แล้วก็ลดปืน

0: พราะช้างตัวนั้นตายแล้ว
1: ข้าพเจ้ารู้ได้จากอาการแน่นิ่งไม่ไหวติงไม่ขยับขยื่นเคลื่อนไหวของมันศีรษะอันใหญ่ปานขอบกระด้งลดต่ำสองรูกระสุนที่เหนือน้ำเต้าปราศจากโลหิตงาอันยาวทั้งคู่ที่ทิ่มติดอยู่กับพื้นดินข้างหน้าข้างหนึ่งย่อเพราะอาการสะเทือนที่ได้รับจากแรงปะทะของกระสุนทั้งสองนัดในอึดใจต่อมานั่นเองข้าพเจ้าจึงได้เหตุผลว่าต้นไม้สองต้นนั่นเองที่ทำให้ร่างของมันทรงตัวอยู่ได้ข้าพเจ้าไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันตายมาแต่เมื่อใดแต่จากหางที่ด้วนและแผลค่อนข้างใหญ่ที่ริมทวารของมันยืนยันปราศจากข้อสงสัยว่าพญาโคจรสารที่ยืนตายตัวนั้นคือไอ้แปร
0: ไอ้แปรตายแล้วแต่มันยังยืนอยู่ได้นี่เป็นเรื่องที่เกือบเหลือวิสัยที่จะเชื่อว่ามันเป็นความจริงแต่ภาพที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าก็เป็นประจักษ์พยานว่าสักมิได้ฝันไปไอ้แปรมันอาจจะตายมาแล้วตั้งแต่เมื่อคืนหลังจากโดนกระสุนปืนของสักตามที่ตะเกิ้นได้พยากรณ์ไว้แต่ว่าตะเกิ้นอยู่ที่ไหนสักวิ่งผ่านซากช้างตัวนั้นไปได้ไม่กี่ก้าวเขาก็ต้องหยุดชะงักเมื่อเจอเข้ากับซากของช้างตัวใหม่เป็นแม่ช้างแปลกขนาดใหญ่ที่นอนตะแคงอยู่ข้างกอไผ่กอหนึ่งจากแผลที่ปรากฏอยู่ที่หูบอกให้สักรู้ว่ากระสุนของตะเกิ้นเข้าที่ไหนลักษณะที่นอนเห็นได้ว่ามันล้มลงทันทีหลังจากถูกยิงกระสุนซึ่งเข้าสมองคงจะทำให้ตายขาดที่เพราะไม่มีร่องรอยว่ามันได้ดิ้นรนแต่ประการใดแต่ปัญหาก็คือตะเกิ้นอยู่ที่ไหนสักได้แต่วิ่งพร่านไปตามบริเวณที่นั้นเขาหวาดเกรงแล้วก็หวั่นกลัวว่าวินาทีหนึ่งวินาทีใดต่อไปอาจจะเจอซากอันแหลกเหลวหาชิ้นดีไม่ได้ของกระเหรี่ยงชราที่ถูกขยี้จมดินหรือเรี่ยราดอยู่ณที่หนึ่งที่ใดแต่ก็ไม่ปรากฏวี่แววจนนิดเดียวด้วยความตกใจอย่างถึงขนาดสักกวาดสายตาไปรอบๆตัวแล้วก็ตะโกนเรียกตะเกิ้นจนสุดเสียง
2: ตะเกิ้น
0: ไม่มีเสียงตอบนอกจากเรียวไผ่ที่ถูกลมพัดทุกคนทุกแห่งมีแต่ความเงียบสงัดร่างอันมหึมาของไอ้แปรขัดอยู่ระหว่างต้นไม้คู่และซากของแม่แปลกที่นอนตะแคงอยู่ถัดมา
2: ตะเกิ้น
0: สักตะโกนซ้ำความตกใจทำให้สักแทบเสียสติเขาวิ่งกลับไปกลับมาอยู่ระหว่างซากช้างทั้งคู่จวนๆจะทอดอะไรตายอยากอยู่รอมารอดนั่นเองเสียงเพาะของเรียวไผ่ที่ถูกหักซึ่งดังขึ้นข้างหลัง 2-3 ครั้งทำให้สักหันกลับไปโดยเร็วด้วยความระมัดระวังตัวแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีอะไร

0: เสียงเหล่านั้นยังคงดังต่อไปจนกระทั่งสักแน่ใจว่ามันมาจากกอไผ่อันหนาทึบข้างแม่แปลกตัวนั้นเขาจึงได้ย่องกริบเข้าไปที่นั่นแล้วก็ชะโงกหน้ามองดูครั้นแล้วสักก็ถอนใจยาวอุทานออกมาด้วยเสียงซึ่งสักเองก็จำแทบไม่ได
1: ้ตะเกิ้นตะเกิ้นแกเข้าไปทำอะไรอยู่ในนั้นอะ
0: ใบหน้าอันเต็มไปด้วยริ้วรอยน้ำข่วนของกระเหรี่ยงชราไม่ปรากฏเลยว่าตะเกิ้นจำสักได้ตะเกิ้นคงหักกิ่งไผ่ซึ่งกีดขวางทางของแกออกมาจากกลางตอเรื่อยไปพร้อมกับตาที่เลื่อนลอยราวกับไม่แลเห็นอะไรและพร้อมด้วยริมฝีปากที่ขมุบขมิบแต่ไม่มีเสียงจนสักชักมีดป่าเฉาะเบิกทางแล้วก็พาตะเกิ้นออกมาพ้นจากไผ่ก่อนนั้นกระเหรี่ยงชรานั่งลงพับเพียบถอดหมวกทรงกะหลาป๋าของแกพรางเงยหน้ายิ้มอย่างไอ้อายกับสักราวกับว่าเพิ่งจำได้เป็นครั้งแรก
1: แกเข้าไปทำอะไรอยู่ในนั้นน่ะได้ยินฉันหรือเปล่าตะเกิ้ล
2: ได้ยินแต่นายเรียกครั้งแรกนาย
1: ได้ยินแล้วทำไมไม่ขานทำไมไม่ตอบเล่าม
2: ันขานไม่ออกมันตอบไม่ได้นาย
1: แล้วแกเข้าไปทำอะไรอยู่ในนั้นน่ะ
0: กระเหรี่ยงชรายกมือขึ้นเกาศีรษะพรางถอนใจ
2: ตะเกิ้นก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนายจำได้ว่าเห็นงวงนางแม่แปลกนั่นคว้าผิดหัวตะเกิ้นไปฝ่ามือเดียวต่อมาตะเกิ้นก็รู้สึกตัวว่าเข้าไปอยู่กลางกอไผ่แล้วต่อมาก็ได้ยินเสียงปืนนาย
1: ฉันก็ได้ยินเสียงปืนแค่สองนัดนางแม่แปลกนั่นโดนเข้าที่กกหูอยู่คาที่เลยอีกนัดหนึ่งแกยิงอะไรอ่ะ
2: โอ้ยตะเกิ้นจำไม่ได้นาย
1: คงจะอีกตัวกระมังแกคงหมายถึงไอ้แปร
2: อ๋อเปล่าเลยนายถ้าเกิ้นเห็นไอ้แปรยืนตายตั้งแต่เราขึ้นมาถึงแล้วกำลังเดินเข้ามาดูด้วยความสงสัยนางแม่แปรนี่มาจากทางไปไหนไม่รู้เล่นงานตะเกิ้นเลยแต่นายเอ้ยตะเกิ้นนึกได้แล้วนางแม่แปลกมีสองตัวด้วยกัน
0: ในตาของตะเกิ้นแจ่มใสเป็นประกายวาวขึ้นเมื่อคิดมาถึงตรงนี้แกหันกลับแล้วก็ออกวิ่งนำสักอ้อมไผ่ก้อนนั้นออกไปทางฟากตรงกันข้ามณที่นั้นห่างจากไผ่กอเดียวกันออกไปประมาณ10ก้าวนางช้างพังอีกตัวหนึ่งนอนศีรษะพับอยู่ในท่าคุกเข่ากระสุนเข้าหว่างตาพอดีเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรว่ามันไม่สิ้นใจก่อนที่ร่างของมันจะสัมผัสกับพื้นดินด้วยซ้ำไปกระเหรี่ยงชราถึงกับเต้นแรงเต้นกาด้วยความดีใจเหมือนเด็กที่ได้ของขวัญ
1: ทีนี้ตะเกิ้นนึกได้นัดแรกตัวนี้นัดที่สองตัวนั้นแกตั้งใจจะบอกฉันด้วยตะเกิ้นว่านางแม่แปลกสองตัวนี้กระหนาบข้างของไอ้แปรที่สิ้นใจตายแล้วตั้งแต่เมื่อคืนถึงที่นี่หรือมิฉะนั้นก็พาไอ้แปรที่หมดแรงเพราะเลือดออกมากจวนจะสิ้นใจมายืนตายคาต้นไม้สองต้นนี้อย่างนั้นเหรอตะเกิ้นไม่ได้ว่าอย่างนั้นตะเกิ้นบอกไม่ถูกว่าไอ้แปรมันตายตั้งแต่เมื่อไรแต่ดูตามรอยเลือด ตามทางที่เราตามมันมาแล้วกระสุนสองนัดนั่นของนายไม่ทำให้ไอ้แปรตายคาที่นะมิฉะนั้นเลือดของมันก็คงไม่ไหลกองต่อมาเพราะฉะนั้นสันนิษฐานกันว่าเลือดกองสุดท้ายของไอ้แปรปรากฏอยู่เหนือฝั่งห้วยนี้เพียงนิดเดียวมันก็อาจจะมาขาดใจตรงนี้แต่นี่มันมายืนขัดอยู่ระหว่างต้นไม้สองต้นนั้นได้ก็คงจะอาศัยแรงแม่แปลกทั้งคู่ช่วยกันประคองมาจนถึงที่นี่นั่นเอง
0: การสันนิษฐานของตะเกิ้ลเต็มไปด้วยความจัดเจนที่แกเคยผ่านมาแล้วเป็นเวลาช้านานฉะนั้นเมื่อหาเหตุผลและหลักฐานอื่นยืนยันไม่ได้สักก็ไม่ได้มีท่าทีจะขัดแย้งกับตะเกิ้ลทั้งคู่เดินย้อนกลับไปที่ไอ้แปรอีกครั้งเพื่อพิจารณาดูให้แน่ชัดไม่มีปัญหาเลยว่าแผลที่มันได้รับจากกระสุนปืนสองนัดแรกของสักที่ตรงทวารนั้นมีความสาหัสอาจจะทำให้มันถึงแก่ความตายในขณะหนึ่งขณะใดนับแต่บนสันเนินที่ถูกยิงเรื่อยมาจนกระทั่งถึงที่นี่สักไม่สามารถจะยืนยันในข้อเท็จจริงนั้นแต่ที่แน่นอนอย่างหนึ่งซึ่งสักมั่นใจก็คือว่าในขณะที่สักปล่อยกระสุนสองนัดนั้นไอ้แปรตายแล้วแต่เพื่อความไม่ประมาทตะเกิ้ลลงมือวัดฝ่าเท้าของมันเปรียบเทียบกับรอยที่ปรากฏอยู่ตามหาดทรายเพื่อให้แน่ใจว่านี่คือไอ้แปรอย่างปราศจากข้อสงสัยและจากการสำรวจโดยถี่ถ้วนของทั้งคู่ปรากฏว่าที่ข้อเท้าถูกล่ามโซ่ถูไถมาช้านานกระทั่งโซ่นั้นเป็นสนิมผุกร่อนหลุดไปเองสักและตะเกิ้ลช่วยกันตรวจดูต่อไปเพื่อหาสาเหตุว่าอะไรทำให้มันกลายเป็นช้างที่เกเรและเต็มไปด้วยความอาฆาตมาดร้ายมนุษย์โดยไม่เลือกหน้าว่าเป็นใครภายหลังที่พยายามอยู่นานจึงพบเหตุผลและหลักฐานดังกล่าวสิ่งนั้นก็คือแผลที่ข้างหูขวาของไอ้เป๋แผลนั้นเต็มไปด้วยหนอนและเหม็นเน่าเมื่อสักและตะเกิ้ลเอาไม้แยงเข้าไปดูก็ปรากฏว่าเป็นรูลึกกว่าคืบไม่ต้องสงสัยเลยว่าในชีวิตตระเวนป่าของไอ้แปรมันคงจะถูกพรานชาวป่าหรือพรานเมืองก็ตามซึ่งต้องการงาอันงามถึงขนาดฝากแผลนั้นไว้แต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะเป็นแผลที่ถูกยิงระหว่างไอ้แปรเข้ารังควานหมู่บ้านก่อนหน้าที่มันจะมาพบกับสักและตะเกิ้ลก็ได้จะโดยเหตุหนึ่งประการใดก็ตามความทรมานที่มันได้รับจากแผลนั่นเองทำให้ไอ้แปรกลายเป็นเพชฌฆาตไปเจอมนุษย์เข้าไม่ได้ก็กลายเป็นคราวเคราะห์ของมันที่มาเจอสักและตะเกิ้ลซึ่งทั้งคู่ไม่เคยสนใจหรือมีอะไรเกี่ยวข้องกับไอ้แปรสักพิจารณาดูไอ้แปรที่ยืนตระหง่านเงื้อมอยู่ระหว่างต้นไม้สองต้นนั้นแล้วตายแล้วแต่ทำไมดูเหมือนไม่ตายครั้นแล้วสักก็ถอนใจในขณะที่ตะเกิ้ลได้ยินก็หันมามองดูสักสายหน้าพรางพึมพำว่า
1: ตะเกิ้ลรู้ว่านายคิดอะไรแต่มันก็ช่วยไม่ได้เราไม่ทำลายมันไอ้แปรก็เอาชีวิตเรา
0: ตะเกิ้ลตรงเข้าไปลองวัดดูงาอันยาวซึ่งปราศจากตำหนิแล้วตะเกิ้ลก็นิ่งเหมือนคิดคำนวณอะไรอยู่สักครู่จึงพูดต่อไปว่า
1: ถ้าเป็นอย่างสมัยก่อน
2: และเราล่าช้างเอางานะตะเกิ้นเองก็คงจะไม่คิดอะไรมันเรื่องของสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กเรื่องของสัตว์ประเสริฐทำลายสัตว์เล็กแต่นี่เราฆ่าไอ้แปรตายแล้วเราก็จะต้องทิ้งมันไว้ที่นี่งาหรือสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่างาเพียงใดเราก็เอาไปไม่ได้แต่นายอย่าลืมว่าความตายของไอ้แปรนี่แหละคือการอยู่ของเรา
0: สักเข้าใจความหมายของตะเกิ้นดีแต่แม้กระนั้นภาพทั้งหลายแหละที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าก็ชวนให้สะอึกไปได้ภาพของไอ้แปรที่ยืนตายภาพของนางแม่แปลกสองตัวซึ่งเข้ากระหนาบข้างที่ช่วยกันประคับประคองออกมาจากสันเขาจนถึงที่นี่ใครบอกว่าความรักและการช่วยเหลือมีได้แต่เฉพาะระหว่างมนุษย์ใครบอกว่าเพศที่อ่อนแอที่สุดไม่อาจเสียสละเพื่อเพศที่แข็งแรงได้มันอาจจะเป็นภาพที่อยู่ในความทรงจำของศักดิ์ไปอีกนานและเป็นภาพที่นึกขึ้นมาทีไรก็อดสะเทือนใจไม่ได้จนกระทั่งบัดนี้ทั้งคู่ชวนกันออกจากบริเวณที่เต็มไปด้วยความเศร้าสลดและสังเวชใจแล้วก็ย้อนกลับมาที่ลำห้วยอีกครั้งนั่งลงพักอยู่อึดใจใหญ่โดยไม่ได้พูดจาอะไรกันเลยครั้นแล้วจึงเริ่มออกเดินทางกลับไปยังหนองน้ำที่นัดร้อยเอกเรืองกับสีฟ้าไว้แต่ด้วยความประหลาดใจเมื่อมาถึงทั้งคู่พบบริเวณนั้นว่างเปล่าไฟกองหนึ่งยังคุกรุ่นอยู่พร้อมด้วยเศษมันและก้างปลาที่โยนทิ้งเรี่ยราดอยู่โดยรอบแต่ก็ไม่ปรากฏร่องรอยของสีฟ้าไม่ปรากฏวี่แววของร้อยเอกเรืองยุทธนาตะเกิ้นกวาดสายตาชำเลืองดูโดยรอบพรางบอกว่า
2: ตะเกิ้นจำได้ว่าเราตกลงกันแล้วว่านายทหารเรืองกับสีฟ้าจะคอยอยู่ที่นี่แม่ทำไมถึงไม่รักษาสัญญา
0: สักเองทีแรกก็คิดว่าสองหญิงชายอาจจะชวนกันไปแสวงหาน้ำซับหรือผลไม้ในบริเวณใกล้เคียงแต่ภายหลังที่กูเรียกอยู่หลายครั้งก็ไม่ปรากฏเสียงขานตอบก็ชักไม่สบายใจในขณะที่สักคิดว่าร้อยเอกเรืองมิใช่คนที่จะลืมการนัดหมายได้ง่ายๆและเว้นแต่กรณีจำเป็นจริงๆเขาจะไม่ทำลายเงื่อนไขใดๆที่ตกลงกันไว้ตะเกิ้นเองก็ร้อนรนกระวนกระวายมิได้ต่างไปจากศักดิ์ทุกคนช่วยกันสำรวจตรวจดูร่องรอยทั่วบริเวณนั้นหวั่นใจแล้วก็หวาดกลัวว่าอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดจะเกิดขึ้นแก่ร้อยเอกเรืองตามพื้นดินไม่ปรากฏรอยเท้าสัตว์หรือว่าคนที่แปลกปลอมเข้ามานอกจากรอยเท้าไอ้แปรและบริวารของมันกับรอยเท้าของศักดิ์และตะเกิ้นเองที่ทิ้งไว้อย่างไรก็ดีในขณะที่คุกเข่าพิจารณาดูรอบๆกองไฟนั่นเองตะเกิ้นเอื้อมมือออกไปอย่างรวดเร็วพรางอุทานออกมาเบาๆแล้วก็เงยหน้าขึ้นยื่นสิ่งนั้นให้กับศัก
2: ดิ์ดูนาย
0: เสียงของตะเกิ้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้นความเหน็ดเหนื่อยอิดโรยใดๆที่ได้รับในวันนั้นถึงกับหายไปเป็นปลิดทิ้งเพราะสิ่งนั้นก็คือบุหรี่ซิกาเรตที่ถูกจุดไหม้แต่ไม่ทันติดรูปร่างและลักษณะของมันอาจจะยับยู่ยี่แต่ศักดิ์ก็จำได้ทันทีจากตราของมันว่านั่นเป็นบุหรี่ของร้อยเอกเรือก
2: นี่มันหมายความว่ายังไงกันตะเกิ้นไอ้ตะเกิ้นอาจจะทายผิดแต่อย่าลืมนะนายว่ายาสูบจำเป็น และมีค่าสำหรับผู้ชายที่ติดมันอย่างนายทหารเรืองเมื่ออยู่ในป่าเนี่ยยิ่งกว่ายายแกที่ติดมากอีกยิ่งเสียกว่าการหิวข้าวแล้วทำไมนายทหารเรืองถึงทิ้งมันไว้ล่ะก็แกเข้าใจของแกว่ายังไงล่ะเข้าใจนะเข้าใจได้นายแต่ไม่รู้ว่ามันจะผิดหรือมันจะถูกตะเกิลเห็นรอยเกือกนายทหารเรืองบนขี้เถ้านั่นก็บอกได้ว่านั่งยองๆแล้วยื่นมือไปจุดยากระดกับถ่านหรือว่าเปลวไฟในกองพอปลายไม้ยังไม่ทันติดไม่ทันดูดแต่ทำไมถึงทิ้งไว้ล่ะ

0: เป็นไปได้ไม่ได้ว่าเวลานายทหารเรืองต่อยากระแรดกับทานหรือว่าเปลวไฟนั่นพอดีเห็นอะไรแปลกได้ยินอะไรผิดปกติจึงถลันลุกขึ้นอย่างที่รอยตีนบอกไว้ยากระแรดหลุดจากมือไปแต่นายทหารเรืองไม่มีเวลาก้มลงเก็บเพราะ
1: ตะเกิ้นหยุดชะงักทันทีเหมือนคิดอะไรขึ้นมาได้ก้มลงพิจารณาทิศทางที่ปลายรองเท้าคู่นั้นหันไปครั้นแล้วก็ก้าวสวบสวบปราดไปทางทิศนั้นประมาณ5นาทีต่อมาสักก็ได้ยินเสียงตะเกิ้นร้องเรียกลั่นมาจากหลังละเมาะ
2: อยู่นี่เองนาย
1: เสียงของตะเกิ้นบอกให้สักทราบดีว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดไปในความคิดของสักเต็มไปด้วยความคาดหมายแม้กระนั้นเมื่อถลันตามตะเกิ้นเข้าไปถึงหลังละเมาะนั้นและเห็นรอยเท้าที่สับสนอยู่มากมายตลอดจนชายเสื้อฮาวายชิ้นหนึ่งขาดตกอยู่สักก็อดรู้สึกเสียววาบไปตามไขสันหลังไม่ได้
2: มันจริงอย่างตะเกิ้นสงสัยเลยคนแปลกหน้าหลายคนมาแอบอยู่ที่นี่สีฟ้าคงจะออกมาด้วยธุระอะไรหรือสงสัยอยากจะดูให้รู้แน่แกคงจะถูกคนพวกนั้นกลุ่มรุมจับเสียงร้องของแกได้ยินไปถึงนายทหารเรืองขณะที่ก้มต่อยากระแรดฉะนั้นจึงทิ้งมันแล้วก็วิ่งกระโผกกระเพกจะมาช่วยเลยถูกมันกลุ่มรุมทำร้ายหรือว่าจับตัวไปด้วยกัน
1: ร่องรอยที่ปรากฏอยู่บนพื้นดินตอนนั้นแสดงว่าการต่อสู้ได้เกิดขึ้นจริงทั้งคู่แลเห็นกิ่งไม้ที่ถูกหักเห็นป่าหญ้าและเถาวัลย์ที่ราบเป็นทางไปแต่กำลังฝ่ายศัตรูเหนือกว่ามากมายคงจะทำให้ร้อยเอกเรืองและสีฟ้าไม่มีโอกาสป้องกันตัวได้เลยและการต่อสู้นั้นอาจจะเป็นไปอย่างดุเดือดแต่ก็กินเวลาสั้นเศษผ้าจากเสื้อฮาวายตัวนั้นที่สีฟ้าสวมแสดงว่าหล่อนพยายามเพียงใดในการที่จะเอาตัวรอดและกระสุนปืน 2-3 นัดของร้อยเอกเรืองที่ยังไม่ได้ยิงซึ่งกลิ้งอยู่บนพื้นดินก็แสดงว่าเขาไม่สามารถจะใช้ปืนให้เป็นประโยชน์ได้แต่ใครเล่าคือบุคคลเหล่านั้นปัญหาข้อนี้สักและตะเกิ้นหาคำตอบได้ทันทีจากรอยเท้าเปล่าที่ปรากฏว่าคนร้ายคงจะเป็นชาวป่าชาวเขาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภูมิประเทศแถบนั้นเองแต่ว่าต้องการอะไรจากหญิงชายคู่นั้นเรื่องนี้สักและตะเกิ้นก็จนปัญญาไม่สามารถที่จะหาเหตุผลและคำตอบได้แต่ก็ไม่จำเป็นในปัจจุบันเพราะปัญหาเดียวที่เผชิญหน้าอยู่ในขณะนั้นคือเร่งติดตามให้พบร้อยเอกเรืองและสีฟ้าทันท่วงทีก่อนที่อันตรายร้ายแรงใดๆจะเกิดขึ้นบนพื้นดินซึ่งปกคลุมไปด้วยใบไม้หญ้าและเงาสลัวเช่นนั้นเป็นการลำบากอย่างยิ่งที่จะสังเกตเห็นร่องรอยใดๆซึ่งคนร้ายเหล่านั้นทิ้งไว้แต่ทันใดที่พ้นจากชายป่าเข้าไปนั่นเองตักเกิ้นก็ร้องออกมาเบาๆด้วยความตื่นเต้นขณะเดียวกันสักก็เห็นตักเกิ้นก้มลงหยิบสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาแล้วก็ส่งให้สัก
0: ทั้งสองคนยังไม่เป็นอะไรได้นายทหารเรืองก็คงไม่ได้ถูกมันมัดไม่งั้นก็คงทิ้งไอ้นี่ไว้เป็นเครื่องหมายให้เรารู้ไม่ได
1: ้สิ่งนั้นคือเศษกระดาษซึ่งฉีกจากมวนบุหรี่ซิกาเรตเป็นชิ้นเล็กๆโปรยไว้ในระยะห่างๆนั่นเป็นสิ่งเดียวที่ร้อยเอกเรืองสามารถจะทำได้ในบริเวณซึ่งมีแต่ต้นไม้ใหญ่ปราศจากเถาวัลย์ป ราศจากพุ่มไม้ข้างทางที่เขาจะเด็ดใบหรือหักกิ่งเป็นสัญญาณไว้เครื่องหมายเหล่านี้เองที่จะช่วยให้การติดตามของสักและตะเกิ้นเป็นไปอย่างรวดเร็วมันนำทั้งคู่ผ่านดงใหญ่ไปจนกระทั่งถึงเชิงเขาแห่งหนึ่งต่อจากนั้นทางเข้าซึ่งเกือบแลไม่เห็นแนวก็เลี้ยวตามชายเนินที่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปผ่านไหล่เขาที่ปกคลุมไปด้วยหมอกลงไปสู่ที่ราบอีกแห่งหนึ่งซึ่งมีลำธารผ่านกลางเลี้ยวไปทางฝั่งหนึ่งของลำธารสายนี้ได้สักครู่เดียวทางคู่ก็พบกองไฟอันเป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าคนร้ายเหล่านั้นได้หยุดพักที่นี่เป็นครั้งแรกทั้งฟืนและถ่านอาจจะมอดแล้วแต่ความอุ่นของมันแสดงให้รู้ว่าคนพวกนั้นพาร้อยเอกเรืองยุทธนาและสีฟ้าล่วงหน้าไปไม่นาน

0: และที่นี่อีกเหมือนกันที่พบร่องรอยที่ปรากฏอยู่รอบกองไฟว่าสองหญิงชายคงจะพยายามดิ้นรนต่อสู้ไปสู่อิสรภาพอีกครั้งเพราะปรากฏจากรอยเท้าของร้อยเอกเรืองว่าถูกลากถูลู่ถูกังและผมปลอยหนึ่งของสีฟ้าตกอยู่แถวๆนั้นกระเหรี่ยงชราหยิบผมปลอยนั้นขึ้นมาดูแล้วก็พึมพำด้วยเสียงที่เลื่อนลอย
1: แม่หนูกับนายทหารเรืองควรจะใจเย็นสักหน่อยนะรู้อยู่แล้วว่าน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟทำไมถึงพยายามใช้กำลังแทนที่จะใช้ปัญญา
0: ตะเกินม้วนขมวดผมปล่อยนั้นยัดใส่กระเป๋าแล้วก็ลุกขึ้นช้าๆทั้งสีหน้าและในตาบ่งบอกความกังวลอย่างเห็นได้ชัด
1: เอารีบกันเถอะนายกระดาษยากระดาษของนายทหารเรืองคงจะหมดซองแล้วหรือไม่ตอนนี้ก็คงถูกมันมัดมือโอกาสของเราที่จะตามทันอยู่ก่อนค่ำเท่านั้น
0: สักคิดว่าข้อสันนิษฐานของตักเกิลคงจะตรงกับประการหลังมากกว่าเพราะว่าถ้าร้อยเอกเรืองยุทธนาเป็นอิสระเขาก็อาจทำเครื่องหมายอย่างอื่นทิ้งไว้ได้แต่ตลอดทางที่ผ่านไปไม่ปรากฏว่ากิ่งไม้ข้างหน้าถูกหักหรือมีร่องรอยอื่นใดฉะนั้นก็เป็นธรรมดาที่ตะเกินจะต้องใช้สายตาและความชำนาญป่าของแกอย่างหนักในการติดตามระยะนั้นแต่ก็นับว่าเป็นโชคดีที่ภูมิประเทศแถบนี้พื้นที่เป็นดินปนทรายแทนที่จะเป็นหินหรือลูกรังฉะนั้นไม่ว่าพวกเหล่าร้ายจะพยายามเดินทางลัดเหมือนเร่งให้ถึงที่อยู่ของมันสักเพียงใดรอยเท้าของมันก็ไม่พ้นจากสายตาอันคมของตะเกิ้นไปได้หลายแห่งพบรอยรองเท้าของร้อยเอกเรืองยุทธนาที่ลากไปตามพื้นดินเหมือนกับว่าเขาหมดแรงแต่ว่ากำลังแข็งใจเดินหรือว่าถูกฉุดกระชากลากตัวไปและหลายแห่งก็เหมือนกับว่าเป็นรอยสุดลงคุกเข่าแล้วก็นั่งจนกระทั่งอีกราว10กิโลเมตรต่อมาและพระอาทิตย์ใกล้จะลับทิวเขาซึ่งปกคลุมไปด้วยหมอกอยู่ข้างหน้าปรากฏว่าลำธารสายนั้นเลียบข้างเชิงเขาใหญ่ลูกหนึ่งเข้าไปโดยที่ยังไม่ได้ระแคะระคายวี่แววของผู้ที่กำลังติดตามเลยนอกจากรอยเท้าที่ทิ้งไว้แม้แต่ตะเกิ้นเองก็อดอ่อนอกอ่อนใจไม่ได้
1: แล้วเวลาอีกเกือบไม่ถึงชั่วโมงนายพระอาทิตย์ตกดินเมื่อไรเราก็หมดหวังที่จะทันกันในวันนี้โอ้ยให้อีกคืนล่วงไปรุ่งขึ้นยังไม่รู้กันเลยว่าพวกนั้นจะพานายทหารเรืองกับแม่หนูสีฟ้าไปไหนตะเกินไม่แน่ใจด้วยซ้ำไปว่าเราจะพบรอยตีนมันอีกหรือไม่โอ้ยเพราะยิ่งใกล้เขาเข้าไปยิ่งแลไม่เห็นขึ้นทุกที
0: ในที่สุดแสงแดดซึ่งปรากฏอยู่ตามทิวเขาและเหนือยอดไม้ก็ค่อยๆอันตรธานไปเป็นลำดับขณะที่ทางเท้าเส้นนั้นวกออกจากป่ากลับมาสู่ลำธารอีกครั้งแม้แต่แสงสว่างของประกายซึ่งสะท้อนขึ้นมาจากพื้นน้ำก็พลอยหายไปกระเหรี่ยงชราเดินช้าลงช้าลงทุกทีสีหน้าก็เปลี่ยนไปเป็นลำดับทันใดที่ถึงฝั่งนั่นเองตะเกิ้นก็หยุดพึมพำออกมาด้วยเสียงเศร้าๆจนสักถึงกับอดใจหายไม่ได้
1: เท่านั้นเองนายสำหรับวันนี้รุ่งขึ้นยังไม่รู้ว่าจะมีอะไร
0: เกือบไม่ทันที่กังวานเสียงของตะเกิ้นจะหายไปเสียงปืนนัดหนึ่งก็ดังขึ้นทางชายเขาต้นลำธารสายนั้นเสียงของมันฟังดูแปลก พราะความกระทันหันของเวลาที่เกิดขึ้นแปลกเสียจนสักปราศจากความตื่นเต้นหรือตกตะลึงพรึงเพริดแต่ประการใดจนกระทั่งกังวานก้องสะท้อนหายไปตะเกิลจึงกลายเป็นเครื่องยนต์กลไกที่กระปรี้กระเปร่าขึ้นมา
1: เสียงเปิดในทหารเรืองตะเกิลทำได้มาทางนี้นาย
0: ตะเกิลออกหน้านำศักดิ์วิ่งตามฝั่งลำธารขึ้นไปที่ชายเขาทันทีตามทางด่านซึ่งเต็มไปด้วยร่มเงาปกคลุมมืดครึ้มขึ้นทุกขณะจากการคะเนของตะเกิลจากการคาดคะเนประกอบกับลักษณะภูมิประเทศที่เป็นอยู่ระยะทางที่เสียงปืนนั้นดังมาประมาณไม่ต่ำกว่า2หรือ3กิโลเมตรและเชิงเขาซึ่งปกคลุมไปด้วยป่าไผ่ทางฝั่งซ้ายของลำธารเป็นที่หมายแต่ทั้งคู่ก็ชวนกันวิ่งไปได้ไม่ถึงครึ่งทางก็พอดีมืดลงมองไม่เห็นอะไรอีกต่อไปนอกจากประกายจากพื้นน้ำในลำธารซึ่งต้องแสงดาวและสีขาวของท้องฟ้าเบื้องบนชั่วขณะหนึ่งความมืดอย่างแลไม่เห็นหนทำให้ศักดิ์และตะเกิ้นเสียเวลาหาทางอยู่นานครั้นแล้วตะเกิ้นก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่ยึดแนวฝั่งลำธารเป็นที่หมายเรื่อยไปแทนที่จะถือตามทางด่านศักดิ์เดินแต่แม้กระนั้นก็เผชิญกับพุ่มไม้กอหนามและเถาวัลย์แล้วก็เสียเวลาในการเฉาะทางอย่างระมัดระวังไปไม่น้อยเหมือนกันประมาณเกือบ2ชั่วโมงต่อมายอดเขาอันตระหง่านเงื้อมซึ่งปรากฏอยู่ตรงหน้าแล้วก็เหนือศีรษะขึ้นไปในขณะที่ศักดิ์และตะเกิ้ลก้าวออกจากป่ารกเข้าไปในบริเวณป่าไผ่ซึ่งมืดและเงียบกระเรียงชราชะงักหยุดอยู่หน่อยนึงพรางเงียบหูฟังแต่ก็ไม่มีเสียงอะไรกระโตกกระตากจนศักดิ์รู้สึกประหลาดใจ
2: โดนจับอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่พ้นจะถูกจับโดนใครสักคนเนี่ยแหละจับไปแต่คงจะไม่พ้นใครไปได้นะครับนอกจากขมุไฟที่เราพูดกันตั้งแต่ต้นเรื่องแหละ
0: น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าเขาคือขโมยไฟซึ่งก็มีความร้ายกาจมีความโหดเหี้ยมเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะคะแต่ครั้งนี้นะคุณจิตรินก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ร้อยเอกเรืองเนี่ยคงไม่ได้เงียบเหงาม
2: ีเพื่อนโดนจับไปด้วย
0: แน่นอนค่ะก็เป็นช่วงเวลาที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกับสีฟ้าอีกครั้งหนึ่งละเพียงแต่ว่ามันเป็นความใกล้ชิดที่ออกจะตื่นเต้นอยู่สักหน่อยนะ
2: ตุ้มตุ้มต่อมต่อมเลยแหละ
0: แล้วก็ทำให้สักแล้วก็ตะเกินออกตุ้มตุ้มต่อมต่อมตามไปด้วยนี่ละก็กลายเป็นภารกิจกระทันหันนะคะซึ่งแทรกกำหนดการของสักแทนที่จะแบบว่ารีบไปหาศาสตราจารย์ทั้งสองคนใช่ไหมสองคนผัวเมียกลายเป็นว่าต้องมาหาร้อยเอกเรืองแล้วก็สีฟ้าก่อน
2: แม่จะได้เจอกันไหมเนี่ย
0: นั่นน่ะสิกว่าจะเจอได้โอ้ตายตายตายตายแต่ว่าเราจะได้เจอขมูไฟด้วยนะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะคะติดตามตอนต่อไปค่ะผีต้องเหลืองคนสุดท้ายที่แสนสวยซะด้วยสิจะเป็นอย่างไรบ้างและนี่คือน้อยอินทนนท์นะคะกับล่องไพรค่ะ2วันใน1สัปดาห์จะมีตอนใหม่ๆมาให้คุณได้ล่องไพรกันค่ะ
2: ติดตามได้นะครับห้องสมุดหลังไมค์ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับทางเว็บไซต์และ YouTube ของไทย PBS Podcast ครับผม
0: สำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กยศ.แจ้งกรณีหักบัญชีอัตโนมัติเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาเฉพาะผู้กู้ยืมที่ค้างชำระกยศ.ชี้แจงกรณีดำเนินการหักบัญชีอัตโนมัติเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเฉพาะผู้กู้ยืมเงินที่ครบกำหนดชำระหนี้และมียอดหนี้ค้างชำระจำนวน 74,337 บัญชีกองทุนเพื่อให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาโพสต์ข้อความกยศ.ชี้แจงกรณีหักบัญชีอัตโนมัติกรณีที่มีผู้กู้ยืมเงินโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการหักบัญชีออมทรัพย์อัตโนมัติเพื่อชำระหนี้ในวันที่8กรกฎาคมกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาขอชี้แจงว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการหักบัญชีอัตโนมัติสำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ครบกำหนดชำระหนี้และมียอดหนี้ค้างชำระซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงินการหักบัญชีเพื่อชำระจะนำกลับมาเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษารุ่นต่อไปช่วยให้เยาวชนไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถเข้าถึงการศึกษาและสร้างอนาคตที่มั่นคงได้อย่างต่อเนื่องหากมีข้อสงสัยผู้กู้ยืมเงินสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กยศ. Call Center โทร02-164-888ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์บริการตั้งแต่ 8:30 น.ถึง 20:00 น.หรือรายบัญชีกยศ.หรืออีเมล info@studentloan.or.th จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่าน คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนแคบหมู
10: วิชินมาศมาดูอะไรบนโต๊ะนี่แน่คุณพ่อพี่เก่งซื้อมาจากเชียงใหม่บอกว่าเป็นแคบหมู
11: ไม่เห็นมีหมูเลย
10: นั่นสิแคบหมูหมูทำยังไงให้มันแคบหรอ
12: กาแตนี่เฉยจริงๆไม่รู้หรอกเหรอว่าแคบหมูก็คือหนังหมูทอดกรอบไง
11: ที่อยู่ในถุงเนี่ยหรอใช่ใช่จริงๆด้วยเป็นหนังหมูทอดกรอบน่ากินจังนะ
12: แคบหมูเป็นอาหารทางภาคเหนือคุณพ่อพี่เก่งเล่าให้ฟังว่าเขาเอาหนังหมูหรือหนังหมูติดมันมาทอดให้พองกรอบเอาไว้กินกับน้ำพริกหรือกินเล่นๆก็ได้กรอบๆอร่อยดี
10: แหมอยากกินจังอะน้ำลายไหลแล้วล่ะ
12: ถ้าเราทำตัวดีๆเดี๋ยวพี่เก่งพี่ก้อยก็แบ่งให้เรากินแมวอย่างเราก็กินแคบหมูได้คำว่าแคบหมูเขียนสระแอคอควายบอใบไม้หอหีบมอม้าสระอูไม่ต้องใส่ไม้แต่คูหรือไม้เอก
8: แล้วพบกันใหม่นะคะ
13: รู้รัก
14: สารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
15: เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
16: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้พบกับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ทางไทย PBS Podcast ค่ะเราจะมาติดตามมาตรการกำกับดูแลสินค้าที่ต้องมีเครื่องหมายรับรองมอก.เช่นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์เว็บไซต์ขายของออนไลน์ต่างๆเพราะว่าช่วงระยะหลังๆนี้มีปัญหาค่อนข้างมากอย่างเช่นรางปลั๊กไฟปลั๊กพ่วงหรือจะเป็น power bank หรือแม้แต่ไดร์เป่าผมที่ไม่มีมาตรฐานพอคนซื้อไปใช้แล้วมันอันตรายตรงที่ว่ามันต้องใช้กระแสไฟฟ้ามันต้องเสียบปลั๊กไฟแล้วมันเกิดการช็อตเกิดการไฟไหม้เกิดการระเบิดขึ้นส่งผลทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิตก็มีซึ่งถ้าสายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้ามันมาตรฐานมันไม่มีรอยรั่วรอยต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ควรจะช็อตคนใช้หรือผู้บริโภคที่ซื้อไปใช้เนี่ยก็ไม่ต้องมาเสียชีวิตใช่ไหมคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นจึงต้องมาติดตามเรื่องนี้เพราะว่าทุกวันนี้การค้าขายออนไลน์

0: 3 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมาซึ่งในที่ประชุมนะคะเขามีการเปิดเผยว่าปัจจุบันเนี่ยการรีวิวสินค้าและโฆษณาสินค้าที่ไม่มีมาตรฐานเป็นไปอย่างแพร่หลายค่ะโดยผู้สร้างเนื้อหาหลายรายก็ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลสินค้าก่อนที่จะรีวิวด้วยสังเกตไหมแพลตฟอร์มที่ขายสินค้าออนไลน์ต้องพูดตรงๆว่ามีทั้งเว็บไซต์มีทั้งสื่อสังคมออนไลน์ที่ขายสินค้าด้วยเพราะจากปัญหาสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มีคุณภาพอันตรายไฟดูดไฟช็อตเพราะการผลิตไม่ได้มาตรฐานไม่ได้รับเครื่องหมายรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือเครื่องหมายมอกแล้วก็ยังขายในแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งโดยมากมักจะดึงดูดผู้ซื้อด้วยการโฆษณาว่ามีราคาถูกที่น่าเป็นห่วงก็คือสินค้าเหล่านี้ถ้ามันไม่มีมาตรฐานสายไฟไม่รองรับกับกระแสไฟฟ้านะคะหรือว่าการผลิตที่แบบไม่มีคุณภาพอ่ะก็อาจจะทำให้ผู้ซื้อไปใช้ได้รับอันตรายเพราะไฟรั่วไฟช็อตได้ซึ่งที่ประชุมก็มีหลายหน่วยงานนะคะทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนค่ะเข้าร่วมรวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆด้วยในการนี้นะคะก็เป็นโครงการความร่วมมือของสภาองค์กรของผู้บริโภคร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและได้เชิญแพลตฟอร์มค้าขายออนไลน์มาร่วมในครั้งนี้ด้วยเห็นบอกว่าจะมีการเตรียมจัดทำหลักเกณฑ์การตรวจสอบสินค้าโดยเฉพาะประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอินฟลูเอนเซอร์ก็คือผู้ที่มีชื่อเสียงบนโลกออนไลน์แล้วก็พวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็คือผู้ผลิตเนื้อหาทางโลกออนไลน์เนี่ยนะคะพร้อมกับจะวางแผนจัดอบรมร่วมกับแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์เพื่อสร้างมาตรการร่วมกันแล้วก็ยังมีข้อเสนอให้นำระบบ KYC หรือ Know Your Customer มาใช้กับผู้โฆษณาเพื่อให้ระบุตัวตนแล้วก็ตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้นำสินค้ามาขายเราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะจากรองศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงดร.ยุพดีสิริสินสุขนะคะรองเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคซึ่งอยู่ในคณะทำงานชุดนี้ด้วยสวัสดีค่ะอาจารย์ยุพดีคะ
1: ค่ะสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: เห็นข่าวแล้วก็รู้สึกว่าใจชื้นขึ้นในฐานะผู้บริโภคอย่างดิฉันที่ก็ซื้อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าทางออนไลน์ด้วยเหมือนกันเนี่ยนะคะมันมีสินค้าเยอะมากอาจารย์แต่พยายามดูค่ะคือเราก็รู้ข้อมูลส่วนหนึ่งว่าจะต้องดูเครื่องหมายมอกรเนาะว่าสินค้าเหล่านั้นมีเครื่องหมายมอกรไหมแต่ส่วนมากไม่มีค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ขายทางแพลตฟอร์มออนไลน์อาจารย์แนวความร่วมมือตรงนี้เป็นยังไงคะ
1: ก็เป็นหลักคิดเบื้องต้นนะคะว่าเราเองก็ไม่ควรจะต้องมามีอันตรายหรือเสียชีวิตจากอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะซึ่งจริงๆมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือทางสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมคือสมอภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยค่ะท่านก็มีเราเรียกว่ามีสเปคนะคะที่เราเรียกว่ามอกแล้วก็มีเครื่องหมายนะคะก็มี QR code อะไรพวกนี้ค่ะเขาจะเป็นตัวเครื่องมือช่วยให้ผู้บริโภคได้รับรู้ค่ะว่าสินค้านั้นต้องเป็นสินค้าภาคบังคับนะคะที่จะต้องมีการรับต้องมีเขาเรียกว่าต้องไปขออนุญาตนะคะแล้วก็ต้องมีมาตรฐานตามที่มอกกำหนดนะคะดังนั้นกรณีที่เราไปซื้อในแพลตฟอร์มเนี่ยค่ะแต่เดิมที่ก่อนที่เราจะมีความร่วมมือกับทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยเราจะพบเลยค่ะว่าสินค้าเนี่ยไม่ได้มาตรฐานนะคะไม่มีมอกอย่างที่ท่านผู้ดำเนินรายการกล่าวนะคะทีนี้เราจะทำยังไงให้จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะคะก็เลยเป็นที่มาของการทำความร่วมมือกันกับองค์กรต่างๆนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะทางสมอนะคะสมอสำนักงานมหาวิทยาลัยกรรมทางสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะทางเอสดานะคะแล้วก็ทางสภาแล้วก็ทางตำรวจนะคะทางตำรวจที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มาคุยกันว่าเราจะทำยังไงได้ซึ่งเครื่องมืออันหนึ่งที่ทางสมอมีก็คือเรื่องของการเชื่อม API คือเชื่อมไอตัวข้อมูลนะคะหลังบ้านนะคะว่าร้านค้าที่จะมาเปิดขายบนแพลตฟอร์มเนี่ยจะต้องไปเช็คตัวเลขมอกนี้กับทางฐานข้อมูลของสมอนะคะทีนี้การเช็คเนี่ยมันต้องได้รับความก็เรียกอะไรความร่วมมือจากแพลตฟอร์มนะคะเราก็ได้มีการดำเนินการร่วมกับแพลตฟอร์มสำคัญที่อาจจะเป็นเจ้าใหญ่ๆเริ่มต้นเนี่ยค่ะ4แพลตฟอร์มนะคะก็คือที่เรารู้จัก Lazada, Shopee, LINE, TikTok อะไรพวกเนี้ยค่ะท่านก็ให้ความร่วมมือในการที่จะมาร่วมกันเพื่อจะเชื่อม API หลังบ้านแล้วก็สำหรับตรวจสอบนะคะซึ่งตอนเนี้ยเรา มีกำหนดการที่ภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะกรกฎา

0: นะคะการเชื่อมข้อมูลจะเสร็จสิ้นทำให้สินค้าที่จำหน่ายอยู่บนแพลตฟอร์มของ4หลักเนี่ยค่ะท่านจะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็จะไม่มีสินค้าที่ไม่ผ่านม.ก.เนี่ยมาวางขายในร้านบนแพลตฟอร์มนะคะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ค่ะหลังจากที่เรามีการทำแนวทางเนี่ยแพลตฟอร์มอื่นๆท่านก็สนใจนะคะซึ่งเราก็ได้ทำหนังสือซักซ้อมไปที่แพลตฟอร์มต่างๆอีกที่เหลือทั้งหมดนะคะท่านก็จะต้องปฏิบัติตามหลักการอันนี้นะคะเพื่อที่จะทำให้สินค้าบนแพลตฟอร์มท่านปลอดภัยนะคะดังนั้นตอนนี้ค่ะก็เป็นเฟสที่2นะคะที่แพลตฟอร์มอื่นๆจะต้องเข้ามาร่วมทำความร่วมมือแล้วหากการเชื่อมสำเร็จเสร็จสิ้นนะ
1: คะ
0: ก็มีเงื่อนไขที่ทางสมอท่านก็จะดำเนินการตามกฎหมายนะคะถ้าหลังจากที่ท่านเลขาธิการสมอท่านก็พูดชัดนะคะว่าถ้าหลัง1กันยานะคะเรามีการสุ่มตรวจสอบสินค้าบนแพลตฟอร์มแล้วยังพบว่ามีปัญหาเนี่ยนะคะก็ทุกแพลตฟอร์มก็อาจจะต้องถูกดำเนินการดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะอันนี้ก็จะเป็นมาตรการที่จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยค่ะได้แต่ของที่ดีๆอยู่บนแพลตฟอร์มขายแล้วก็แพลตฟอร์มก็มีความรับผิดชอบนะคะต่อผู้บริโภคนะคะแล้วก็ทุกภาคส่วนก็น่าจะวินวินด้วยกันทั้งหมดนะคะ
1: ค่ะก็คือว่าตอนนี้เนี่ยนำร่องไป4แพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์นะคะอาจารย์ Shopee Lazada TikTok Line Shopping ซึ่งอันนี้จะต้องเชื่อม API กับทางกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อดูข้อมูลของการขออนุญาตเกี่ยวกับ
0: สินค้าที่ได้รับอนุญาตม.ก.ค่ะ
1: ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคที่ซื้อเนี่ยสามารถเช็คไปได้เลยอย่างเช่นเข้าไปในแพลตฟอร์มยกตัวอย่างเช่น TikTok ดิฉันก็สามารถที่จะไปค้นหาตรงส่วนข้อมูลว่ามีมาตรฐานหรือไม่อย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ค่ะมันเป็น requirement เป็นข้อกำหนดให้เจ้าของร้านก็คือคนที่เป็นคนที่จะเอาของมาขายอะค่ะต้องไปตรวจสอบก่อนที่จะเอาของมาขายได้ดังนั้นถ้าไม่ผ่านเกณฑ์กติกาอันนี้ค่ะเขาจะเอาของขึ้นขายไม่ได
1: ้
0: ดังนั้นก็คือรับประกันก่อนขายเลยค่ะนะคะที่จะต้องเคลียร์สินค้าเนี่ยว่าต้องเป็นสินค้าที่มีความปลอดภัยอันนี้คือโดยหลักการนะคะ
1: อันนี้คือ
0: เกิดยังหลุดหายเข้ามายังมีสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางสมอท่านก็ถ้าเราทางสภาเราก็จะเคยสุ่มตรวจอะค่ะถ้ายังคงมีเราก็แจ้งไปทางหน่วยงานที่เขาทําหน้าที่บังคับใช้กฎหมายคือทางสมอท่านก็จะบังคับใช้กฎหมายแล้วก็มีการปรับหรือลงโทษตามกฎหมายที่ท่านดูแลอยู่ค่ะ
1: ค่ะเรียกว่าต้องสแกนก่อนนำไปขายในแพลตฟอร์มเลยทีเดียวนะคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะซึ่งถ้าผู้บริโภคซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เช็คย้อนกลับไปต้นทางที่กระทรวงอุตสาหกรรมก็คือจะเห็นข้อมูลเลขที่ใบอนุญาตต่างๆได้เลยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ค่ะได
1: ้
0: ค
1: ่
0: ะตรวจสอบได้ค่ะ
1: ในส่วนของการรีวิวสินค้าล่ะคะอาจารย์เพราะว่าดิฉันเนี่ยได้สังเกตเห็นนะคะว่าสินค้า1ชิ้น1ประเภทเนี่ยบางทีหลายผู้รีวิวหลายร้านค้าที่นำมาขายอันนี้จะตรวจสอบยังไงคะอาจารย
0: ์ในดังนั้นร้านค้าที่จะเอาสินค้าขึ้นนะคะก็ต้องตรวจลักษณะเดียวกัน
1: อ๋อให้ร้านค้าเป็นผู้ตรวจก่อนถ้าร้านค้าไหนปล่อยให้ผู้รีวิวสินค้านำสินค้าไม่มีมาตรฐานม.ก.มาหมายความว่าจะต้องถูกถอดออกเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็ต้องคือทั้งร้านเขาต้องสะอาดนะคะ
1: ค่ะ
0: สินค้าที่เขาจะมาขายถ้าเป็นสินค้าที่กำหนดว่าต้องมีมาตรฐานตามม.ก.ต้องเข้าขายนะคะต้องไปตรวจสอบเรื่องของมาตรฐานม.ก.อยู่แต่ถ้าไม่ได้บังคับเป็นสินค้าอื่นๆเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปดูตรงนั้นนะคะเพราะว่าเราจะเริ่มต้นกันที่สินค้าอยู่ 3-4 อย่างนะคะเช่น power bank นะคะเช่นไอ้ปลั๊กพ่วงเช่นหมวกกันน็อกเช่นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเป็นสินค้าซึ่งคิดว่ามันไม่ควรจะตายจากการใช้ power bank หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นนำร่องก่อนค่ะ
1: power bank กับปลั๊กพ่วงนี่เป็นสินค้ายอดฮิตที่ซื้อกันทางออนไลน์นะคะอาจารย์
0: ใช่แล้วเราจะได้ของที่แบบดูเหมือนเราจะระวังแต่เรื่องราคานะคะซึ่งเราไม่ทันระวังเรื่องของไอ้คุณภาพดังนั้นการที่จะต้องเอาแต่ของที่มันมีคุณภาพขึ้นมาขายอะค่ะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคถ้าเรามีทางเลือกที่มันถูกแต่มันอันตรายเนี่ยบางทีผู้บริโภคเราก็บางทีก็ชอบของถูกนะฮะ
1: ใช่
0: ใครๆก็ชอบของถูกเนาะดังนั้นจึงเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นว่าต้องเอาของดีมีคุณภาพมาขายก่อน นะคะราคาคุณค่อยมาแข่งกัน
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: สำหรับคนที่นำสินค้าไม่มีมาตรฐานมอกมารีวิวล่ะอาจารย์อันนี้มีการเสนอด้วยไหมคะ
0: ใช่ถ้าเราเจอเราก็จะแจ้งไปทางหน่วยงานเช่นสมอท่านก็ต้อง cover ตรงนี้เพราะว่าในกฎหมายของท่านที่ได้รับทราบจากท่านเลขาธิการของสมอท่านก็บอกว่าในส่วนนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณาในกฎหมายท่านก็มีการควบคุมอยู่ค่ะ
1: อืมค่ะก็คือให้หน่วยงานที่กำกับดูแลในส่วนนั้นๆไปจัดการเลยนะคะอาจารย
0: ์ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วแพลตฟอร์มจะโดนอะไรไหมอาจารย์
0: แพลตฟอร์มก็โดยหน้าที่ที่เราคุยกันของ 4-5 หน่วยงานเนี่ยค่ะก็เราก็มีกฎกติกาออกมาว่าถ้าเกิดครั้งที่หนึ่งเราก็จะมีการเตือนยังไงอะไรเงี้ยค่ะจนกระทั่งถึงที่สุดแล้วทางเอ็ดด้าซึ่งเป็นผู้regulator ใหญ่ของกรณีการดำเนินการของแพลตฟอร์มท่านก็ต้องบังคับใช้กฎหมายของท่านค่ะนะคะซึ่งมีตั้งแต่การปรับจนกระทั่งถึงการพักใช้หรือว่าการเพิกถอนใบอนุญาตอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะอาจารย์เพราะว่าความปลอดภัยต้องมาอันดับแรกแม้ว่าจะซื้อสินค้าไม่ว่าจะชนิดไหนประเภทไหนก็ตามบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะอาจารย์ยุพดี
0: ค่ะค่ะซึ่งอันนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นความร่วมมือที่ดีนะคะของแพลตฟอร์มซึ่งแล้วเมื่อเราขยายเฟส2ออกไปเนี่ยหลายองค์กรที่เป็นแพลตฟอร์มก็มาร่วมนะคะแต่อย่างไรก็ตามในเฟส2เนี่ยค่ะที่ดีเดย์1กันยายนเนี่ยค่ะก็ได้เรียนเชิญแพลตฟอร์มที่เหลือเนาะมานั่งคุยหาลือเพราะว่าท่านเลขาธิการสมอท่านก็พูดชัดนะคะว่าเอ๊ะถ้าเราไม่สื่อสารเดี๋ยวเขาจะว่าไม่รู้เราจะเป็นการกลั่นแกล้งไหมซึ่งไม่ใช่แม้ทางสภาเองเราก็จะเฝ้าระวังสภาผู้บริโภคอะค่
1: ะ
0: ก็จะคอยสุ่มตรวจสอบนะคะแล้วก็เอามาคุยกันแล้วถ้าเกิดแพลตฟอร์มไปเจอสินค้าไม่ปลอดภัยในแพลตฟอร์มไหนก็เป็นหน้าที่ของท่านที่ต้องเทคดาวนะคะเอาสินค้าหรืออะไรร้านค้านั้นต้องไม่ปรากฏอยู่ในให้ผู้บริโภคเห็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นมาตรการที่จะช่วยทำให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็ถ้าท่านไม่เอาลงเขาก็มีกฎหมายค่
1: ะ
0: เขามีกฎหมายที่จะบังคับใช้ที่จะต้องบังคับให้ท่านจะต้องทำให้แพลตฟอร์มของท่านมีแต่ความสะอาดนะคะ
1: จริงๆแล้วก็คือเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะแต่ว่าอาจารย์มันดูเหมือนว่าจะไม่มีอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่ก็ขายสินค้าเหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้จดทะเบียนเป็นลักษณะของแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์นั่นก็คือ Facebook ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือไม่ได้อยู่ในการดำเนินการช่วงนี้เลย
0: ค่ะแต่ว่าจริงๆเขาก็มีแนวคิดที่จะต้องดำเนินการเนาะเพราะว่าถ้าเกิดคุณขึ้นทะเบียนจดทะเบียนเป็นสื่อสังคมออนไลน
1: ์
0: อ
1: ่ะ
0: ในสื่อสังคมออนไลน์มันจะไม่ใช่ทำการค้าได้อย่างปัจจุบันนี้ซึ่งตอนนั้นก็กำลังคุยกันอยู่นะคะทางสภาเองกับทางเครือข่ายเนี่ยก็คุยกันอยู่ว่าตอนนี้ที่เราจำเป็นต้องฟ้องเพราะว่าส่วนหนึ่งก็มีเรื่องของกระบวนการที่จะทำให้เกิดความเขาเรียกอะไรอ่ะกลไกกติกาอะไรบ้างที่จะทำให้องค์กรเหล่านั้นนะคะที่ยังไม่ได้มาจดแจ้งในประเทศไทยเนี่ยให้มาขึ้นทะเบียนในประเทศไทยนะคะเพื่อที่อันที่หนึ่งคือเราเชื่อว่าทุกองค์กรเนี่ยถ้าทำตามมาตรฐานก็น่าจะเป็นสิ่งที่พื้นฐานเนา
1: ะ
0: ซึ่งทุกองค์กรควรจะต้องทำอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ได้ตามมาตรฐานมันก็มีกฎกติกาที่ต้องลงโทษนะคะแต่เราเชื่อว่ามันคงไม่ไปไกลถึงตรงนั้นถ้าทุกคนสามารถทำให้ระบบของตัวเองดีขึ้นนะคะ
1: แ
0: ล้วก็วินวินต่างคนต่างวินนะคะผู้โพสก็วินผู้ประกอบการก็วินนะคะแล้วเราในส่วนของเลกูเลเตอร์ก็สะดวกสบายไม่ต้องเป็นใส่บทลงโทษใดๆนะคะก็เลยคิดว่าถ้าแพลตฟอร์มไหนที่ท่านยังไม่ได้มาขึ้นทะเบียนในเมืองไทยก็มาขึ้นนะคะดิฉันเห็นเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้หลายๆแพลตฟอร์มซึ่งเราไม่เชื่อว่าเขาจะขึ้นเขาก็มาขึ้นเรียบร้อยละนะคะ
1: ค่ะถ้ามองในมุมผู้บริโภคอย่างดิฉันเนี่ยถ้าสมมติว่าจะไปถ้าสมมติว่าต่อไปนี้จะไปเลือกซื้อสินค้าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างตอนนี้ดิฉันกำลังสนใจพวก เครื่องปั่นที่เป็นหัวเล็กๆอะค่ะอาจารย์กำลังหาดูอยู่ใน TikTok น
0: ะ
1: แล้วก็พยายามหาดูเครื่องหมายมอกแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นอาจารย์แม้ว่าจะเป็นยี่ห้อดังก็ตามนะคะ
0: เดี๋ยวอันที่หนึ่งต้องเช็คก่อนนะคะว่าเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมบังคับหรือเปล่าเขาเรียกมาตรฐานบังคับหรือเปล่าเพราะบางทีถ้าสมอเขา ยังไม่ได้กำหนดเป็นมาตรฐานบังคับอะค่ะเราเรียกว่าอาจจะเป็นกำหนดเป็นแค่สมัครใจเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้บังคับเพราะว่าอาจจะไม่เข้าข่ายที่จะใช้ไอ้ตัวไอ้สัญลักษณ์มกไปติดอะค่ะต้องเช็คอันนั้นก่อนค่ะ
1: ค่ะอ
0: ย่างเราที่เราทำกันไดเป่าผมหรือ power bank หรือว่าปลั๊กพ่วงเนี่ยพวกนี้เป็นสินค้าที่มีมาตรฐานมอกบังคับอยู่ด
1: ัง
0: นั้นจึงต้องมีสัญลักษณ์ตรงนั้นค่ะ
1: คือถ้าไม่ใช่มาตรฐานบังคับก็คือไม่จำเป็นจะต้องมีเครื่องหมายมอกก็ได้แต่ว่าเราอาจจะต้องเสี่ยงเอาอย่างนี้เหรอคะอาจารย์
0: ไม่เสี่ยงเอาคือเราทางสมอก็อาจจะคิดว่ายังไม่เป็นสินค้าที่มีความจำเป็นต้องบังคับเรื่องความปลอดภัยนะคะหลายๆอย่างเลยที่ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ไปถึงการกำหนดเป็นมาตรฐานบังคับอ่ะเขาก็ยังไม่ได้บังคับเนื่องจากความจำเป็นความอันตรายของสินค้าตรงนั้นด้วยค่ะถ้าอันไหนอันตรายทางมอกสมอเขาก็จะบังคับให้ต้องเป็นมาตรฐานบังคับค่ะ
1: ค่ะเนี่ยกำลังเปิดดูอยู่เลยค่ะอาจารย์หัวปั่นนมไฟฟ้าแบบพกพา63บาทเองอาจารย์ซึ่งราคามันเย้ายวนมากแต่ว่าเนี่ยพยายามจะมองหาว่าเอ๊ะมันเป็นมาตรฐานบังคับไหมเดี๋ยวอาจจะต้องไปเช็คนะคะอาจารย
0: ์ค่ะใช่ค่ะ
1: เพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นหัวเล็กๆหรือบางรุ่นอาจจะใช้แบตเตอรี่แต่ยังไงมันก็ต้องชาร์จไฟฟ้าเหมือนกันนะคะอาจารย
0: ์ใช่ตรงนั้นนะคะถ้ามันอันนี้ก็เดี๋ยวต้องปรึกษากับทางสมอว่าเขาจะทำยังไงให้ตรวจสอบเข้าใจว่าบนหน้าเว็บไซต์ของสมอน่าจะมีบอกนะคะว่าประเภทสินค้าที่มีมาตรฐานมอกบังคับตอนนี้มันมีอยู่150กว่ารายการนะคะ
1: ไปตรวจสอบหน้าเว็บไซต์ของสมอนะคะในขั้นต้นอาจารย์คะช่วงท้ายนี้อาจารย์มีข้อแนะนำสำหรับผู้บริโภคไหมในระหว่างที่ในเดือนกรกฎาคมเนี้ยทางแพลตฟอร์มที่ขายสินค้าออนไลน์จะต้องไปดำเนินการเชื่อม API กับฐานข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อที่จะคัดกรองสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะมาวางขายบนแพลตฟอร์มต้องมีเครื่องหมายมอกประเภทที่ต้องเป็นเครื่องหมายบังคับเนี่ยค่ะอาจารย์ตอนนี้ต้องบอกได้เลยไหมคะอาจารย์ว่า Shopee เนี่ยเชื่อมต่อ API แล้วเช็คข้อมูลได้ใช่ไหมคะ Lazada TikTok แล้วก็ LINE Shopping ส่วนแพลตฟอร์มอื่นถ้ายังไม่ได้มาเชื่อมต่อ API กับการรับเครื่องหมายมอกผู้บริโภคอาจจะยังต้องเลี่ยงซื้อไปก่อนไหมคะอาจารย
0: ์ก็คงต้องดูค่ะเพราะว่าถึงแม้เขายังไม่เชื่อมแต่ถ้าเขามีระบบตรวจสอบก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ77ละน่าจะเป็นงานใหญ่ทีเดียวที่พวกเรากำลังเลือกซื้อสินค้าดังนั้นไอ้เรื่องของผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยค่ะก็อยากจะให้ดูเรื่องของมาตรฐานอุตสาหกรรมนะคะอย่าดูแต่เฉพาะราคานะคะซึ่งบางทีมันถูกจนเราไม่สามารถจะมั่นใจว่ามันจะปลอดภัยได้นะคะอย่างปลั๊กพ่วงเนี่ยมีแบบอันละไม่ถึง100อย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็กังวลมากว่าเอาไปแล้วมันจะช็อตไหมเลยไหมนะคะยังไงนอกจากดูราคาอยากให้ดูตัวสัญลักษณ์นะคะมาตรฐานอุตสาหกรรมเขามี QR code ด้วยนะคะให้เราสแกนได้แล้วมันจะวิ่งไปที่ระบบไอ้ระบบของไอ้ที่สมอค่ะระบบเดต้าเบสของเขา
1: ค่ะอันนี้ที่ฉันเคยสแกนนะอาจารย์แล้วมันจะบอกเลขบอกรุ่นบอกมาตรฐานอะไรต่างๆด้วย
0: แล้วดูว่ามันตรงกับของที่เราจะซื้อไหมเพราะว่ามันเราก็กังวลอีกนะคะเพราะว่ามันก็อาจจะก๊อปไอ้เลขปลอมไปไว้อยู่หน้าสินค้าเขาก็ได
1: ้อ๋อยังมีเลขมอกปลอมอีกโอ้โหเช็คยากเลยอาจารย์
0: ก็อาจจะก๊อปไปเพราะว่าทางสมอท่านก็เจอนะคะว่าบางสินค้าเนี่ยมีระบบเข้ามาตรวจสอบเยอะมากอะไรเงี้ยก็กลัวว่าจะมีการเอาไปแอบอ้างใช้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: อาจารย์ถ้าเจอเลขมอกปลอมนี่สามารถแจ้งไปที่สภาองค์กรผู้บริโภคได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะได้เราก็จะประสานหลังบ้านกับทางสมอค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่จริงเข้าใจว่าสมอก็มีรับร้องเรียนนะคะแต่จำเบอร์ไม่ได้ประสานมาที่สภาก่อนก็ได้ค่ะ
1: หน้า
0: เว็บไซต์สภาจะมีเราเรียกว่าเว็บพอร์ทัลค่ะให้ร้องเรียนได้ค่ะ
1: ค่ะอันนี้จะเป็นข้อมูลที่ดีเลยนะคะช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อสินค้าอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าปลอดภัยนะคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณข้อมูลมากเลยค่ะจากรองศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงดร.ยุพดีสิริสินสุขนะคะรองเลขาธิการสภาองค์กรผู้บริโภคนะคะอาจารย
0: ์ค่ะยินดีมากเลยค่ะยังไงก็เราช่วยกันเป็นปากเสียงเนา
1: ะ
0: เล่าให้เพื่อนๆฟังให้ครอบครัวฟังนะคะก็จะได้เป็นประโยชน์เราไม่ควรจะมีใครตายเพราะใช้ไดเป่าผม ค่ะเราควรจะสวยอย่างเดียวค่ะขอบคุณค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่ผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อสินค้าที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐานและก็ไม่มีสินค้าไม่มีคุณภาพหลุดออกมาวางขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์จะมีการประชุมครั้งต่อไปเพื่อเร่งที่จะประสานกับตัวแทนแพลตฟอร์มค้าขายออนไลน์ปรับปรุงระบบคัดกรองสินค้าที่จะมาขายอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะในวันที่7สิงหาคม2569นี้ยังไงรายการภูมิคุ้มกันไม่พลาดที่จะติดตามรายละเอียดมานำเสนอคุณผู้ฟังกันอย่างแน่นอนค่ะนี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันนะคะยังมีอีกช่วงนึงนั่นก็คือคิดก่อนเชื่อวันนี้เรื่องของการออกกำลังกายทำให้ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นได้อย่างไรติดตามกันค่ะ
2: ช่วงคิดก่อนเชื่อ
1: พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายนะคะจำได้ไหมคะตอนที่เราเรียนในช่วงประถมคุณครูวิชาพละศึกษามักจะสอนเราว่าให้เราออกกำลังกายเป็นประจำเพราะว่าร่างกายจะได้แข็งแรงปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าทำไมการออกกำลังกายจึงส่งผลให้ร่างกายของเราปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บทำให้คนไม่สนใจออกกำลังกายนะคะเพราะว่าไม่เห็นว่าจะมีเหตุผลอะไรที่ทำให้เราต้องออกกำลังกายเป็นประจำคือดิฉันเองเป็นคนชอบออกกำลังกายนะอย่างเช่นเต้นสัปดาห์ละ1ครั้งครั้งละ1ชั่วโมงไปวิ่งครั้งละประมาณ2กิโลเมตรคือพยายามที่จะหาทางออกกำลังกายแหละเพราะโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าการที่เรามีเหงื่อออกเนี่ยมันทำให้เราสบายตัวและความดันโลหิตไม่สูงแบบนี้เป็นต้นค่ะอาจารย์ทำไมการออกกำลังกายถึงทำให้เราไม่เจ็บป่วยง่ายๆคะ
3: บางคนไม่ชอบออกกำลังกายเลยคนบางคนชอบมากเหตุผลมันก็มีพันธุกรรมที่ต่างกันตัวพันธุกรรมเนี่ยมันเป็นบางส่วนเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของการหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้รู้สึกชื่นใจเมื่อเราออกกำลังกายแต่บางคนเนี่ยยีนหรือพันธุกรรมที่จะปล่อยฮอร์โมนพวกนี้ออกมาเนี่ยมันทำงานน้อยเขาก็ไม่รู้สึกสำคัญว่าควรจะต้องออกกำลังกายหรือเปล่าครอบครัวผมเนี่ยไม่มีใครออกกำลังกายเลยมีผมคนเดียวคือผมไม่ได้ออกกำลังกายเพราะผมมีพันธุกรรมที่ชื่นใจเวลาออกกำลังกายแต่ผมเรียนมาแล้วผมรู้ว่าการออกกำลังกายมันมีประโยชน์มันทำให้ร่างกายแข็งแรงผมแทบจะไม่เคยเป็นหวัดเลยในแต่ละปีบางคนเนี่ยตากฝนมาจะไม่สบายเพราะเขาไม่รู้ว่าพอถึงบ้านต้องรีบเอาน้ำราดหัวอาบน้ำเช็ดตัวให้อุ่นบางคนยังกลับมาก็ยังทำอย่างอื่นปล่อยให้ตัวเองเนี่ยหนาว
1: อาจารย์ถ้าอย่างนั้นดิฉันก็น่าจะอยู่ในประเภทเดียวกับอาจารย์นะเพราะว่าครอบครัวก็ไม่ค่อยมีคนออกกำลังกายเลยแต่สำหรับดิฉันน่ะชอบออกกำลังกายโดยเฉพาะตอนเรียนมัธยมต้นเป็นนักกีฬาโรงเรียนเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลพอเรียนมหาวิทยาลัยก็คือได้เรียนเต้นลีลาศเป็นนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มันไม่จำเป็นต้องมีพันธุกรรมแต่เราก็ชอบออกกำลังกายได้ใช่ไหม
3: การออกกำลังกายการเป็นนักกีฬาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันหมดนะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงว่าทำไมกระทรวงศึกษาถึงล้มเหลวในการกระตุ้นให้คนไทยเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเป็นประจำตั้งแต่เป็นเด็กทำงานไปจนแก่เพราะว่าเราจะพบว่าคนไทยเนี่ยป่วยเป็นโรคที่ไม่ควรจะเป็นเยอะมากและตอนนี้เห็นเขาบอกว่ามีงบประมาณเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเนี่ยมันเริ่มจะลำบากแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเราพยายามสร้างให้เด็กรู้ว่าออกกำลังกายแล้วมีประโยชน์ยังไงทำไมถึงบอกว่าภูมิต้านทานถึงจะดีร่างกายแข็งแรงเนี่ยเวลามีเชื้อโรคเข้ามาก็ไม่ล้มป่วยถ้าเด็กเข้าใจคนที่เข้าใจอะไรแล้วก็อาจจะทำตามก็ได้เพราะว่าอย่างกรณีอย่างผมเนี่ยผมเข้าใจผมถึงทำถ้าไม่เข้าใจเนี่ยผมก็ไม่ออกกำลังกาย
1: ที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ออกกำลังกายปั่นจักรยานสังเกตว่าปีนึงอาจารย์เป็นหวัดน้อยมากหรือแทบไม่เป็นเลยแสดงว่ามันต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างการออกกำลังกายให้ได้เหงื่อและภูมิคุ้มกันในร่างกายใช่ไหมคะ
3: องค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาย้ำเลยว่าการออกกำลังกายที่มีความเข้มข้นปานกลางอย่างสม่ำเสมอช่วยปรับปรุงการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันผ่านกลไกหลายอย่างการออกกำลังกายมันมีแบบเบาๆปานกลางและก็หนักซึ่งถ้าเบาๆเนี่ยบางทีมันก็ไม่ค่อยได้ผลถ้าหนักเกินไปอาจจะเป็นผลร้ายกับตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นต้องปานกลางสม่ำเสมอก็จะมีคำถามต่อไปว่าปานกลางสม่ำเสมอมันเป็นยังไงนะ
1: ค่ะอาจารย์มันมีงานวิจัยอะไรบ้างที่บอกว่าถ้าเราออกกำลังกายปานกลางสม่ำเสมอแล้วจะส่งผลดีกับระบบภูมิคุ้มกัน
3: มีบทความหนึ่งเรื่องการศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับการออกกำลังกายและภูมิคุ้มกันในวารสาร Psychoneuroimmunology ของปี2007วารสารนี้ชื่อแปลกดีนะ Psycho นี่คือจิตวิทยาและ Neuro นี่เกี่ยวกับระบบประสาท Immunology เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นเป็นวารสารที่ครบเครื่องเขากล่าวว่าร่างกายถูกออกแบบมาให้เคลื่อนไหวโดยการออกกำลังกายซึ่งมีการเคลื่อนไหวระดับปานกลางอย่างน้อย5วันต่อสัปดาห์ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันลดการอักเสบปรับปรุงการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดช่วยในการรักษาน้ำหนักให้เหมาะสมและส่งเสริมอายุยืนยาวคืออย่างองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่าการออกกำลังกายที่มีความเข้มข้นปานกลางเนี่ยหัวใจจะต้องเร็วขึ้นเราจะรู้สึกว่าหัวใจมันเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บแต่ไม่เหมือนกับจะกระโดดออกมาจากอกเรานะเอาแค่เต้นแรงขึ้นและหายใจถี่ขึ้นแต่ก็หายใจถี่แบบมีจังหวะผู้ออกกำลังกายจะรู้สึกอบอุ่นอาจจะมีเหงื่อออกและที่สำคัญปานกลางคือออกกำลังกายเสร็จแล้วจะพูดคุยได้เป็นประโยคสบายๆแต่ถ้าหนักเกินไปเมื่อไหร่เนี่ยบางคนพูดไม่รู้เรื่องเลยนะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าต้องออกอย่างเงี้ยอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์ซึ่งไอ้ตัวเลข150นาทีต่อสัปดาห์เนี่ยมันมีงานวิจัยเหมือนกันผมเคยพูดไปแล้ว150นาทีต่อสัปดาห์จะแบบยังไงก็ได้วันนี้ยาววันนี้สั้นแล้วมาบวกกันอันนี้ทำได้
1: อาจารย์แล้วการเคลื่อนไหวร่างกายในระหว่างที่เราออกกำลังกายเดินวิ่งปั่นจักรยานอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ยังไงคะ
3: บทความเรื่องการทบทวนผลกระทบในบุคคลที่มีสุขภาพดีและผู้ป่วยในกลุ่มอายุต่างๆต่อการออกกำลังกายแบบแอโรบิกและแบบต้านทานทั้งแบบระยะสั้นและต่อเนื่องต่อการกระตุ้นการเคลื่อนย้ายเซลล์ต้นกำเนิดบทความนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Regenerative Therapy ของปี2024ให้ข้อมูลว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเป็นตัวกระตุ้นทางสรีระวิทยาที่ทรงพลังแอโรบิกก็คือออกกำลังกายแบบวิ่งหรือขี่จักรยานหรือเตะฟุตบอลเนี่ยแอโรบิกทั้งนั้นนะมันได้ออกซิเจนเข้าไปเยอะแต่ว่าถ้าเป็นการออกกำลังกายแบบต้านเนี่ยมันเช่นการยกน้ำหนักหรือเป็นคาร์ดิโอคือคาร์ดิโอที่หัวใจจะดีขึ้นหัวใจต้องทำงานมากขึ้น
1: แล้วการออกกำลังกายมันช่วยทำให้ภูมิคุ้มกันดีได้ยังไงระบบร่างกายมันมหัศจรรย์ขนาดนั้นเหรอคะอาจารย
3: ์เขาอธิบายว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกมันเป็นตัวกระตุ้นการเคลื่อนย้ายของเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดเซลล์ต้นกำเนิดนี่มันอยู่ในไขกระดูกเราเซลล์ต้นกำเนิดมันเป็นเซลล์ที่ยังไม่บอกว่าจะเอาไปทำอะไรพอมันเข้าไปในเลือดแล้วเนี่ยมันก็จะไปอวัยวะต่างๆซึ่งถ้ามันถูกเก็บอวัยวะไหนมันก็จะถูกปรับให้ไปทำงานเป็นเซลล์ของอวัยวะนั้นในกรณีที่บางครั้งเนี่ยมันเข้าไปในเลือดแล้วมันไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันจะต้องกลายเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันมันก็จะถูกเตรียมพร้อมให้กลายเป็นเซลล์ที่เตรียมจะพัฒนาไปเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันต่างๆคือเซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยมีเยอะมีหลายแบบบางอย่างเขาเรียกว่า B เซลล์บางอย่างเป็น T เซลล์อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ากระบวนการทางภูมิคุ้มกันจะทำยังไงกับเขาเราจะต้องกระตุ้นให้มีการเอาเซลล์ต้นกำเนิดออกจากกระดูกเขาบอกว่าแรงกดหรือแรงกระแทกทางกายภาพที่เกิดขึ้นกับร่างกายเช่นการเดินหรือการวิ่งเนี่ยเท้าเรากระทบกับพื้นมันจะเกิดแรงกระแทกและน้ำหนักที่กดลงไปบนกระดูกกล้ามเนื้อข้อต่อและเส้นเอ็นเนี่ยจะเร่งการหมุนเวียนกำจัดเซลล์เก่ามีการสร้างเซลล์ภูมิคุ้มกันใหม่ๆขึ้นมาท้ายสุดเวลาเซลล์พวกนี้กระจายไปทั่วร่างกายเราเนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะไปคอยต่อสู้กับเชื้อโรคที่จะเข้ามาในร่างกายเรา
1: อาจารย์มันมหัศจรรย์มากนะนี่ไม่เคยรู้เลยว่าในกระดูกของเรามีเซลล์ต้นกำเนิดซึ่งพอเราเคลื่อนไหวเท้ากระแทกกับพื้นในขณะที่เดินวิ่งหรือเต้นมันทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของเซลล์ต้นกำเนิดไปอยู่ในอวัยวะต่างๆได้ด้วยเหรอคะอาจารย
3: ์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่นั่งเฉยๆเขาจะบอกคนที่นั่งนานๆเนี่ยนั้นวันทั้งวันจะทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นั่งทำอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่ขยับตัวมากเนี่ยภูมิคุ้มกันจะไม่ดีนะเพราะว่ามันไม่มีการกระแทก
1: อาจารย์คะแล้วการเคลื่อนไหวร่างกายแบบใดที่ทำให้มีการเคลื่อนที่ของเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดจากกระดูกไปสู่อวัยวะต่างๆได้ดีที่สุดอาจารย
3: ์พูดยากแต่ผมยกตัวอย่างง่ายๆชาวนาเนี่ยหรือชาวสวนเนี่ยเขาลงนาเขาเข้าสวนทุกวันเขาไม่เห็นจะต้องไปออกกำลังกายเลยเพราะว่าการทำงานของเขาเนี่ยเป็นการทำให้ร่างกายมันกระตุ้นอยู่แล้วใช่ไหมฮะสิ่งที่เราพูดในวันนี้สำหรับคนที่นั่งอยู่บนโต๊ะนั่งโต๊ะดังนั้นเนี่ย Google หรือยังของบริษัทใหญ่ๆที่อเมริกาเนี่ยเขาจะบังคับเลยว่าพนักงานที่นั่งทำงานเนี่ยพอครบ1ชั่วโมงจะต้องลุกไปทันที15นาทีแล้วให้กลับมาทำงานสักชั่วโมงครึ่ง
1: อาจารย์มันมีงานวิจัยอะไรอีกไหมที่มันสนับสนุนว่าออกกำลังกายเนี่ยมันช่วยให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายมันดีขึ้นนะคะ
3: มีบทความหนึ่งเรื่องแคทเคโคลามีนสเตียรอยด์และการเปลี่ยนแปลงของระบบภูมิคุ้มกันในโรคหลอดเลือดสมองตีบและโรคที่เกิดเฉียบพลันอื่นๆคือชื่อบทความเนี่ยมันไม่ได้สื่อเท่าไหร่นะแต่ว่าเนื้อหาข้างในเนี่ยมันสื่อมากบทความนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Aging and Disease ปี2014เขาให้ข้อมูลว่าเมื่อร่างกายมีการเตรียมตัวเพื่อออกกำลังกายจะมีการหลั่งสารกลุ่มแคทเคโคลามีนเช่นเอพิเนฟรินและนอร์เอพิเนฟรินสารพวกนี้มันจะเป็นสารตัวที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยเตรียมสร้างพลังงานปล่อยออกมาเช่นอย่างกรณีที่เราตกใจนะเรามีกรณีไฟไหม้ใกล้ๆบ้านเนี่ยเราสามารถยกตุ่มน้ำได
1: ้การหลั่งสารในกลุ่มแคทิโคโลมีนนี่มันดียังไงคะ
3: สารพวกนี้เช่นเอพิเนฟรินกับนอร์เอพิเนฟรินเนี่ยซึ่งสองตัวเนี่ยมันจะเป็นตัวไปกระตุ้นการเตรียมสารให้พลังงานสูงในร่างกายเราเช่น ATPพอเราจำเป็นต้องใช้ปั๊บเนี่ย ATP ที่เราจะใช้เป็นพลังงานที่จะให้กล้ามเนื้อยืดหดเนี่ยก็จะพร้อมนักกีฬาก่อนลงแข่งขันเนี่ยจะต้องวอร์มอัพเพื่อเตรียมสารพวกนี้ไว้คือนักกีฬาถ้าเป็นมืออาชีพเนี่ยเขาจะไม่ลงไปเล่นทันทีหรอกเพราะว่ามันจะไม่มีพลังการที่เขาเตรียมตัวอย่างเงี้ยมันจะมีการเคลื่อนย้ายของเซลล์เม็ดเลือดขาวหรือลิมโฟไซต์เนี่ยจากกระแสเลือดแล้วก็จากแหล่งอื่นเช่นต่อมน้ำเหลืองไปยังเนื้อเยื่อทั่วร่างกายนะรวมถึงม้ามด้วยประกอบการเนี่ยจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังของภูมิคุ้มกันการออกกำลังกายเนี่ยมันก็บอกว่ามันจะช่วยชะลอและก็จำกัดการอักเสบในร่างกายด้วยเวลาเราเกิดการอักเสบมันไม่ดีกับร่างกายเรานะแต่ว่าถ้ามีเชื้อโรคเข้าไปเนี่ยจะต้องเกิดการอักเสบเพื่อที่ว่าจะให้พวกเม็ดเลือดขาวเนี่ยมาสู้กับเชื้อโรคแต่การออกกำลังกายเนี่ยมันจะทำให้มีการเตรียมพร้อมเม็ดเลือดขาวที่จะสู้กับเชื้อโรคโดยไม่ต้องทำให้เกิดการอักเสบคือมันเตรียมพร้อมโดยอัตโนมัติอยู่ถ้าคนที่ไม่ออกกำลังกายเนี่ยเวลาเกิดมีเชื้อโรคเข้าร่างกายเนี่ยมันจะต้องมีการอักเสบปริมาณสูงมากเพื่อที่จะระดมพลมาคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำเนี่ยจะมีการเตรียมพร้อมเม็ดเลือดขาวไว้ตามเนื้อเยื่อต่างๆดังนั้นมันจะเร็วกว่า
1: แล้วการออกกำลังกายแบบปานกลางกับออกกำลังกายอย่างหนักมันส่งผลต่างกันยังไงต่อร่างกายคะ
3: ออกกำลังกายปานกลางเนี่ยเป็นประจำเนี่ยมันดีมากทุกอย่างนี่พร้อมแต่ถ้าออกกำลังกายหนักเมื่อไหร่ครับคุณจะเห็นเลยว่ามันจะมีสารแคทิโคลามีนพวกนี้เป็นสารที่เตรียมพร้อมเราในการต่อสู้ซึ่งถ้ามากเกินไปเนี่ยมันทำให้ร่างกายได้อ่อนแอลงนะผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยลีชองเวยเนี่ยเป็นนักแบดมินตันที่มีชื่อเสียงมากของมาเลเซียใครจะไปนึกว่าลีชองเวยจะต้องเลิกเล่นแบดเพราะว่าเขาเป็นมะเร็งที่โพรงจมูกคนออกกำลังกายมากๆควรจะแข็งแรงใช่ไหมแต่ถ้าออกหนักเกินไปเนี่ยแคทิโคลามีนเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนที่ถ้ามากเกินไปเนี่ยมันทำให้ร่างกายได้อ่อนแอคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยแสดงว่าร่างกายเขาภูมิคุ้มกันเขาตกนะดังนั้นเนี่ยเราต้องพยายามทำทุกอย่างให้อยู่ในทางสายกลาง
1: อาจารย์แนะนำหน่อยออกกำลังกายปานกลางที่เหมาะสมที่ช่วยดึงภูมิคุ้มกันออกมาโดยที่ไม่ส่งผลกระทบว่าร่างกายอ่อนแอเกินไปควรจะออกประมาณไหน
3: แน่ๆคืออย่าเกินวันละ60นาทีถ้าออกเกินวันละ60นาทีเนี่ยคุณจะเหนื่อยมากถ้าคุณไม่ใช่นักกีฬานะแล้วก็ที่สำคัญคือหัวใจเต้นเร็วขึ้นแต่อย่าให้มันรู้สึกเหมือนกับจะหลุดออกมาจากอกหายใจเพิ่มขึ้นได้หายใจลึกๆพยายามหัดหายใจให้ลึกอย่าหายใจตื้นหายใจตื้นเนี่ยออกซิเจนมันเข้าไปไม่ถึงปอดสักเท่าไหร่หรอก
1: แล้วกิจกรรมที่ออกกำลังกายล่ะควรจะเป็นแบบไหน
3: ขึ้นอยู่กับอายุถ้าเป็นเด็กหรือวัยรุ่นหรือว่าวัยหนุ่มมากๆเนี่ยยังหนุ่มอยู่เนี่ยหนุ่มสาวเนี่ยเล่นกีฬาอะไรก็ได้ที่ใช้แรงแต่ถ้าอายุเกิน50ขึ้นไปแล้วเนี่ยต้องดูว่าอันที่หนึ่งเราไหวไหมถ้าไหวอาจจะวิ่งได้ขี่จักรยานได้ถ้าไม่ไหวเดิน
2: ช่วงคิดก่อนเชื่อ
1: นั่นคือช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยาและนักวิจัยนะคะฟังกันได้ในรายการภูมิคุ้มกันค่ะมาถึงช่วงส่งท้ายรายการภูมิคุ้มกันวันนี้นะคะไปติดตามสถานการณ์โรคพยาธิใบไม้ในตับกันบ้างคุณผู้ฟังช่วงคิดก่อนเชื่อกับอาจารย์แก้วรวมถึงภูมิคุ้มกันเคยนำเสนอประเด็นการกินอาหารที่เสี่ยงทำให้มีพยาธิใบไม้ในตับหลายตอนแล้วนะคะซึ่งโรคพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยถ้าใครเป็นเนี่ยนะคะมันจะมีความเสี่ยงทำให้เป็นมะเร็งท่อน้ำดีค่ะแต่ผลการตรวจคัดกรองนักศึกษาใหม่ในจังหวัดมหาสารคาม ที่เป็นข่าวเป็นคราวเมื่อ7กรกฎาคมเนี่ยน่าตกใจไม่น้อยนะคะคุณผู้ฟังจากกรณีผลตรวจคัดกรองสุขภาพนิสิตและนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2569ในจังหวัดมหาสารคามนะคะพบผู้มีพยาธิใบไม้ในตับรวมกว่า 4,500 รายค่ะซึ่งสาธารณสุขจังหวัดเปิดเผยว่าเป็นผลมาจากการใช้เทคโนโลยีการตรวจหาแอนติเจนในปัสสาวะที่มีความไวสูงกว่าวิธีเดิมขณะที่ผู้ว่าก็สั่งการเดินหน้าให้คุมเข้มร้านอาหารร้านส้มตำต่างๆและรณรงค์ให้ผู้คนเนี่ยกินอาหารที่ปรุงสุกแม้แต่ปลาร้าก็ต้องปรุงสุกเพื่อตัดวงจรที่เป็นสาเหตุสำคัญทำให้เป็นโรคพยาธิใบไม้ในตับจนมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งท่อน้ำดีค่ะนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนะคะได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็หน่วยงานไปเร่งหามาตรการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในตับทั้งการไปตรวจร้านส้มตำร้านอาหารและสถานประกอบการที่ทำอาหารประเภทปลาดิบหรือใช้ปลาร้าดิบนายแพทย์หัสชาเหนื่อยทองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามบอกว่าพยาธิใบไม้ในตับหรือที่เรียกว่า Opisthokis viverrini เนี่ยนะคะเป็นพยาธิที่พบในปลาน้ำจืดที่มีเกล็ดในวงปลาตะเพียนอย่างเช่นปลาตะเพียนปลาซิวปลาขาวโดยตัวอ่อนของพยาธิเนี่ยจะฝังตัวอยู่ในเกล็ดแล้วก็เนื้อเยื่อของปลาเมื่อคนกินปลาน้ำจืดที่ปรุงไม่สุกเช่นก้อยปลาล่าปลาหรือปลาร้าดิบเข้าไปตัวอ่อนของพยาธิจะเข้าสู่ร่างกายแล้วก็เคลื่อนตัวไปอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีภายในตับและถ้าหากติดเชื้อเรื้อรังเป็นเวลานานจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งเป็นโรคที่พบมากในประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะคุณผู้ฟังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามย้ำนะคะบอกว่าพยาธิใบไม้ในตับพบเฉพาะในปลาน้ำจืดที่มีเกล็ดในวงปลาตะเพียนเท่านั้นไม่พบในปลาชนิดอื่นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าปลาทะเลหรือว่าปลาแซลมอนจะปลอดภัยจากพยาธินะคะเพราะว่าปลาแต่ละชนิดอาจจะมีพยาธิจำเพาะของตนเองได้เพราะฉะนั้นค่ะการกินอาหารดิบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นปลาน้ำจืดปลาทะเลเนื้อหมูเนื้อวัวล้วนมีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโรคแล้วก็พยาธิทั้งนั้นวิธีการป้องกันก็คือต้องทำอาหารให้สุกทุกครั้งสาเหตุที่ปีนี้ตรวจพบผู้มีพยาธิใบไม้ในตับจำนวนมากไม่ได้หมายความว่ามันเกิดการระบาดผิดปกตินะคะแต่เป็นเพราะผลจากการขยายโครงการตรวจคัดกรองไปยังนิสิตและนักศึกษาใหม่ที่เดิมมหาวิทยาลัยมีการตรวจสุขภาพอยู่แล้วและในปีนี้จังหวัดก็ได้นำเอาโครงการการตรวจพยาธิใบไม้ในตับเข้าไปร่วมตรวจในมหาวิทยาลัยด้วยก็เลยเจอมากขึ้นนั่นเองนะคะแต่ว่าวิธีการตรวจคุณผู้ฟังเขาใช้วิธีการตรวจหาแอนติเจนของพยาธิในปัสสาวะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นพัฒนาขึ้นมีความสะดวกรวดเร็วและก็มีความไวสูงกว่าวิธีตรวจหาไข่พยาธิในอุจจาระแบบเดิมโดยใช้เวลาตรวจเพียง15นาทีก็สามารถตรวจคนจำนวนมากได้พร้อมกันเลยนะคะและตรวจพบการติดเชื้อได้แม้ยังมีพยาธิจำนวนน้อยหรือยังไม่ใช่ระยะที่พยาธิออกไข่ซึ่งแตกต่างจากการตรวจอุจจาระที่ต้องอาศัยการตรวจพบไข่พยาธิแล้วซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพยาธิระยะการเติบโตและประสบการณ์ของผู้ตรวจทำให้บางรายอาจจะได้ผลลบทั้งที่มีการติดเชื้อหรือว่ามีพยาธิอยู่ในตัวนะคะและสำหรับนิสิตนักศึกษาที่ตรวจพบเชื้อพยาธิใบไม้ในตับทั้งหมดเนี่ยก็คาดว่าติดเชื้อมาตั้งแต่ก่อนที่จะสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยซะอีกเนื่องจากระยะเวลาหลังเข้าศึกษายังไม่เพียงพอที่จะติดเชื้อใหม่โดยทุกคนที่ตรวจพบเนี่ยก็จะได้รับยาฆ่าพยาธิใบไม้ในตับแล้วก็จะมีการนัดติดตามตรวจซ้ำภายใน1ปีค่ะส่วนผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อจะได้รับการให้ความรู้การป้องกันโรคและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินพฤติกรรมการกินสำคัญมากนะมีคนรู้จักดิฉันหลายๆคนในสื่อสังคมออนไลน์ที่เขาเรียนที่มหาวิทยาลัยในจังหวัดมหาสารคามด้วยและในชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยเมนูที่เขาโปรดปรานก็คือก้อยดิบแล้วเขาก็บอกว่ามันอาจจะยากนะเพราะว่ารอบมหาวิทยาลัยเนี่ยมีแต่ร้านค้าส้มตำลาบก้อยซึ่งคนนิยมกินแบบดิบๆอ่ะมาฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณหมอแล้วกันผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรัตน์ตันประเวศ แพทย์ประสาทวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและสมองคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้โพสต์ข้อมูลผ่านเพจสาระสมองกับอาจารย์หมอสุรัตน์ซึ่งระบุว่าตัวเลขที่ตรวจออกมาว่านิสิตนักศึกษาในจังหวัดมหาสารคามพบว่าติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ในตับถึง 4,500 กว่าคนเนี่ยตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าปัญหาพยาธิใบไม้ตับยังคงเป็นประเด็นด้านสาธารณสุขที่สำคัญโดยเฉพาะเมื่อพบในคนรุ่นใหม่แต่ก็ย้ำว่าก่อนสรุปว่าผู้ตรวจพบทุกคนติดเชื้อจริงจำเป็นจะต้องทราบก่อนว่าใช้วิธีตรวจแบบไหนเนื่องจากแต่ละวิธีมีความไวและความจำเพาะแตกต่างกันค่ะคุณหมอสุรัตน์ให้ข้อมูลว่าพยาธิใบไม้ในตับพบบ่อยที่สุดในประเทศไทยโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือ Opisthokis viverrini ซึ่งติดต่อจากการกินปลาน้ำจืดเกล็ดขาวที่ปรุงไม่สุกเหมือนที่บอกไปนะคะนอกจากก้อยปลาล่าปลาดิบก็ยังมีปลาส้มดิบปลาแดกหรือปลาร้าดิบที่เป็นชิ้นๆด้วยแม้แต่ลวกแบบไม่สุกอ่ะผ่านความร้อนไม่เพียงพอถ้าปลาดิบเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายพยาธิจะอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังระคายเคืองผนังท่อน้ำดีและถ้าติดเชื้อเป็นเวลานานอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีองค์การระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยโรคมะเร็งหรือ IARC จัดให้โรคพยาธิใบไม้ในตับเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์กลุ่มที่1ความน่ากังวลของพยาธิใบไม้ในตับก็คือผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่แทบไม่มีอาการในระยะแรกหรืออาจจะมีเพียงอาการทั่วไปเช่นอืดท้องแน่นท้องปวดชายโครงขวาอาหารไม่ย่อยอ่อนเพลียนี่คืออาการเบื้องต้นนะคะแต่ถ้าผลตรวจเป็นบวกก็ไม่ได้หมายความว่าติดเชื้อเสมอไปคุณหมอบอกอย่างนั้นนะคะสิ่งสำคัญก็คือจะต้องแยกให้ออกระหว่างผลคัดกรองและการติดเชื้อกับการยืนยันการติดเชื้อค่ะปัจจุบันนะคะมีวิธีการตรวจหาโรคพยาธิใบไม้ในตับหลายวิธีโดยหลายมหาวิทยาลัยและโครงการควบคุมโรคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เคยใช้การตรวจแบบเอลิซาเพื่อคัดกรองเนื่องจากสามารถตรวจคนจำนวนมากได้ภายในวันเดียวมีความไวสูงหากผลคัดกรองเป็นบวกมักจะต้องตรวจยืนยันเพิ่มเติมอย่างเช่นตรวจอุจจาระหรือการประเมินโดยแพทย์ก่อนวางแผนรักษาค่ะถ้าคุณเป็นหนึ่งในนักศึกษาที่ตรวจพบว่ามีเชื้อพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยจะทำยังไงก็คือต้องเข้ารับการรักษาตามคำแนะนำของหมอหรือหน่วยงานสาธารณสุขงดกินปลาน้ำจืดดิบหรือสุกๆดิบๆทุกชนิดผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในครอบครัวก็ควรได้รับการตรวจด้วยหากมีอาการผิดปกติอย่างเช่นตัวเหลืองตาเหลืองปวดชายโครงขวาน้ำหนักลดหรือว่าเบื่ออาหารเรื้อรังต้องไปพบแพทย์โดยเร็วค่ะไม่ควรซื้อยาถ่ายพยาธิมากินเองซ้ำๆโดยไม่ตรวจเพราะอาจจะทำให้เข้าใจผิดว่าปลอดภัยทั้งที่คุณก็ยังกินปลาดิบก้อยดิบลาบดิบเหมือนเดิมซึ่งคุณหมอสุรัตน์บอกว่าถ้าหากตัวเลข 4,500 กว่าคนที่ตรวจแล้วเจอว่าพบเชื้อโรคพยาธิใบไม้ในตับมาจากการตรวจคัดกรองแบบวิธีหาแอนติเจนของพยาธิในปัสสาวะตัวเลขนี้ก็สะท้อนว่ามีผู้ที่เคยสัมผัสเชื้อหรือมีความเสี่ยงจำนวนมากแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าทุกคนมีพยาธิใบไม้ในตับที่ยังมีชีวิตอยู่ในร่างกายนะคะจำเป็นจะต้องพิจารณาร่วมกับชนิดของการตรวจด้วยแล้วอาจจะต้องมีการตรวจยืนยันเพิ่มเติมก่อนวินิจฉัยและวางแผนรักษาค่ะแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าการเลี่ยงการกินปลาน้ำจืดดิบหรือสุกสุกดิบดิบทุกชนิดเป็นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดลดความเสี่ยงการติดพยาธิใบไม้ในตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตด้วยขอเตือนขอเน้นย้ำนะคะคุณผู้ฟังสำหรับท่านที่ฟังอยู่ผ่านสถานีวิทยุที่นำรายการภูมิคุ้มกันไปออกอากาศด้วยความปรารถนาดีค่ะดิฉันจะบอกว่าเราเลือกกินเพื่อที่จะรักษาสุขภาพของตัวเองได้ถ้าไม่อยากเป็นโรคพยาธิต่างๆไม่เฉพาะโรคพยาธิใบไม้ในตับนะก็ควรที่จะกินอาหารปรุงสุกหลายคนอาจจะบอกว่ามันติดไปแล้วอะอาหารดิบลาบดิบก้อยดิบหรือปลาร้าดิบๆมันต้องเป็นตอนๆอันนี้ก็แล้วแต่ก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังเอาข้อมูลนี้มาเตือนกันเพราะว่าเป็นห่วงเป็นใยนะคะมาถึงเรื่องส่งท้ายค่ะสิทธิการตรวจสุขภาพจะดีแค่ไหนคะถ้าประชาชนคนไทยจะได้รับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงทุกสิทธิการรักษาถือเป็นข่าวดีนะคะเพราะว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ค่ะ มีนโยบายให้คนไทยอายุตั้งแต่50ปีถึง70ปีทุกสิทธิ์การรักษานะคะเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงทันตแพทย์อรรถพรลิ้มปัญญาเลิศค่ะรองเลขาธิการสปสช.บอกว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงเนี่ยเป็นโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยในคนไทยวัยกลางคนและผู้สูงอายุนะคะแต่สามารถค้นหาความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นผ่านการตรวจเลือดแฝงในอุจจาระหรือ FIT test ซึ่งเป็นวิธีคัดกรองที่ทำได้ง่ายไม่ซับซ้อนแล้วก็ช่วยคัดแยกผู้ที่ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมอย่างทันท่วงทีค่ะสิทธิประโยชน์ด้านการเสริมสร้างสุขภาพป้องกันโรคของสปสช.สนับสนุนบริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงสำหรับประชากรไทยอายุ50ปีถึง70ปีทุกสิทธิการรักษาค่ะโดยสามารถเข้ารับการตรวจได้1ครั้งทุก2ปีและถ้าหากพบผลผิดปกตินะคะหน่วยบริการจะให้คำปรึกษาแล้วก็ส่งต่อเพื่อตรวจยืนยันด้วยการส่องกล้องลำไส้ใหญ่รวมถึงการตัดชิ้นเนื้อหรือว่าตัดติ่งเนื้อในกรณีที่จำเป็นตามแนวทางแล้วก็ระบบบริการของแต่ละพื้นที่และแต่ละสิทธิการรักษาค่ะขอเชิญชวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายก็คือคนอายุ 50-70 ปีค่ะเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายณหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขอย้ำว่าโรคนี้ยิ่งพบเร็วโอกาสรักษาหายแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติยิ่งมีมากขึ้นนะคะนี่คือทั้งหมดของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทุกช่องทางของไทย PBS Podcast เว็บไซต์ YouTube ไทย PBS Podcast หรือว่าฟังจากสถานีวิทยุที่รับรายการภูมิคุ้มกันไปออกอากาศวันนี้ดิฉันชนาธิปไพพงศ์ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube thaipbspodcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันพรุ่งนี้เพื่อสนับสนุนการสร้างสันติภาพในเมียนมาโครงสร้างอาคารบริเวณแยกวงเวียนใหญ่สุดจากเหตุน้ำรั่วซึมในการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ขณะนี้การแก้ปัญหาเป็นไปในทิศทางที่ดีไม่พบการสุดตัวเพิ่มผู้นำสหรัฐสั่งการให้กองทัพสหรัฐเตรียมขีปนาวุธพร้อมโจมตีอิหร่านโดยทันทีหากอิหร่านดำเนินปฏิบัติการลอบสังหารประธานาธิบดีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันพรุ่งนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในกรอบอาเซียนและสนับสนุนการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในเมียนมาน
2: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่9ถึง10กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งได้หารือร่วมกับนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในประเด็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและการพัฒนาชายแดนซึ่งรัฐบาลได้เดินหน้าบทบาทเชิงรุกด้านการต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันพรุ่งนี้ที่กรุงเทพมหานครโดยมีฟิลิปปินส์เป็นประธานการประชุมโอกาสนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุมสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาในเชิงบวกในเมียนมาโดยเฉพาะหลังการเลือกตั้งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเพื่อสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพในเมียนมาโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาเมื่อเดือนเมษายน2569ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นว่าบริบทของสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปจึงควรพิจารณาปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยประเทศไทยได้เสนอแนวทางการกลับมามีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายใต้เงื่อนไขที่ชัดเจนเพื่อเปิดช่องทางการหารือสร้างความเข้าใจและสนับสนุนการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อที่ชาติผู้นำอาเซียนได้เห็นชอบเมื่อปี2564ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้แก่การยุติความรุนแรงในเมียนมาโดยทันทีการเจรจาที่สร้างสรรค์ระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเริ่มต้นขึ้นเพื่อหาทางออกอย่างสันติทูตพิเศษของประธานอาเซียนจะอำนวยความสะดวกเป็นสื่อกลางของกระบวนการเจรจาโดยความช่วยเหลือของเลขาธิการอาเซียนอาเซียนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่านทางศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้านการจัดการภัยพิบัติทูตและคณะผู้แทนพิเศษจะเดินทางไปเยือนเมียนมาเพื่อพบปะกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องการประชุมอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้เป็นเวทีพบหารือครั้งแรกระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาคาดว่าจะเอื้อต่อการส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคโดยรวมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์จัดงานไทยแลนด์

คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับท่านฟังครับขอต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนรายการที่จะนำเอาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆมาอ่านให้ท่านฟังได้รับฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนำเสนอผ่านทางรายการนี้นะครับเราพบกันทุกวันนะฮะจันทร์ถึงอาทิตย์19:30 นถึง20:00 นแต่ละวันเนื้อหาของหนังสือจะแตกต่างกันออกไปนะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิติพงศ์สุทธิและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับแล้วก็วันนี้หนังสือเรื่องสั้นในแนวนิทานของเราเนี่ยนะครับก็จะจบแล้วนะครับวันนี้เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะฮะสำหรับสัปดาห์หน้าก็เชิญชวนท่านผู้ฟังเลยนะฮะบอกกล่าวกันเข้ามาว่าอยากจะฟังแนวไหนนะครับเป็นเรื่องสั้นแนวไหนบันเทิงคดีนิทานนะฮะหรือว่าอยากจะฟังแบบกึ่งวิชาการแนวสารคดีอะไรต่างๆนี่ก็บอกกล่าวกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยววันนี้ท้ายรายการบอกที่อยู่ให้ทราบแน่นอนนะครับเมื่อวานเนี่ยพลาดไปนิดหนึ่งนะครับอีกเรื่องนึงนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ก็ผัดผ่อนท่านผู้ฟังมา 2-3 ครั้งแล้วนะฮะเกมที่จะร่วมสนุกกันกับหนังสือเสียงเพื่อประชาชนนะครับครั้งนี้นะฮะถามท่านผู้ฟังว่าท่านผู้ฟังชื่นชอบนะนิทานหรือว่าตำนานเรื่องใดมากที่สุดนะครับเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องที่นำเสนอในรายการนี้นะครับท่านอาจจะชอบนิทานอีสปตำนานพื้นบ้านนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนี่บอกกล่าวกันมาเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่เรียกว่าป๊อปปูล่าหน่อยนะคนรู้จักกันหน่อยก็ดีนะครับท่านจะได้ไม่ต้องเล่ามานะเดี๋ยวต้องเล่ามาในจดหมายประสิทธิบัตรด้วยนะครับเอาว่าคำถามแรกนะครับประทับใจนะหรือว่าชื่นชอบเนี่ยนิทานหรือตำนานเรื่องใดมากที่สุดนะครับและแน่นอนฮะจะต้องถามต่อไปว่าเพราะอะไรถึงชอบเรื่องนั้นนะครับนะฮะสองคำถามตอบมาสั้นๆง่ายๆได้เลยนะครับนะแล้วก็กติกาสำคัญอยู่ตรงนี้ครับต้องตอบมาภายในวันเสาร์ที่1สิงหาคมนะครับภายในวันเสาร์ที่1สิงหาคมนะฮะทวนคำถามนะครับท่านชื่นชอบหรือประทับใจนิทานหรือตำนานพื้นบ้านเรื่องใดมากที่สุดนะครับเอาเรื่องใดก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องที่นำเสนอในรายการนี้นะครับเรื่องใดได้หมดเลยนะครับและคำถามที่สองเพราะอะไรถึงชอบเรื่องนั้นนะครับตอบมาภายในวันเสาร์ที่1สิงหาคมเดี๋ยวท้ายรายการผมแจ้งให้ทราบถึงที่อยู่ครับทีนี้ไปกลับไปที่หนังสือที่นำมาฝากกันนะครับนิทานและตำนานพื้นบ้านยูเครนนะครับผลงานของอานิสเบตเบนนะฮะแปลโดยสแตลลี่เบนเนตนะฮะวันนี้ให้ทุกฟังหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องส่งท้ายเรื่องที่มีชื่อว่าอีวานผู้โง่เขลากับนักบุญเซนต์ปีเตอร์ไปรับฟังได้เลยครับเชิญครับ
1: อีวานผู้โง่เขลากับนักบุญเซนต์ปีเตอร์กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วชายคนหนึ่งมีลูกด้วยกันทั้งหมด3คน2คนแรกนั้นเป็นคนฉลาดขณะที่คนที่3เป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาเมื่อพ่อของพวกเขาเสียชีวิตท่านได้แบ่งทรัพย์สมบัติให้พี่น้องทั้ง3อย่างเท่าเทียมกันและพี่น้องทั้ง3จึงได้ออกไปผจญโลกกว้างเพื่อแสวงหาโชคตามเส้นทางตัวเองนับแต่นั้นการผจญภัยเริ่มต้นโดยพี่ชายทั้งสองคนได้ทิ้งของมีค่าต่างๆไว้ที่บ้านส่วนอีวานซึ่งได้รับมรดกเป็นหินโม่ก้อนใหญ่ซึ่งเขาได้นำมันติดตัวไปด้วยพวกเขาทั้งสามพากันเดินทางไปเรื่อยๆจนกระทั่งตะวันลาลับขอบฟ้าและเมื่อมาถึงป่าใหญ่แห่งหนึ่งหนึ่งในพี่ที่ฉลาดกว่าพูดว่ามาเถิดขอให้พวกเราปีนขึ้นไปพักอยู่บนยอดต้นโอ๊กและค้างคืนณข้างบนนั้นเพื่อป้องกันพวกโจรที่จะมาดักปล้นแต่ลาโง่ตัวนี้จะเอาหินโง่ของมันไปทำอะไรหนึ่งในนั้นถามดูแลตัวเองก่อนเถิดพี่ข้าอีวานพูดข้าหมายถึงพวกเราดูแลตัวเองรวมถึงข้าที่จะนอนค้างคืนที่นี่ด้วยจากนั้นพี่น้องที่ฉลาดกว่าจึงปีนขึ้นไปบนยอดไม้และนั่งพักอีวานพยายามปีนไปอยู่ข้างบนยอดไม้เหมือนพี่ๆแต่หินโม่ที่เขานำมาด้วยมีน้ำหนักมากเกินไปทำให้อีวานไม่อาจไปถึงยอดไม้ได้ยอดไม้ที่เขาปีนป่ายต ่างหักเสียก่อนเขาจึงได้พักอยู่บนกิ่งไม้หนาที่อยู่ต่ำลงมาอีวานนั่งอยู่ตรงนั้นและกอดหินโม่ไว้ในอ้อมแขนมืดค่ำแล้วบัดนี้พบว่ามีกลุ่มโจรเดินมาพวกโจรเห็นต้นโอ๊กตอนนี้และพร้อมเพรียงกันหยุดพักใต้ต้นโอ๊กแห่งนี้พวกมันลงมือตัดไม้และก่อไฟพร้อมทั้งหม้อต้มขนาดใหญ่พร้อมทั้งเริ่มปรุงมื้อค่ำของพวกเขาจากนั้นพี่น้องที่ฉลาดก็ปีนขึ้นไปบนยอดไม้และนั่งลงจากนั้นอีวานก็ลากตัวเองขึ้นไปพร้อมกับหินโม่ตามหลังเขาเขาพยายามลุกขึ้นปีนให้สูงพอๆกับพี่ๆแต่กิ่งไม้เล็กๆร่วงและหักใต้เขาเขาจึงต้องพอใจกับการอยู่บนกิ่งไม้ที่หนากว่าบนต้นไม้ด้านล่างเขาจึงนั่งอยู่ที่นั่นกอดหินโม่ไว้ในอ้อมแขนบัดนี้พวกโจรบางคนเดินมาทางนั้นและพวกเขาก็เตรียมที่จะค้างคืนใต้ต้นไม้ต้นนี้เช่นกันดังนั้นพวกเขาจึงตัดฟืนลงและก่อไฟที่ลุกโชนใต้หม้อต้มขนาดใหญ่และในหม้อใบนี้พวกเขาก็เริ่มต้มอาหารมื้อเย็นของพวกเขาพวกโจรทำอาหารจนสุกและพร้อมทานก่อนจะนั่งรอบหม้อต้มหนึ่งในนั้นหยิบทัพพีอันใหญ่ออกมาและกำลังจะตักอาหารขึ้นจากหม้อต้มอันที่จริงพวกเขากำลังเตรียมทัพพีไว้คนและเป่าอาหารที่ร้อนจัดต่างหากหากแต่ด้วยความเหนื่อยล้าของอีวานทำให้เขาเผลอปล่อยหินโม่ก้อนใหญ่หลุดมือและร่วงหล่นลงไปกลางหม้อต้มจนอาหารกระเด็นเข้าตาของพวกโจรพวกโจรตกใจกลัวและลุกหนีวิ่งเข้าในป่าความตกใจกลัวทำให้พวกมันทิ้งของที่ขโมยมาได้จากพ่อค้าเอาไว้เช่นนั้นอีวานจึงลงมาจากต้นโอ๊กและตะโกนเรียกพวกพี่ๆว่าลงมาเถิดมาแบ่งของเหล่านี้กันดังนั้นพี่น้องที่ฉลาดทั้งสองจึงลงมาจากต้นไม้ลำเลียงขนของทั้งหมดขึ้นไปบนหลังม้าของพวกโจรที่มันทิ้งเอาไว้แล้วเดินทางกลับไปบ้านพร้อมกับสิ่งของเหล่านั้นส่วนอีวานได้ของมาเพียงอย่างเดียวคือถุงเครื่องหอมเขาหยิบของชิ้นนี้และเดินทางไปยังสุสานที่อยู่ใกล้ที่สุดก่อนจะวางมันลงบนหลุมศพและเริ่มทุบมันด้วยหินโม่ก้อนนั้นและแล้วนักบุญเซนต์ปีเตอร์ก็มาปรากฏตัวต่อหน้าเขาและพูดว่าเจ้ากำลังทำอะไรอยู่หรือพ่อคนดีข้ากำลังทุบเครื่องหอมนี้เพื่อใช้ทำเป็นก้อนแป้งมาเถิดพ่อคนดีข้าจะแนะนำอะไรดีๆให้แก่เจ้าเอาเครื่องหอมนั้นมาให้ข้านี่พ่อท่านเจ้าคนโง่เขลาพูดแต่ท่านจะต้องให้ขลุ่ยอันเล็กแก่ข้าเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นขลุ่ยอะไรก็ได้ที่เมื่อข้าเล่นมันทุกสิ่งจะต้องเต้นรำตามเจ้ารู้วิธีการเล่นขลุ่ยหรือไม่ข้าไม่รู้แต่ข้าใช้เวลาเรียนไม่นานเช่นนั้นนักบุญเซนต์ปีเตอร์จึงหยิบขลุ่ยออกมาและมอบให้กับอีวานก่อนจะแลกเครื่องหอมนั้นมาใครจะรู้เล่าว่าเขาจะเอามันไปทำอะไรแต่อีวานยืนขึ้นและจ้องมองท้องฟ้าแล้วพูดว่าดูสิท่านนักบุญเซนต์ปีเตอร์ยังไม่ได้เผาเครื่องหอมของข้าและสร้างมันให้เป็นเมฆขาวลอยอยู่เหนือศีรษะของข้าเมื่อพูดแล้วเขาจึงหยิบขลุ่ยขึ้นมาบรรเลงเพลงทันทีที่เขาเริ่มเล่นทุกสิ่งอย่างที่อยู่รอบตัวเริ่มร้องเล่นเต้นรำไม่ว่าจะเป็นหมาป่ากระต่ายป่าสุนัขจิ้งจอกรวมไปถึงเจ้าหมีอีกทั้งยังมีนกที่โฉบบินลงมาเต้นรำด้วยเช่นกันอีวานที่เห็นเช่นนั้นจึงหัวเราะและร่าเริงอยู่ตลอดเวลาเสียงเพลงจากขุยของอีวานก้องกังวานแม้พวกเขาจะฝืนใจและจับต้นไม้เอาไว้เพื่อไม่ให้เต้นต่อแต่ก็ไม่มีประโยชน์ เหมือนกับถูกบังคับให้ต้องเต้นไปเสียอย่างนั้นในที่สุดตัวของอีวานเองก็รู้สึกเหนื่อยเขานอนลงและพักผ่อนในเวลาไม่นานเขาลุกขึ้นมาหลังจากที่ได้พักและเขาออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองที่อยู่ถัดไปณตลาดของเมืองนั้นทุกคนในตลาดต่างขวักไขว่เดินซื้อของบางคนซื้อแพนเค้กบางคนซื้อตะกร้าใส่ไข่สีสันสดใสบางคนซื้อเหล้าควาสเป็นเหยือกสำหรับดื่มอีวานเห็นเช่นนั้นเขาจึงเริ่มเป่าขลุ่ยอีกครั้งทันใดนั้นเหล่าชาวเมืองก็เริ่มเต้นรำชายผู้ถือตะกร้าไข่อยู่บนหัวก็เริ่มเต้นพวกที่หลับไหลก็ต่างลุกขึ้นมาเต้นมีบางคนเต้นโดยที่ไม่สวมกางเกงบางคนเต้นโดยไม่สวมเสื้อและเสื้อคลุมบางคนก็เต้นโดยไม่สวมใส่เสื้อผ้าเลยสักชิ้นการละเล่นและบรรเลงเพลงของอีวานทำให้ทั้งเมืองกลับตาลปัดสิ่งมีชีวิตเล็กใหญ่ทั้งสุนัขสุกรไก่ต่างออกมาเต้นกระทั่งอีวานเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าเช่นนั้นเขาจึงหยุดบรรเลงเพลงและออกไปหางานทำในเมืองหนึ่งในคนเมืองที่ค่อนข้างประทับใจในตัวอีวานบอกกับอีวานว่าพ่อคนดีท่านต้องการมาทำงานอยู่กับข้าไหมได้สิข้าตกลงอีวานพูดท่านต้องการเงินค่าจ้างรายปีเท่าไหร่ข้าขอเพียง5คาโบวาเน็ตเชิงอัด27คาโบวาเน็ตมีมูลค่าเท่ากับ4ชิลลิงจบเชิงอัด27เท่านั้นได้เป็นอันตกลงนายใหม่ของอีวานกล่าวดังนั้นแล้วเขาจึงจ้างให้อีวานเป็นบ่าวรับใช้ของเขาโดยงานที่อีวานได้ทำในวันถัดมาคือการที่เขาต้องออกไปทั้งท้องทุ่งเพื่อดูแลฝูงสัตว์ของเจ้านายอีวานไล่ต้อนฝูงสัตว์ไปที่ทุ่งหญ้าขณะที่ตัวของเขาเองล้มลงนอนบนกองหญ้าขนาดใหญ่และดูฝูงวัวกินหญ้าระหว่างนั่งนอนอยู่นั่นเองอีวานได้พูดกับตัวเองว่าขอเราเล่นขลุ่ยสักหน่อยไม่ได้เล่นมานานแล้วแล้วอีวานจึงเริ่มเล่นบทเพลงวัวทั้งหมดที่กำลังกินหญ้าก็ล้มลงไปเต้นกับพื้นไม่เพียงแต่ฝูงวัวเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเหล่าสุนัขจิ้งจอกกระต่ายป่าหมาป่าและสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่ซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้และคูน้ำก็ต่างเต้นระบำด้วยเช่นกันพวกมันทั้งหลายเต้นรำเสียจนหมดแรงและต้องอ้าปากค้างไปตามๆกันตกเย็นหลังความสนุกอีวานพาฝูงวัวกลับไปยังคอกแต่ระหว่างทางกลับนั้นอีวานรู้เลยว่าทั้งเขาและฝูงวัวต่างหิวโซสังเกตได้จากที่วัวเริ่มหยุดเล็มหลังคาเก่าๆที่ทำมาจากฟางข้าวสุดท้ายเขาก็ต้องต้อนพวกมันกลับส่วนตัวเขาก็กลับบ้านไปกินอาหารค่ำและพักผ่อนตามอัธยาศัยรุ่งเช้ามาถึงพร้อมแสงอาทิตย์อีวานต้อนฝูงวัวกลับไปที่ทุ่งหญ้าอีกครั้งระหว่างที่ฝูงวัวเล็มหญ้าอีวานก็หยิบเอาขลุ่ยออกมาเช่นเดิมเหล่าฝูงสัตว์ล้มลงเต้นเกลือกกลิ้งอย่างบ้าคลั่งอีวานเล่นเพลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเย็นเมื่อเขาต้อนฝูงวัวกลับบ้านเขากลับพบว่าพวกมันทั้งหิวและเหนื่อยประหนึ่งวิญญาณจะหลุดออกจากร่างถึงตอนนี้เจ้านายของอีวานรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อเห็นสภาพของฝูงวัวของเขาอีวานพาวัวของข้าไปกินหญ้าที่ไหนกันแน่นะเขาคิดดูสิพวกมันมีสภาพอิดโรยและอดอยากพรุ่งนี้ข้าคงจะต้องจัดการด้วยตัวเองเสียแล้วจะคอยดูว่าอีวานพาพวกมันไปที่ไหนแล้วทำอะไรกับพวกมันบ้างวันที่3ได้มาถึงฝูงวัวถูกไล่ต้อนไปที่ทุ่งหญ้าผืนเดิมอีกครั้ง คราวนี้เจ้านายของอีวานเดินตามหลังพวกมันและซ่อนตัวอยู่ใกล้กับที่อีวานและฝูงวัวอยู่เขานั่งลงคอยสังเกตดูว่าอีวานจะทำอะไรหลังจากนี้ไม่นานนักอีวานก็นำขลุ่ยออกมาจากเป้สะพายและเริ่มเล่นบทเพลงทั้งปราสาทต่างเริ่มเต้นรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่โดยรอบเจ้านายที่ตามอีวานมาก็เริ่มเต้นด้วยเช่นกันเจ้านายผู้ถูกเสียงขลุ่ยสาบเริ่มกระโดดโลดเต้นเขาฉีกผ้าคลุมกางเกงและเสื้อผ้าของเขาออกเกาผิวหนังของตัวเองจนถลอกเขาดึงเคราของตัวเองออกอย่างหยุดไม่ได้เขาผู้นี้จำต้องเต้นต่อไปถลำลึกเข้าไปท่ามกลางพุ่มไม้ที่เต็มไปด้วยหนามกระทั่งเนื้อตัวของเขาถูกหนามบาดจนเกิดบาดแผลมากมายตามร่างกายและเลือดสีแดงก็ไหลออกมาเขาผู้น่าสงสารเห็นว่าอีวานกำลังทำผิดอย่างมหันต์จึงตะโกนบอกให้อีวานหยุดเล่นหากแต่เขายังคงหมกมุ่นอยู่กับเสียงเพลงจนไม่ได้ยินเสียงร้องของเขาผู้นั้นในที่สุดอีวานจึงเหลือไปเห็นเขาผู้นั้นเต้นราวกับคนบ้าอยู่ตรงพุ่มไม้เขาจึงหยุดเล่นเพลงทันทีเมื่อคลายจากการถูกสาปเขาผู้นั้นวิ่งไปยังหมู่บ้านโดยเร็วเป็นสิ่งอื้อฉาวและเป็นภาพอันบาดตายิ่งนักเขาผู้นั้นเดินเปลือยกายทั้งเนื้อทั้งตัวไม่มีอาภรณ์ใดคลุมอยู่เลยชาวบ้านเริ่มหัวเราะเยาะเขาชายผู้น่าสงสารจำต้องเดินออกมาจากถนนเส้นหลักและเดินลัดเลาะไปทางป่าผ่านต้นอ้อสูงใหญ่ในไร่สวนโดยมีสุนัขเดินตามหลังมีเสียงเห่าของสุนัขเพราะคิดว่าเขาเป็นโจรเมื่อกลับมาถึงบ้านภรรยากลับจำเขาไม่ได้และเรียกคนงานให้มาช่วยทันทีช่วยด้วยช่วยด้วยมีโจรบุกมาปล้นบ้านมาพาตัวเขาออกไปทีเหล่าคนงานเมื่อได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจึงวิ่งกรูมาพร้อมกับไม้และตะบองทั้งนี้โชคยังช่วยที่พวกเขาต่างเริ่มอธิบายและพูดคุยกันในที่สุดทุกคนก็จำชายผู้นี้ได้และเขาก็เริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นรวมถึงเรื่องของอีวานให้กับภรรยาของเขาฟังภรรยาเมื่อได้ยินก็รู้สึกประหลาดใจจนแทบไม่อยากเชื่อกับสิ่งที่ได้ยินมากระทั่งตกเย็นอีวานเดินกลับเข้าบ้านพร้อมกับฝูงวัวเมื่อนำฝูงวัวเข้าคอกและเอาฟางให้พวกมันกินแล้วอีวานจึงเข้าไปในบ้านเพื่อทานอาหารเย็นในบ้านอีวานพบกับเจ้านายผู้ที่เผชิญหน้าต่อเขาและพูดว่ามาเถิดอีวานนั่งพักเสียหน่อยระหว่างนี้ขอให้เจ้าเล่นเพลงให้ภรรยาข้าได้ฟังจะได้ไหมเจ้านายรู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจึงมัดตัวเองติดกับเสาบ้านเอาไว้อีวานนั่งลงใกล้กับพวกเขาและเริ่มบรรเลงเพลงภรรยาของชายผู้นั้นนั่งลงบนเก้าอี้เพื่อฟังเพลงแต่ไม่ทันไรเธอก็ลุกขึ้นเต้นเต้นประหนึ่งลมบ้าหมูพื้นที่ทั้งบ้านไม่เพียงพอสำหรับการเต้นรำของเธอเสียงเพลงเข้าไปถึงหูแมวในบ้านทำให้แมวเริ่มกระโดดโลดเต้นไปมาชายผู้มัดตัวเองติดเสาเอาไว้ก็ต้านพลังของเสียงเพลงไม่ไหวเขาไม่มีแรงที่จะต่อสู้กับมันอีกแล้วเขาปล่อยมือจากเชือกที่รัดแน่นเชือกเส้นนั้นหย่อนยานแล้วเขาก็เริ่มเต้นไปมารอบเสาอย่างเกรี้ยวกราดทำให้เชือกที่มัดมือและเท้าของเขาอยู่นั้นเสียดสีตัวเขาอยู่ตลอดเวลากระทั่งเขาไม่อาจทนได้ไหวจึงตะโกนร้องบอกอีวานให้หยุดเป่าขลุ่ยเจ้าคือปีศาจร้ายเขาร้องไห้อีวานเมื่อได้ยินจึงนำขลุ่ยใส่กลับเข้าไปในกระเป๋าเขากำลังจะไปนอนขณะนั้นเองชายผู้นี้ก็พูดกับภรรยาเขาว่าเราต้องบอกลาอีวานผู้นี้แล้ว ไม่เช่นนั้นเราทั้งคู่และทุกชีวิตในปราสาทแห่งนี้คงต้องตายแน่อีวานได้ยินในสิ่งที่เจ้านายพูดกับภรรยากระทั่งรุ่งสางวันต่อมาอีวานเดินเข้าไปหาเจ้านายของเขาและพูดว่าข้าขอ100คาโบวาเนตแล้วข้าจะไปหากท่านไม่ให้ข้าข้าจะเป่าขลุ่ยนี้จนถึงลมหายใจสุดท้ายของตัวท่านและภรรยาของท่านและข้าจะยึดเอาปราสาทที่อยู่ของท่านมาเป็นของข้าด้วยเช่นกันเจ้านายเกาหูและพิจารณาท้ายที่สุดเขาจึงตัดสินใจนำเงิน100คาโบวาเนตออกมาจากกระเป๋าและมอบมันให้กับอีวาเมื่ออีวานรับเงินมาแล้วเขาก็เริ่มเล่นขลุ่ยจนกระทั่งเจ้านายและภรรยาของเขาล้มลงไปนอนกับพื้นหมดสติลิ้นแลบออกจากปากเมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วเขาจึงเก็บขลุ่ยเข้าไปในกระเป๋าแล้วเดินออกจากบ้านหลังนี้แล้วออกเดินทางผจญภัยสู่โลกกว้าง
0: จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอบพระคุณคุณสุรินทร์ภพบริธรนะครับอ่านเรื่องนี้ให้เราฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ณที่นี้ด้วยมาดูที่อยู่กันหน่อยครับท่านที่ต้องการจะติดต่อสื่อสารกับทางรายการนะครับหรือว่าอยากจะส่งคำตอบมาร่วมสนุกกันเนี่ยก็ส่งมาเป็นจดหมายหรือปริศนิบัติเขียนถึงรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนเลขที่85/1-3ซอยบุญอยู่ถนนดินแดงแขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพ10400นะครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอบพระคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555

0: 5อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ตอนรูป
1: ปิดภาคเรียนนี้นักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์พร้อมใจการบวชเนร20รูป
2: ดีใจทำไมเนนถึงเป็นรูปล่ะไม่ใช่คนหรือคะ
3: ใช่เนนเป็นคนแต่ดีใจก็ไม่รู้เหมือนกันต้องถามพี่พศ
0: ลักษณะนามของเนนคือรูปจ้ะเวลาเราเรียกเนนเราจะพูดว่าเนนหนึ่งรูปจ้ะ
2: แต่เมื่อกี้เขาพูดถึงนักเรียนทำไมใช้ลักษณะนามว่ารูปล่ะคะ
3: นั่นสิครับดีใจก็สงสัยเหมือนกัน
0: คำว่านักเรียนใช้ลักษณะนามว่าคนผู้ประกาศอาจเข้าใจผิดนะจ๊ะ
3: งั้นที่ถูกต้องพูดว่าอย่างไรเหรอครับ
2: ต้องพูดว่านักเรียนบวชเนน20คนใช่ไหมคะ
0: ใช่จ้าใจดีเข้าใจถูกต้องแล้ว
3: ลักษณะนามของเนนคือรูป
2: ลักษณะนามของนักเรียนคือคน
0: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะจ๊ะ

สน่ห์ของผลไม้ไทยจากทั่วประเทศรวมถึงการจำหน่ายสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นหรือ GI สินค้ามาตรฐานสินค้าเกษตรหรือ Q และสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยตรงจำนวนกว่า50บูธนอกจากนี้จะมีการสาธิตการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตรวมถึงกิจกรรมเวิร์คช็อปสร้างอาชีพและกิจกรรมการเจรจาธุรกิจจะเปิดพื้นที่ให้สหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้เจรจาธุรกิจเพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายกับห้างโมเดิร์นเทรดผู้ประกอบการเอกชนโรงแรมและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์และสหกรณ์เครือข่ายในวันที่14และ15กรกฎาคมนี้สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ในวันพรุ่งนี้ถึง16กรกฎาคมนี้ที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

0: อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM จัดกิจกรรมจำหน่ายผลไม้ทั่วไทยผ่านช่องทาง MRT ภายใต้เทศกาล Thailand The Land of Tropical Fruit ตามนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: ผมก็ว่าไปนะครับวันนี้ผมมีน้องๆ นะครับซึ่งมีความรู้มีความสามารถเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลโดยเฉพาะมานั่งคุยกันนะครับแต่ละท่านเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดนะครับในการที่จะนำเรื่องราวตรงนี้นะครับมานั่งคุยกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาเชิญมาคุยกันเลยนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่อนุชาสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยครับผมโกป๊อกวรงทิวทัศน์ครับ
0: ครับผมครับมีอีกท่านนึงครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมนะครับแล้วก็โกป๊อกครับแล้วก็พี่จายด้วยนะครับแล้วก็ผมนันเนสมากับคุณเดย์นะครับก็แวดวงกีฬาก็พบกันได้ครับผม
0: ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับผมตั้งใจนะครับแล้วก็คุยกับน้องเขาไว้หลังไมค์สักครู่ที่ผ่านมาบอกว่าเราจะมีโอกาสได้เรียนรู้ได้รู้เรื่องของกีฬาฟุตบอลนะครับอาจจะสัปดาห์ละครั้งหรือ2ครั้งนะครับอยู่ที่ว่าโอกาสจะมีตรงนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทางทีมน้องๆไว้ด้วยนะเผื่อว่าจะได้เข้าถึงเยาวชนเนี่ยตอนนี้เขาชอบคึกมากกับเรื่องฟุตบอลนี่ครับเอาละเพื่อไม่เสียเวลานะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของฟุตบอลโลก World Cup เรื่องที่น่าสนใจจะเริ่มจากยังไง
1: เริ่มเลยก็ได้ครับไม่เป็นไรครับจริงๆจริงขออนุญาตคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเชิงเทคนิคในการแข่งขันมากสักเท่าไหร่เพราะว่าส่วนตัวเนี่ยชอบมองในแง่ของระบบกีฬานะฮะซึ่งระบบกีฬาเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นภาพใหญ่เห็นคำตอบต่างๆว่าเอ๊ะทำไมนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นแบบนี้นะฮะอย่างเช่นนะฮะว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการเพิ่มทีมนะฮะจาก32เป็น48นะฮะแล้วก็มีการมีประเทศเจ้าภาพเป็น3ประเทศเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะซึ่งแต่ละเรื่องราวเนี่ยมันมีเหตุผลของมันนะซึ่งความสนุกก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะในแง่ของการเป็นการแข่งขันฟุตบอลระดับสูงสุดของโลกใบนี้นะก็ต้องยอมรับนะครับว่าฟุตบอลโลกเนี่ยคือรายการที่ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นทีมชาติไม่ว่าจะเป็นภาคของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลล้วนมองว่านี่คืออีเวนต์ที่ใหญ่ที่สุดที่สูงที่สุดนะที่ทุกคนอยากมีส่วนร่วมกับอีเวนต์นี้มากที่สุดในโลกนะครับซึ่งตรงนี้เราคงจะได้มีโอกาสมาไล่เรียงกันว่าแต่ละเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะในฟุตบอลโลกไม่ว่าจะที่ผ่านมาหรือว่าปัจจุบันรวมถึงในอนาคตเนี่ยนะครับมันมีที่มาที่ไปอย่างไรที่ทำให้เราเห็นภาพแบบนี้นะซึ่งผมเชื่อเลยนะว่าสิ่งที่เราจะแลกเปลี่ยนสิ่งที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยจะทำให้เราดูบอลโลกได้อย่างสนุกขึ้นแล้วก็ดูบอลโลกในมุมที่เปลี่ยนไปจากที่เคยดูครับผมขออนุญาตเกริ่นอย่างนี้ก่อนแล้วกันครับ
0: ครับ
1: เนาะบอลโลกทีนี้ครับทีนี้สิ่งที่เราจะไล่เรียงกันวันนี้นะฮะก็จะมีหลายๆช่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงมาอัปเดตผลการแข่งขันหน่อยนึงนะครับแล้วก็วิเคราะห์เล็กๆนะฮะถึงโปรแกรมที่

0: ำลังจะเกิดขึ้นนะครับรวมถึงช่วงที่เรียกว่าอันเนี้ยเริ่มเข้มข้นก็คือช่วง World Cup Insight นะก็จะได้มาแลกเปลี่ยนกันอย่างในประเด็นที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นะว่าฟุตบอลโลกมันมีอะไรน่าสนใจมากกว่าเหตุการณ์ในสนามอีกหลายต่อหลายเรื่องซึ่งมันก็เชื่อมโยงกันไปในเรื่องในสนามนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีมชาติต่างๆที่มาสร้างปรากฏการณ์นะฮะอันนี้ก็จะได้มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันครับนันเน็ตหายไปแล้วใช่ไหมนันเน็ตนี่ก็จะเข้าๆออกๆนิดหน่อยนะครับเพราะว่าแกบอกไว้แล้วว่าวันนี้เนี่ยแกใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็นอินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีหลุดบ้างติดบ้างอะไรเงี้ยนะฮะก็ไม่เป็นไรเราก็
1: ผมก่อติดประมาณผมก่อติดฟุตบอลโลกครับก็เลยแบบว่าต้องไปอยู่ต่างประเทศนิดนึงนะฮะก็เลยต้อง
0: ต่างประเทศเลยอ่ะครับเนี่ยเราเริ่มกันเลยไหม
2: เอาเลยครับต่อเลย
1: ได้เลยครับก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยถึงเรื่องฟุตบอลโลกนะครับก็อย่างที่อาร์โปป๊อปพูดไว้นะครับว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเรื่องของผลการแข่งขันอัปเดตการแข่งขันนะครับก็แน่นอนครับว่าค่ำคืนแบบเมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยเราได้2ทีมเข้ารอบแล้วก็คือฝรั่งเศสกับสเปนซึ่งก็ไปเจอกันแน่นอนแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมี2คู่ที่เตะกันนะครับก็อย่างเช่นคืนนี้ก็มีนอร์เวย์เจออังกฤษแล้วก็ช่วงเช้าที่อาร์เจนจะเจอกับทางอาจจะเจอกับอะไรนะเดี๋ยวก่อนคุณอาร์เจนเจอกับทางเดี๋ยวนะสวิตเซอร์แลนด์เออมันติดอยู่ที่ปากอาร์เจนเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ตอนเช้าก็แน่นอน
0: ครับ
1: โอป๊อปพูดถึงเรื่องของฟุตบอลโลกที่เพิ่มทีมขึ้นมาแน่นอนครับว่าแต่ละทีมชาติเนี่ยมันจะมีสองสัญชาติแน่นอนบางทีมเนี่ยที่อย่างโอป๊อปเขาพูดมาว่าอย่างนักเตะอย่างเซเนกัลเบลเยียมโมร็อกโกมี2เชื้อชาติเนเธอร์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวจะเบรก3เดี๋ยวเราจะพูดถึงกันนะครับสำหรับเบรกนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของฟุตบอลรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งตอนนี้ได้มา2แล้วหรืออีก2นี้เดี๋ยวเรามาฟังทัศนะของโกป๊อกดูว่าคิดเห็นอย่างไรนะครับกับฟุตบอลคืนนี้นะครับกับนอร์เวย์กับอังกฤษนะครับก็เดี๋ยวถามโกป๊อกเลยว่าเป็นไงครับนอร์เวย์ครับ
0: เราย้อนไปก่อน
1: คาดหมายนะครับสำหรับการเข้ารอบนี้มาได้ครับ
0: เดี๋ยวเราย้อนไปก่อนเราย้อนไปฝรั่งเศสกับโมร็อกโกก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่ามีความเข้มข้นคือรอบ8ทีมเนี่ยไม่มีคือจริงๆเนี่ยรอบน็อกเอาท์เนี่ยมันไม่แทบจะไม่มีเรื่องของความฟลุกเลยนะเพราะว่าทุกทีมเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมอย่างสูงสุดเนื่องจากแพ้เนี่ยตกเลยในรอบแรกเนี่ยยังมีโอกาสให้แก้ตัวนะแพ้นัดแรกอีก2นัดถ้าชนะได้พลิกกลับมาชนะได้มีเวลาในการเรียกว่าวางแผนนะในนัดถัดไปแต่ว่าพอเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เนี่ยไม่มีใครมีโอกาสแก้ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวินาทีมีค่ามีรายละเอียดที่ต้องเตรียมให้พร้อมมากที่สุดนะครับทีมที่เป็นรองก็ต้องมีวิธีการรับมือกับทีมที่เหนือกว่านะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมันมีวิทยาศาสตร์การกีฬามันมีเรื่องของ data มันมีเรื่องของการเก็บข้อมูลเก็บสถิติของคู่แข่งนะเข้ามาเพื่อทำให้ทีมตัวเองเนี่ยมีความพร้อมสูงสุดนะครับเรามาดูเรื่องของฝรั่งเศสกับโมร็อกโกนะโมร็อกโกเนี่ยมาแบบโอ้โหคือต้องยอมรับเลยนะว่าโมร็อกโกเนี่ยได้รับรางวัลจาก FIFA นะฮะแล้วก็เหมือนกับเป็นทีมที่มีพัฒนาการดีแล้วก็มีความพร้อมมากในทวีปแอฟริกานะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนสำหรับโมร็อกโกนะโมร็อกโกเนี่ยใช้เวลาประมาณ 15-20 ปีนะในการพัฒนาตัวเองขึ้นมาอย่างคือหลายคนมองว่าก้าวกระโดดแต่20ปีนี่มันไม่ใช่ก้าวกระโดดนะ20ปีเนี่ยมันเป็นการที่ทำอย่างเสมอต้นเสมอปลายนะฮะไม่ใช่ก้าวกระโดดแน่นอนนะคนชอบคิดว่าโหแบบเป็นก้าวกระโดดอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการก้าวกระโดดและที่สำคัญคือโมร็อกโกเนี่ยทุ่มเงินหลายพันล้านในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะพัฒนากีฬาฟุตบอลในประเทศเขานะซึ่งตรงนี้เนี่ยโอ้เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับนะครับว่ามาถึงรอบนี้เนี่ยไม่มีฟลุกเพียงแต่ว่าเอาละนะฝรั่งเศสเนี่ยมีความแข็งแกร่งทั้งในฐานะที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกมาแล้วนะในทวีปยุโรปนี่คือเขาก็คือเบอร์ต้นๆ นะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราก็เห็นภาพชัดเจนว่า ขามีความแข็งแกร่งมากโมร็อกโกมาเล่นกับฝรั่งเศสเนี่ยก็ต้องเล่นในลักษณะที่เหมือนกับไม่ใช่บอลมาสู้แบบสู้เต็มตัวมันก็ต้องใช้ศิลปะในการสู้พอสมควรแต่ก็ต้องยอมรับนะฮะว่าวันนี้โมร็อกโกยังดีไม่พอที่จะเอาชนะฝรั่งเศสเพราะฝรั่งเศสเนี่ยแกร่งทั่วแผ่นจริงๆเกมรับเกมรุกนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือแท็กติกของเกมสมัยนี้นะฮะก็คือการเปลี่ยนตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ย23คนเนี่ยไม่ใช่คนที่เอามาเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ขาดแล้วแต่มาเพื่อทำให้แท็กติกมันสมบูรณ์แบบต่างกันนะกับมาเติมเต็มในส่วนที่ขาดนะฮะการมาทำให้แท็กติกสมบูรณ์แบบก็คือถึงเวลาช่วงแรกต้องเล่นแบบหนึ่งนะฮะผ่านไปสักช่วงหนึ่งก็ต้องเล่นอีกแบบหนึ่งนะซึ่งเราก็จะเห็นนะว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนตัวครั้งละ3คนบ้างครั้งละ4คนบ้างซึ่งเปลี่ยนตัวแบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เปลี่ยนไปแทนคนที่บาดเจ็บหรือไปแทนคนที่หมดแรงนะแต่มันคือการเปลี่ยนแท็กติกการเล่นทั้งเกมเลยนะฮะเอาละช่วงแรกเล่นแบบนี้แต่เปลี่ยนไปอีก4ตัวนี่คือคู่ต่อสู้ก็จะงงนะฮะจากตอนแรกเนี่ยโอเครู้ว่าจะต้องสมมติถ้าเปลี่ยนแค่คนเดียวมาแทนคนที่อาจจะบาดเจ็บก็มันก็ยังเข้าใจได้ในแง่ของคู่ต่อสู้ว่าเอ๊ะจะป้องกันแบบไหนอะไรยังไงแต่พอเปลี่ยน4คนเนี่ยเป็นการสื่อสารให้คู่ต่อสู้และทีมตัวเองรู้เลยนะว่าเปลี่ยนเกมการแข่งขันแล้วนะเปลี่ยนรูปแบบในการเล่นแบบทั้งกระบี่เลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามองไปที่กีฬาฟุตซอลฟุตซอลเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยเขาจะเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะเพราะนั้นเปลี่ยนทั้งชุดก็คือมาในรูปแบบใหม่เลยอีกรูปแบบหนึ่งนะชุด2ชุด3ซึ่งฟุตซอลสมัยใหม่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะมีทีมแข็งอยู่ชุดเดียวนะแล้วก็ทีมชุด2ก็เอามาเพื่อให้ทีมชุด1พักแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าทีมที่มีความพร้อมสูงสุดคือทีมที่เล่นได้ทั้ง3ชุดนะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็เห็นในแท็กติกบอลโลกครั้งนี้ซึ่งฝรั่งเศสก็ทำให้เห็นว่าฝรั่งเศสเนี่ยไม่มีคำว่าตัวสำรองมีแค่คนที่มาเพื่อเปลี่ยนแท็กติกที่จะทำให้เอาชนะคู่ต่อสู้ได้ไม่ว่าจะมาเพื่อติดเกมหรือมาเพื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยฝรั่งเศสก็ยังมีคือมีการโรเตชันแบบที่ชัดเจนนะแล้วก็มาลงมาปุ๊บเนี่ยคู่แข่งเราเริ่มเอามาอยู่จริงนะแล้วก็เกมรับก็ยังเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในรายการทีมหนึ่งนะครับแล้วก็เวลาสวนกลับเนี่ยศูนย์หน้ามีความเร็วนะแล้วก็มีความเฉียบคมนะอย่างเอ็มบัปเป้ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยนะเวลาถ้าคือถ้าพลาดถ้าปล่อยให้เขามีพื้นที่มีโอกาสเนี่ยนะอย่างลูกที่เอ็มบัปเป้ยิงเนี่ยคือมันดูไม่มีอะไรเลยนะแบบนิดเดียวเองนะไม่ก้าวด้วยซ้ำไปนะไม่วิ่งมายิงเลยนะก้าวเดียวเท่านั้นนะฮะแต่ว่าด้วยความที่เขามีประสิทธิภาพในการเป็นศูนย์หน้าที่เฉียบคมเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดโอกาสไม่ได้ปล่อยโอกาสไม่ได้แล้วก็โมร็อกโกก็ทำให้เอ็มบัปเป้มีโอกาสนั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาใครเหมือนกับแบบเสียกำลังตรงไหนไปอะไรไปเนี่ยเสียขุมกำลังตรงไหนไปเนี่ยฝรั่งเศสไม่มีจุดอ่อนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องคงต้องยอมรับนะว่าโมร็อกโกยังไม่ถึงเวลาของเขานะแต่ว่าก็ทำได้ดีมากแล้วนะครับในทีมที่ถือว่าใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองมาได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งสเปนเอาชนะเบลเยียมไป 2-1 นะมีคนพูดถึงมากนะฮะจังหวะที่ผู้สาประตูของสเปนเนี่ยคุกตัวเนี่ยบาดเจ็บแล้วก็เปลี่ยนไม่ใช่ผู้สาประตูของเบลเยียมเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนผู้สาประตูมือ2ลงมานะพอลงมาแล้วมีจังหวะหนึ่งที่โดนยิงไกลแล้วก็อาจจะรับแล้วกระชอกนิดนึงนะโดนซ้ำเข้าไปทำให้เป็นลูก 2-1 แล้วก็สเปนก็ชนะไปด้วยสกอร์นี้หลายคนนะฮะมองว่าถ้าเป็นตัวน่าจะรับอยู่อะไรอยู่นะฮะส่วนตัวโชคดีที่ผมเป็นผู้รักษาประตูมาก่อนผมได้ดูจังหวะนั้นนะผมเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นลูกที่ไม่มีทางจะรับอยู่เข้าซองได้หรอกแล้วมันบังเอิญว่าพอหลุดออกมาแล้วสเปนอยู่ตรงนั้นพอดีนะฮะก็เลยทำให้เสียประตูซึ่งก็ผมว่าไม่ใช่ความผิดพลาดของผู้รักษาประตูนะครับแล้วก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าทั้งเบลเยียมทั้งสเปนเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็น2ทีมที่ใครเข้าไปก็เป็นทีมที่น่ากลัวทั้งคู่นะฮะอันนี้ก็ต้องดูนะเดี๋ยวเขาจะไปเจอกับฝรั่งเศสใช่ไหมอันนั้นเนี่ยไปละนะฮะเขาออกนิดหน่อย ย่างที่บอกนะส่วนคืนนี้นอร์เวย์พบกับอังกฤษเนี่ยโอ้โหอันนี้นี่ต้องยอมรับนะฮะว่าเป็นบิ๊กแมตช์จริงๆแล้วก็นอร์เวย์เนี่ยคือมันมีภาษาของฟุตบอลอยู่ว่าทีมที่กำลังได้ใจในหลายแง่หลายมุมนะสำหรับนอร์เวย์เนี่ยนะคนอาจจะบอกว่าโอ้โหนอร์เวย์นี่ตั้งนานแล้ว28ปีมั้งใช่ไหมเน็ตที่ไม่ได้กลับมาเล่นบอลโลก
1: ฟุตบอลโลกก่อนเลยสักครั้ง
0: ซึ่งจริงๆเนี่ยต้องมองอย่างนี้นะคือทีมในยุโรปเนี่ยศักยภาพมันสูงใกล้เคียงกันหมดแต่มันมีพื้นที่ให้ทีมจำกัดไงได้บอกว่าเพราะนั้นจริงๆแล้วทีมในยุโรปเนี่ยใครเข้ามาก็ดีทั้งนั้
1: น
0: เพียงแต่ว่ามันมีพื้นที่จำกัดไงพอมีพื้นที่จำกัดมาเนี่ยนอร์เวย์อาจจะโอ้โหไปเจอแข็งมาโดยตลอดทำให้ไม่ผ่านเข้ามาแต่พอผ่านเข้ามาเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นทีมที่มีศักยภาพอยู่แล้วเขาก็ทำผลงานได้ดีไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเราไปดูสถิตินะครับว่าบอลโลกครั้งนี้เนี่ยนะขยายทีมจาก32เป็น48หลายคนมองว่าโอ้โหเป็นการให้โอกาสทีมใหม่ๆจริงๆแล้วทีมใหม่ๆเนี่ยนะฮะมีแค่4ทีมเองนะที่ไม่เคยไปบอลโลกที่เหลือเคยมาบอลโลกทั้งนั้นนะอีก3อีก44ทีมอ่ะอีก44ทีมนี่เคยเป็นทีมที่มาเล่นบอลโลกทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าที่ผ่านมาเขาแค่ขาดโอกาสในการจะมาด้วยข้อจำกัดของจำนวนทีมเท่านั้นเองเพราะนั้นเราก็ต้องไล่ดูอีกนะว่าถ้าอยากรู้ว่าแล้วทำไมไอ้40กว่าทีมเนี่ยที่ได้เข้ามาเล่นครั้งนี้เนี่ยถึงได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราไปดูนะผมมีโอกาสได้เข้าไปเจาะลึกข้อมูลดูเนี่ยก็ทำให้พบว่าจริงๆแล้วทีมพวกนี้เนี่ยเป็นทีมที่มีมาตรฐานในด้านต่างๆพร้อมอยู่แล้วพอสมควรโครงสร้างในการพัฒนาเยาวชนโครงสร้างในการสนับสนุนกีฬาของประเทศนะแล้วก็ลีกภายในประเทศของเขามีความแข็งแกร่งบางประเทศอาจจะลีกไม่ได้แข็งแกร่งแต่เขาสามารถที่จะมีนักเตะออกไปเล่นในลีกที่แข็งแกร่งแทบจะทั้งหมดนะที่เล่นอยู่ในประเทศเขาก็ไม่อาจจะไม่ได้มาติดทีมชาติติดอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยการขยายทีมไม่ได้เป็นการขยายโอกาสให้ทีมใหม่แต่เป็นการทำให้ทีมที่เคยได้เล่นบอลโลกได้กลับมาเล่นอีกครั้งนึงนี่แตกต่างกันมากเลยนะนะเราต้องมองดีๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าคุณอยากจะไปบอลโลกประเทศไทยอยากจะไปบอลโลกก็ต้องรู้ว่าเรามีศักยภาพด้านไหนอยู่แล้วบ้างด้านไหนที่เราขาดก็ต้องไปเติมให้เต็มอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเขาเพิ่มกี่ทีมก็เดี๋ยวยิ่งเพิ่มทีมบอกเพิ่มเป็น64เราก็จะมีโอกาสขึ้นไปอีกอาจจะไม่ได้มีก็ได้นะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายทวีปที่เขามีศักยภาพสูงกว่าเรานะซึ่งอันเนี้ยก็เลยมองว่าสำหรับคู่นอร์เวย์กับอังกฤษเนี่ยนะฮะโอ้โหนอร์เวย์ไม่ใช่หน้าใหม่ใช้คำนี้แล้วกันไม่ใช่หน้าใหม่เขาอาจจะเป็นหน้าใหม่ในฟุตบอลโลกแต่จริงแล้วในฟุตบอลยุโรปในอะไรเนี่ยนะในระดับทวีปเดียวกันเนี่ยเขาไม่ใช่หน้าใหม่เขาไม่กลัวอยู่แล้วกับอังกฤษเพราะนักเตะหลายคนก็เล่นในอังกฤษนะมีความคุ้นชินมีความเคยชินกับนักเตะอังกฤษเพราะนั้นวิธีการรับมือมี2แบบวิธีการรับมือด้วยโค้ชอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะโค้ชต้องทำการบ้านเยอะนะแต่วิธีการรับมือจากนักเตะด้วยกันเองเนี่ยด้วยความที่เขาเคยเจอด้วยความที่เขาเคยเล่นเคยแข่งกันในลีกนะอันนี้คือสิ่งที่ผมเชื่อว่านอร์เวย์สู้ได้นอร์เวย์สู้ได้นาเน็ตว่าไงบ้างนาเน็ตสิ่งที่โกป๊อกวิเคราะห์เนี่ยนาเน็ตมองว่าไงบ้าง
1: สำหรับผมมองต่างจากโกป๊อกนิดนึงนะครับก็รอบผ่านมาเนี่ยผมมองว่านอร์เวย์เนี่ยยังไม่ได้เจอทีมที่เหมือนเล่นกับอังกฤษจริงคือรูปแบบคือผมมองต่างกับโกป๊อกนิดนึงโกป๊อกอารมณ์ว่ามันเขาเคยเจอกันอยู่แล้วในอังกฤษถ้าเราเทียบกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกถ้าเราไปเทียบกับฟุตบอลนอร์เวย์มันก็เหมือนสโมสรถ้าเป็นชิงแชมป์สโมสรเนี่ยเหมือนทีมจากอาร์เซนอลแมนยูลิฟูไปเจอออสเตรเลียโมอะไรอย่างนี้โอกาสที่จะเก็บชนะมันสูงกว่าแต่ที่ผ่านมานอร์เวย์มันผ่านมาได้เนี่ยครับเขาเจอทีมที่ไม่ได้เคยคุ้นเคยอ่ะเพราะฉะนั้นทีมนั้นเขายังจับทางนอร์เวย์ไม่ได้
0: อ
1: ่าแต่พอมาเจอทีมอังกฤษเนี่ยซึ่งเขาคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนี่ยแฮร์รี่เคนก็เจอกับกองหลังอย่างแบบก็แปลว่าทีมสโมสรต่ำชั้นอ่ะถ้าจะเจอกันมาร์ตินโอเดกาเจอกับดีแคนไลรู้มือกันอยู่แล้วในแผงกองกลางเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ก็รู้มือกันอยู่แล้วในแผงหลังอังกฤษสโมสรเจอกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอังกฤษผมนะมองว่าอังกฤษเนี่ยไม่ได้กลัวนอร์เวย์และจะเล่นง่ายกว่าที่ผ่านมาทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่า
0: ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะสำหรับสิ่งที่นันเดทพูดขึ้นมานะเพราะว่าอย่างที่เขาให้นันเดทเขาให้ข้อคิดเนาะว่าโอเคความคุ้นชินก็อาจจะเป็นดาบอีกคมหนึ่งเหรียญอีกด้านหนึ่งเหมือนกัน
1: ใช่แต่สองเหรียญนะครับ
0: ซึ่งอันนี้น่าสนใจแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรากำลังมองก็คือตอนนี้มันก็อาจจะเป็นดาบสองคมสำหรับนอร์เวย์เหมือนกันก็คือเรื่องของกำลังใจซึ่งโอ้โหมันกลายเป็นว่าทำให้เขาอาจจะฮึกเหิมจนเกิน
1: กำลังใจดีมาก
0: อาจจะเกิด
1: กอง
0: อาจจะเกิดความประมาทได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยก็คงจะต้องดูกันแหละแต่ว่ามันแน่คู่นี้คือเป็นคู่ที่มันก็ต้องยอมรับว่าหยุดโลกจริงนะเพราะว่าความเหมือนกับไวรัลของทีมนอร์เวย์เนี่ยกำลังเป็นกระแสที่มาแรงมากๆแล้วก็
1: เสื้อฟุตบอลเนี่ยเสื้อฟุตบอลก็คนตามหาเสื้อฟุตบอลนอร์เวย์เยอะมากเลยครับสีแดงกับสีดำเนี่ยโอ้โหพอตอนนี้ตอนแรกไม่สนใจนะเปิดขายมาไม่มีใครซื้อครับตอนนี้คนหาชุดสีดำของนอร์เวย์กับสีแดงเนี่ยเยอะมากตลาดหมดแล้วด้วยตอนนี
0: ้ถ้าในตลาดหมดเราต้องไปแบ็กสเตเดียมเปล่าพี่อนุชาไม่รู้จักแบ็กสเตเดียมคือหลังสนามกีฬาแถวหลังสนามสุ่มเมื่อก่อนเขาบอกเสื้อกรอบเยอะ
1: ต้องให้โกป๊อกครับแบ็กสเตเดียม
2: มีเราไม่อนุญาตนิดนึงมีขออนุญาตนิดท่านผู้ฟังส่งข้อความที่ผมถามว่าแล้วเขาถามว่าแล้วทีมไหนน่าจะเป็นแชมป
0: ์โอ้โหไม่ง่ายเลยนะไม่ง่ายเลยนะถึงรอบนี้แล้วนะ
2: ครับ
0: ไม่ง่ายเลยนะเพราะว่าทุกคนมีดีในมุมของตัวเองแต่ผมว่าตอนนี้อาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีคู่นี้ที่พอจะเห็นภาพหน่อยว่าอาร์เจนตินาอาจจะมีโอกาสมากกว่านะฮะส่วนนอร์เวย์อังกฤษก็คงต้องดูนะฝรั่งเศสเนี่ยผมว่ามีโอกาสได้แชมป์มากที่สุดนะตอนนี้นะถ้าดูจากฟอร์มที่ได้ดูมานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแข่งทั่วแผ่นจริงๆแล้วก็นักเตะยังเล่นด้วยความกระหายนะทีมอื่นอาจจะมีบางจังหวะบ้างอะไรบ้างที่รู้สึกว่าไม่ได้กระหายเหมือนฝรั่งเศสนะแต่ฝรั่งเศสเนี่ยดูกระหายมากครับซึ่งนักเตะก็อยู่ด้วยกันมานานด้วยนะส่วนหนึ่งนะครับ
1: คุ้นเคยกัน
0: ถ้าถามว่าสำหรับส่วนตัวนะผมมองว่าฝรั่งเศสครับณตอนนี้นะครับ
2: นั่นส่วนตัวนะ
0: นันเน็ต
2: เกี่ยวนะคร
0: ับนันเน็ตว่าใคร
1: สำหรับผมนะครับถ้าฝรั่งเศสตัดกับสเปนเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วแต่สเปนเนี่ยบอลระบบที่ดีอากูป๊อกรู้ว่าสเปนเนี่ยบอลระบบที่ดีแน่นอนนะฮะเจอกันมาก็คือฝรั่งเศสเนี่ยทีมสโมสรเนี่ยเขาได้แชมป์กันมาเยอะมากและเอ็มบัปเป้ต้องการที่สุดตัวเองในฟุตบอลโลกตัดกับสเปนมาโอกาสที่สเปนพลิกรอบก็มีนะครับแต่อย่างที่อากูป๊อกบอกฝรั่งเศสมันแข็งทั่วแผ่นจริงๆเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายเนี่ยผมให้ฝรั่งเศสเนี่ยเข้าไปยืนรอเลย
0: เข้าชิง
1: แน่นอนอาร์เจนตินาถามว่าง่ายไหมกับสวิตเซอร์แลนด์อาร์เจนตินาเหนื่อยทั้ง2แมตช์นะครับกับบูกอบแคปเวิร์ดแล้วก็อียิปต์ถ
0: ู
1: กไหมฮะเพราะฉะนั้นสวิตเซอร์แลนด์เป็นบอลที่มีระบบมากกว่า2ทีมนี้ด้วยซ้ำถ้าโกป๊อกดูบอลแน่นอนแล้วอาจมีเกมหรือเปล่า
0: เรามาวิเคราะห์คู่นี้กันเรามาวิเคราะห์คู่นี้กันเพราะว่าคู่เมื่อสักครู่เนี่ยเราก็วิเคราะห์ไปแล้วว่าก็เหนื่อยหน่อยนะแต่อังกฤษก็จะได้เปรียบเล็กน้อยนะครับซึ่งพอมาดูคู่อาร์เจนตินา
1: อังกฤษได้แชมป์ก่อนแล้วโกป๊อกก่อนเดี๋ยวก็บอกฝรั่งเศสผมให้อังกฤษได้แชมป์เอ้า
0: โอเคได้เดี๋ยวมารอดูกันโอเคเดี๋ยวมารอดูกันจริงๆก็น่าสนใจนะเพราะถ้าอังกฤษได้แชมป์นี่โอ้โหก็เป็นอีกปรากฏการณ์นึงเพราะเขาก็ไม่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกมานานมากแล้วนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะคู่อาร์เจนตินาพบสวิตเซอร์แลนด์คู่นี้เนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่าอาร์เจนตินาดูเหมือนได้เปรียบกว่าในแง่ของตัวผู้เล่นนะแต่จริงๆแล้วต้องบอกเลยนะว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่มีสปอร์ตเทคหรือว่าเทคโนโลยีด้านกีฬาที่สูงมากนะซึ่งเขาใช้ทุกวิถีทางนะมีดาต้าเบสมีอะไรต่างๆนานาที่จะมาทำกันบ้านพอเพียงแต่ว่าต่อให้มีดาต้าเบสดีแค่ไหนถ้าศักยภาพนักเตะเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้สิ่งที่มีอยู่ได้อย่างเต็มศักยภาพเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ไม่ได้เกิดประโยชน์สูงสุดนะซึ่งตรงนี้ส่วนตัวเนี่ยก็มองว่าความละเอียดระดับนี้เนี่ยระดับฟุตบอลโลกแล้วเนี่ยนะฮะสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยไม่ปล่อยผ่านง่ายๆแน่ๆซึ่งคู่นี้เนี่ยเผลอๆเนี่ยจะไม่จบในเวลาปกติด้วยนะซึ่งอาจจะไปถึงต่อเวลาเผลอๆอาจจะถึงยิงจุดโทษนะซึ่งถ้ายิงจุดโทษเนี่ยผมเชื่อว่าสวิตเซอร์แลนด์ชนะ เอางี้แล้วกันนะฮะเพราะว่าอย่างที
1: ่
0: นันเน็ตบอก
1: แบบนั้นเลยฮะ
0: แต่อย่างที่นันเน็ตใช่อย่างที่นันเน็ตบอกอะเจนีน่ามันก็ช้ำมาเยอะนะเหนื่อยมาเยอะนะแล้วก็จริงๆแล้วเหมือนกับแต่ละนัดเนี่ยเวลาชนะเนี่ยเขารู้สึกเหมือนปลดปล่อยอะมันไม่ได้รู้สึกเหมือนเหนือกว่าทีมคู่แข่งอะแต่ซึ่งอันเนี้ยเขาก็คงรู้ตัวว่าเขาต้องใช้ทุกอย่างสูงสุดเหมือนกันนะสำหรับอาร์เจนตินาครับ
1: ผมขอถามพวกเขาหน่อยครับอาร์เจนตินาเนี่ยเหนื่อยมา2แมตช์แล้วเนี่ยแบบเจอกับแคปเวิร์ดเจอกับอียิปต์เนี่ยในฐานะที่โกป๊อปเนี่ยเป็นนักฟุตบอลมาก่อนประสบการณ์ตรงเนี้ยจะทำให้ง่ายกับสวิตเซอร์แลนด์มั้ยแบบเอ้ยกูเหนื่อยมาแล้วอ่ะแบบนี้กูแบบไม่ยอมนะจะยิงแบบชนะใน90นาทีมีสิทธิ์ทำได้แล้วเขาจะแบบถ้าเขาเป็นมาแนวผู้จัดการทีมอ่ะจะปลุกใจได้ไหมครับมันปลุกใจได้ไหม
0: ผมเชื่ออย่างนี้ครับผมเชื่อว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยไม่ผีผามสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยรู้ว่าต่อให้สวิตเซอร์แลนด์รู้ว่าอาร์เจนตินาเนี่ยมีความบอบช้ำมีความล้านะฮะมาจาก2แมตช์ที่นาเนตพูดเนี่ยก็จริงแต่ว่าพิษสงของนักเตะอาร์เจนตินาเนี่ยไม่มีใครธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปบุ่มบามจะไปผลีผามจะไปแบบเฮ้ยบดให้ตายเลยอะไรเงี้ยไม่น่าจะเป็นแนวทางที่สวิตเซอร์แลนด์จะทำเขาน่าจะต้องใช้แนวทางของเขาก่อนเพื่อเอาละเอาให้น่วมที่สุดนะแล้วก็เราจะอาจจะเห็นนะฮะสวิตเซอร์แลนด์เปลี่ยนตัวทีเดียว3คนหรือ4คนด้วยซ้ำไปรอดูได้เลยนะเพื่อเปลี่ยนเกมแล้วเตรียมที่จะเอาชนะในเวลาช่วงท้ายๆเกมนาทีที่สัก70 60กว่า70กว่าเนี่ยมีสิทธิ์เปลี่ยน3เปลี่ยน4ตัวเนี่ยลองดูได้เลย
1: นะ
0: น่าสนุกนะคู่นี้ก็น่าสนุก
1: ก็ต้องมานะครับแล้วก็ในฐานะนักฟุตบอลน่ะผมถามในฐานะฟุตบอล
0: ก็ต้องมาแต่อย่างที่บอกแหละ
1: ไม่ประมาทนะผมว่า
0: ก็ต้องมาแต่อย่างที่บอกแล้วครับว่าฟุตบอลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย
1: ถึงจะยาก
0: ก็เกิดขึ้นได้ครับไม่แต่ฟุตบอลเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่ารายละเอียดในเกมแม้เพียงเล็กน้อยที่มีข้อผิดพลาดไปเนี่ยมันอาจทำให้เกิดผลถึงการพ่ายแพ้ได้เลยนะอาจจะไปอยู่ดีๆไปโดนสะกิดโดนใบแดงโดนอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยอย่างที่บอกว่าถ้าทุกคนยังอยู่ในเกมของตัวเองเนี่ยอย่างที่โคป๊อกบอกนะว่า มีโอกาสที่จะไปถึงต่อเวลาแล้วก็ยิงจุดโทษนะแต่ถ้าไม่อยู่ในเกมนะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไประหว่างเกมเนี่ยมันผลแพ้ชนะอาจจะเกิดอยู่ในเกมได้นะเช่นมีใครโดนใบแดงมีอะไรต่างๆนั่นนะนะซึ่งอันเนี้ยก็รอดูแล้วกันแต่อย่างที่บอกนะว่าถ้าอยู่ในเกมเนี่ยนาทีที่ประมาณ60กว่าๆเนี่ยนะสวิตเตรียมอัดได
1: ้
0: นะนะครับ
1: ถ้าโดนเลย
0: ก็น่าดูแล้วก็ที่สำคัญ
1: โดนเลยไม่รอด
0: แล้วก็ที่สำคัญคือสวิตเนี่ยไม่ใช่สวิตคู่นี้คู่อาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีนะฮะทางโมโนแม็กซ
1: ์
0: ทีวีสปอร์ตทีวีซึ่งอันนี้ได้ใครที่แบบไม่ได้ซื้อแพ็กเกจเนี่ยก็ดูฟรีได้แต่มีนิดนึงนะผมเนี่ยก็ได้รับเสียงจากแฟนเพจเยอะพอสมควรนะรวมถึงติดตามในโซเชียลมีเดียด้วยว่าหลายคนบอกว่าจอดำดูไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยมันดูได้แต่ต้องดูผ่านทีวีระบบภาคพื้นดิน
1: ก้างปลาน
0: ะใช้ก้างปลาใช้หนวดกุ้งอะไรเงี้ยเอ๊ะมันเดี๋ยวนี้ก้างปลาไม่มีแล้วโอ้ใช้หนวดกุ้งแล้วแต่ที่บ้านผมไม่ใช้หนวดกุ้งแล้วด้วยที่บ้านผมใช้เป็นแผ่นๆนะซึ่ง
2: ใช้อันนี้หมดแล้วครับ
0: ไม่
2: ใช่ใช่ไม่มีนะ
0: แล้วก็จริงๆไปดูในแอปพลิเคชันของโมโนได้ไม่แอปของโมโนก็ดูได้นะแต่ต้องไปที่ฝั่งที่เขาอยู่ด้านล่างด้านขวามจะเขียนว่าทีวีสดไปดูในนั้นเข้าไปที่ทีวีสดแล้วมันก็จะมีช่องโมโนแม็กสปอร์ตทีวีอันนั้นดูได้นะครับคู่อาร์เจนตินาสำหรับใครที่ไม่ได้สมัครแพ็กเกจนะครับซึ่งส่วนตัวก็ไม่ได้สมัครเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าเราเป็นคนนอนไม่ดึกไงแล้วดึกเราดูเราไม่คุ้ม
1: อายุเยอะครับครูป๊อปอายุเยอะ
0: ครับครับเรียนวิชาครับเจอเลยครับ
2: นี่ครับครับมีแฟนรายการถามนะครับบอกว่าไอพีทีวีช่องไหนที่เขาสามารถดูฟุตบอลโลกได้เนี่ย
0: ช่อง29ครับแต่ว่าต้องดูผ่านระบบทีวีดิจิตอลนะครับก็คือภาคพื้นดินเนี่ยพูดง่ายๆเสียบเสาอากาศนะครับถ้าไม่มีเสาอากาศมันต้องใช้กล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์
1: เป็นกล่องซึ่งดูไม่ได้
0: ใช่ แต่อย่างที่บอกนะว่าถ้าจานดำจานอะไรเนี่ยดูไม่ได้ทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าถ้าใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยโหลดแอปพลิเคชันโมโนแม็กซ์มาแล้วก็สมัครไปรีจิสเตอร์อะไรเข้าไปให้เรียบร้อยเพื่อดูฟรีนะครับแล้วเข้าไปดูที่สัญลักษณ์ที่เขียนว่าทีวีสดเข้าไปดูตรงนั้นแล้วจะดูคู่ที่ถ่ายทอดฟรีทีวีได้ครับนะเดี๋ยวผมอาจจะเอาไอ้ตัวกราฟิกเข้าไปแชร์ให้ในไอ้นี่อีกทีนึงแล้วกันในไลฟ์เนี้ยนะในคอมเมนต์ของไลฟ์นี้แล้วกันนะจะได้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมด้วยคุณผู้ฟังด้วยนะครับ
2: ครับขอบคุณ
0: อาร์เจนติน่ารอดไม่ครับอาร์เจนติน่ารอดไม่รอดรอติดตามดูนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะสวิสนี่ไม่ธรรมดาน
1: ะครับ
0: เออคุณเป็นฟีฟ่าเปล่าเนี่ยค
1: ุ
0: ณเป
1: ็
0: นฟีฟ่าเปล่าเนี่ยเอาใจอาร์เจนติน่าเนี่ยคุณเป็นฟีฟ่าเปล่าเนี่ย
1: ผมอยากให้อาร์เจนติน่าเจอกับอังกฤษย้อนรอยฟุตบอลโลก
0: นี่มันเหมือนสงครามโลกเลยนะเอ้ยไม่ใช่สงครามโลกสงครามอะไรนะสงครามเกาะอะไรนะตอนนั้นเกาะฟ็อกแบนป่ะ
1: โกป๊อปทันไหมครับโกป๊อป
0: ไม่ทันนะตอนนั้นเด็กๆอยู่เลย
1: โอ้โหสงครามตอนนั้นค
0: ือ
1: เบ็คแฮมนี่อยู่ไม่ได้อ
0: ๋ออันนั้นดูอยู่คู่นั้นครับโอเคเวลาเหลือแค่10กว่านาทีนะฮะ
2: ยังได้อยู่
1: ชั่วโมงไปช่วง3นะ
0: ครับเอาเรื่องของโมร็อกโกนะอย่างที่บอกนะครับเรา
1: โมร็อกโกโอเค
0: เราเอาโมร็อกโกเลย
1: ผมถามกูป๊อกดีกว่าเรามองทีมใหม
0: ่
1: ๆผมถามกูป๊อกนิดนึงอามบูกอกแคปเวิร์ดเขาพัฒนาฟุตบอลมาหมู่เกาะแคฟเวิร์ดนะครับอาทีมอย่างอาที่แบบเซอร์ไพรส์หน่อยโมร็อกโกอย่างที่บอกคราวนี
0: ้
1: ถ้าเราอยากจะไปฟุตบอลโลกครับโกป๊อกอะไรที่ขาดสำหรับเราครับพวกอัตลักษณ์ฟุตบอลหรือว่าพัฒนาเยาวชนตอนนี้เราพร้อมไหมครับเยาวชนของเราเนี่ยมันเป็นยังไงครับ
0: ไม่พร้อม
1: แล้วก็ผู้เล่นต่างชาติต่างประเทศเนี่ยไม่ให้กำลังใจหน่อยฮะ
0: เล่าอย่างนี้
1: มันไม่พร้อมยังไงครับคือในฐานะที่กูป๊อกอยู่ภายในเนี่ยอยากรู้ว่าไม่พร้อม
0: เคยมีคนถามผมนะครับว่าไทยเนี่ยจะได้ไปบอลโลกเมื่อไหร่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยโอ้โหมากมายมหาศาลไปดูนะครับประเทศที่ได้ไปบอลโลกเอาก่อนหน้านี้แล้วกันนะยังไม่เอา48ทีมนี้ก่อนนะเพราะว่าตอนสมัยก่อนเนี่ย32เนี่ยเคยวิเคราะห์ไว้นะเราบอกว่าประเทศที่ได้ไปบอลโลกเนี่ยมีแค่2ประเภทประเภทแรกคือประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขามีความพร้อมในแง่ของอินฟราสตรักเจอร์ในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยพร้อมมากสนามกีฬาการสนับสนุนส่งเสริมกีฬาให้กับเยาวชนนะเวลาเรียนเวลาอะไรของเขาเนี่ยเด็กมันมีโอกาสได้เล่นกีฬาเต็มที่นะกับประเทศอีกแบบนึงก็คือประเทศด้อยพัฒนาประเทศที่ยากจนข้นแค้นประเทศเหล่านี้ก็จะได้ไปฟุตบอลโลกถามว่าโอ้โหยากจนข้นแค้นอย่างนี้ทำไมถึงได้ไปบอลโลกไปดูบราซิลไปดูบราซิลนี่ยากจนมากไปดูอาร์เจนติน่าก็เป็นประเทศที่บ้านหลังนึงอ่ะพี่น้อง7คนประตูบ้านยังไม่มีเลยอยู่กันแออัดยัดเยียดแต่แล้วก็เขาก็จะมีการเสียสละโดยให้คนที่อาจจะมีโอกาสมากที่สุดอาจจะน้องคนสุดท้องหรือพี่คนโตหรือพี่คนกลางแล้วแต่ไปเล่นกีฬาสักชนิดหนึ่งเอาง่ายๆอย่างฟุตบอลอย่างเงี้ยพอไปเล่นแล้วเนี่ยเอาชีวิตเข้าแรกนะเพราะว่าถ้าเขาไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ครอบครัวที่ช่วยกันเสียสละเพื่อให้เขาไปเนี่ยก็จะอดก็จะตายไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาแพ้ไม่ได้เขายอมไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนมีแรงผลักดันสูงมากในการที่จะประสบความสำเร็จดังนั้นหลายคนยอมออกไปค้าแข่งต่างประเทศไปเหมือนกับเอาเป็นเอาตายกับการที่จะเป็นนักฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จเพราะ1คนไม่ใช่กลับมาเลี้ยงแค่ครอบครัวเดียวนะบางคนเนี่ยกลับมาเลี้ยงทั้งหมู่บ้านกลับมาเลี้ยงทั้งอำเภอกลับมาเลี้ยงทั้งจังหวัดซาดิโอมาเน่ถามว่ามาจากประเทศมาจากบ้านที่ยากจนไหมโหจนมากนะโรนัลโดจนไหมก็จน
1: เซเนกาน
0: ะหลายต่อหลายคนที่มาจากความยากจนแต่ประเทศไทยอ่ะครับไม่จนนะไม่มีตังค์หน่อยก็กินมาม่าได้เพราะมาม่าไม่แพงอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้เขานะเรียกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วกัน
1: นี่มาม่าแพงนะครับมาม่า10
0: ไม่แพง
1: บาทนะโ
0: ไม่อันนั้นมันเป็นรถพิเศษไอ้อันธรรมดาก็ยัง 6-7 บาทอยู
1: ่
0: รถเดิมดั้งเดิมเนี่ยเออไม่แพงเขาก็ต้องมีทางเลือกให้กับผู้บริโภคด้วยซึ่งอันเนี้ยต้องบอกเลยนะว่าเอานี่แค่เรื่องของลักษณะทางพันธุกรรมก่อนแล้วกันความดิ้นรนความขนขวายของแต่ละคนเนี่ยของแต่ละประเทศเนี่ยเราเนี่ยอยู่ในประเทศกลางๆไปดูเลยนะประเทศกลางๆเนี่ยแทบไม่มีประเทศไหนเลยที่กำลังพัฒนาเนี่ยที่ได้ไปบอลโลกไม่มีเลยนะเพราะเขาไม่ได้ลำบากถึงขนาดเอาชีวิตเข้าแลกได้เพื่อความสำเร็จรวมถึงเขาก็ไม่ได้มีความพร้อมขนาดที่จะเตรียมฟาซิลิตี้เตรียมองค์ประกอบแวดล้อมเพื่อให้นักกีฬาเนี่ยมีศักยภาพสูงสุดไทยเนี่ยยังอยู่ในสถานะกลางๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าถ้าเราอยู่กลางๆเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้ประเทศกลางๆอย่างเราเนี่ยมีความพร้อมด้านไหนบ้างตอนนี
1: ้
0: โอ้โหเป็นข่าวดีมากเลยทุกคนเนี่ยแบบโอ้โหดีใจมากนะฮะรัฐบาลจะสนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอลยูทลีกพรีมิเนสเตอร์ลีกซึ่งไม่ใช่เรื่องเสียหายนะเป็นเรื่องที่ดีที่มีการจัดการแข่งขันที่สนับสนุนโดยรัฐบาลเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องมองก็คือแข่งเสร็จแล้วเด็กไปไหนแข่งเสร็จแล้วเด็กยังได้ซ้อมอย่างเข้มข้นต่อเนื่องหรือเปล่ายากนะครับเพราะแข่งเสร็จก็แยกย้ายเพราะนี้เป็นฟุตบอลเฉพาะกิจมันไม่มีความต่อเนื่องนะเพราะนั้นหลายประเทศเขามีศูนย์ฝึกตามภูมิภาคเด็กพอแข่งเสร็จแล้วก็จะคัดหัวกะทิมารวมกันในศูนย์ฝึกนะรวมกันแต่ในศูนย์ฝึกตามภูมิภาคก็คัดเข้ามาอีกรอบนึงเพื่อหาครีมหานักเตะที่เข้มข้นเข้ามาอยู่ศูนย์ฝึกส่วนกลางนะซึ่งอันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องเข้าใจว่าจะทำอย่างไรอย่างที่บอกพอไปดูโมร็อกโกทำแบบนี้ครับมีนักเตะปีนึงหลายหมื่นคนนะที่เป็นนักเตะเยาวชนสิ่งสำคัญที่เขาให้ความสำคัญกันดับแรกเลยก็คือโค้ชนะถ้าโค้ชเนี่ยสอนเด็กไม่ถูกทางไม่เป็นในทิศทางเดียวกันเนี่ยมันก็เละเทะไม่มีประโยชน์นะฮะแล้วก็สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งนะฮะในการทำให้เราเนี่ยจะไปสู่เป้าหมายที่เราบอกว่าเราอยากจะไปบอลโลกไปได้ครับไม่ใช่ไปไม่ได้นะเอาถ้ามองขำๆเลยนะอันนี้ขำๆเลยนะเคยผมขออนุญาตอย่างนี้แล้วกันอาจจะแบบเล่าให้ฟังนิดนึงว่าผมเคยลงสมัครนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลซึ่งการลงสมัครของเราเนี่ยเราก็ต้องแสดงวิสัยทัศน์เราก็ต้องมีแนวคิดว่าทำอย่างไรให้ฟุตบอลไทยประสบความสำเร็จถ้าเราจะมาเป็นผู้นำองค์กรโอเคมันผ่านไปแล้วนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเคยพูดไว้ตอนนั้นก็คือณเวลานี้เนี่ยลีกภายในประเทศของเราก็ยังไม่เข้มข้นพอนะเพราะนักเตะยังเล่นแบบเดินเล่นได้อะไรได้ยังเล่นไม่เต็ม90นาทีนะจับสถิติมาแล้วการวิ่งของเรานะยังห่างจากอีกหลายๆประเทศที่เขาพัฒนาแล้วอีกเยอะอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าถ้าจะเอาระยะสั้นๆเพราะคนไทยก็ต้องการความสำเร็จในระยะสั้นเหมือนกันนะฮะเราก็ต้องการกระแสต้องการสร้างกระแสจะทำอย่างไรนะสิ่งที่ผมเคยพูดว่าณเวลานี้เราคงต้องไปหานักเตะลูกครึ่งซึ่งมีเยอะมากนะฮะที่อยู่ตามลีกต่างๆทั่วโลกนะโดยเฉพาะในยุโรปนะซึ่งอันเนี้ยเขาจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เข้มข้นกว่าบ้านเราเยอะเพราะลีกระดับอาชีพสูงๆเนี่ยเขาแข่งขันกันแบบเอาเป็นเอาตายไม่มีผ่อนปรนไม่มีเหมือนกับแบบเล่นแล้วมันก่อนไปซ้อมไปนั่งกินกาแฟไปเจอกันร้านกาแฟไม่มีนะซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นสิ่งนึงที่ทำให้อาจจะเป็นแนวทางนะฮะว่าระยะสั้นเราจะทำอย่างไรระยะกลางจะทำอย่างไรระยะยาวจะทำอย่างไรซึ่งอย่างที่บอกนะที่นันเน็ตถามเมื่อกี้ว่าจะพร้อมที่ไปบอลโลกยังนะครับยังเยอะเลยครับ
1: สอบถามนิดนึงครับในฐานะที่เคยอยู่ในวงการกีฬาเลยเนี่ยจะเกี่ยวกับสายฟุตบอลเนี่ยโอเคแหละในบีจีหรือในกรุงเทพเนี่ยมันพร้อมพวกศูนย์ฝึกสอนเด็กเยาวชนโค้ชอะไรต่างๆเนี่ยพร้อมหมดนะครับแต่คราวเนี้ยถ้าจะถามว่านักฟุตบอลช้างเผือกเนี่ยในต่างจังหวัดเนี่ยมันมีมากๆแหละจะทำยังไงถึงจะไปเจอพวกนั้นได้นะครับแล้วก็ศูนย์ฝึกเยาวชนหรือแบบศูนย์กีฬาวิชาศาสตร์การกีฬามีไหมครับคนไทยหรือที่เข้าไปอยู่ในการกีฬาเนี่ยมีคิดไหมครับว่าอยากให้ไปเริ่มตรงนู้นมากกว่าที่จะเริ่มในกรุงเทพเคยมีแบบ
0: คือจริงๆเนี่ยมัน
1: เคยเพิ่มไหมฮะ
0: คือจริงๆตอนนี้ต้องยอมรับต้องยอมรับก่อนอย่างนึงนะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเรามักจะทำอะไรที่เห็นผล ในระยะสั้นนะ
1: ฮ
0: ะอะไรที่ต้องวางแผนในระยะยาวเนี่ยเรามักจะมองว่าทำแล้วเนี่ยกว่าจะเห็นผลอีกนานดังนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาอย่างที่ผมบอกเลยผมเลยต้องบอกว่าช่วงแรกแผนระยะสั้นทำอย่างไรทำอย่างไรให้มันเกิดกระแสญี่ปุ่นไม่ใช่ไม่เคยทำสิ่งที่มันทำให้เกิดกระแสนะญี่ปุ่นเขาเคยทำนะครับไม่ได้อยากจะยกตัวอย่างออกมาเปรียบเทียบอะไรนะแต่ว่ามันก็เป็นบทเรียนหนึ่งที่ทำให้เราเห็นว่าเขาก็รู้ว่าการจะทำให้เกิดกระแสนิยมในกีฬาฟุตบอลซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยทำยากกว่าเราอีกเพราะกีฬายอดฮิตของเขาไม่ใช่ฟุตบอลนะฮะในอดีตเนี่ยนะกีฬายอดฮิตของเขาคืออะไรคือเบสบอลนะซึ่งอันเนี้ยสิ่งที่ต้องทำให้เกิดกระแสนิยมฟุตบอลก็คือความสำเร็จต้องทำความสำเร็จให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดตอนนั้นเขาถึงขนาดต้องใช้การโอนสัญชาตินะขนาดนี้ญี่ปุ่นนี้เป็นชาตินิยมมากๆนะเขาเอาบราซิลนะเป็นลามอสมาอะไรมาเนี่ยซึ่งแบบเขาถึงต้องใช้วิธีนั้นเพื่อให้เกิดกระแสนิยมนะซึ่งตรงนี้เขาก็ทำได้สำเร็จเพราะหลังจากนั้นไม่นานนะมีซิโก้มามีอะไรมาเนี่ยเขาก็เกิดเจลีกขึ้นมาแล้วก็ทำจนเกิดระบบแต่ไม่เขาไม่ได้สร้างแค่กระแสอย่างเดียวไงครับเขารู้ว่ากระแสเนี่ยมันไม่ยั่งยืนนะฮะมันก็เหมือนจุดพลุจุดอะไรแป๊บเดียวมันระเบิดขึ้นไปเดี๋ยวมันก็หายมันก็จางเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องทำคือสร้างพื้นฐานนะฮะก็เลยมีสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาอีกเยอะแยะมากมายนะฮะในระบบฟุตบอลของเขาซึ่งของเราเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีหลายครั้งนะที่มันเกิดกระแสที่ดีมันเกิดกระแสที่โอ้โหน่าจะหยิบฉวยจังหวะตรงนั้นแหละมาสร้างพื้นฐานมาทำโครงสร้างเพื่อต่อยอดให้มันต่อเนื่องอย่างเช่นสมัยที่มีฟุตบอลลีกภูมิภาคโอ้โหคนเต็มสนามเลย
1: คนเยอะนะครับลีกภูมิภาคคนเยอะมากต่างจังหวัดที่ผมอยู่เนี่ยก็คนเยอะแต่ว่าไม่ค่อยมีใครสนใจแต่คนเยอะมากๆคนมาดู
0: เยอะมากแต่ว่ามันไม่มีการต่อยอดไงอย่างที่บอกเยาวชนเขาก็ไม่ได้ส่งเสริมทุกคนก็ทำกันไปนะแล้วที่สำคัญคือสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้ทีมที่อยู่ในไทยลีกหนึ่งอยู่ณทุกวันนี้แทบจะเกือบทั้งหมดแล้วนะที่มาจากดีดภูมิภาคนี่แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นภาพอยู่แล้วแต่เราเนี่ยไม่เคยทำในเรื่องของการใช้กระแสให้เป็นประโยชน์ในการเอาไปสร้างพื้นฐานด้วยนะซึ่งตรงนี้ก็เลยทำให้เราก็เป็นพลุที่จุดแล้วสว่างแล้ววาบแล้วแล้วก็ดับไปนะครับซึ่ง
1: เราจะมีเราจะมีสิทธิ์ทำได้นะครับครูป๊อปเราจะมีสิทธิ์ทำได้นะครับแบบให้เหมือนแบบ
0: จริง
1: ญี่ปุ่นมีสนามกีฬากลางแบบยิ่งใหญ่แบบเจแปนสเตเดียมหรือมีศูนย์ฟิตเนสที่แบบใครก็เข้าไปเล่นได้หรือว่าแบบตอนนี้เรามีเห็นแค่บีจีใช่ไหมครับมีบุรีรัมย์ที่ดูแบบดูดีหน่อยใช่ไหมฮะมันมีสิทธิ์ที่จะแบบเป็นแบบในจังหวัดได้ไหมมีสิทธิ์ไหม
0: ก็จริงๆประเทศไทยนะต้องบอกอย่างนี้นะครับบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะว่าทำได้ทุกอย่างแค่ปลอดเงินทอนแค่นั้นเองฮะ นี่พูดตรงๆนะ นี่พูดจริงๆนะ
1: ต้องหาใจนะต้องหาใจครับปลอดเงินทองเป็นปลอดเงินทอนเป็นไงครับที่ภาคใต้
2: โอ้ ไม่ต้องคุยเลย
0: จริงไหมพี่ใจผมถามพี่จริงๆไหมประเทศไทยเนี่ยทำอะไรก็ได้ถ้าปลอดเงินทอนเนี่ยนะโอ้โหมีสนามกีฬาทุกวันนี้เนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่าเราไม่สร้างนะเราสร้างนะฮะตามภูมิภาคต่างๆแต่สร้างแล้วทำไมมันไม่เสร็จก็ไม่รู
2: ้ไม่เสร็จ
0: บางสนาม20ปี10กว่าปียังไม่เสร็จเลยแล้วใครจะได้ใช้ล่ะแล้วไหนจะติดเงื่อนไขอีกว่า
2: ไม่ได้มาตรฐานด้วยนะบางแห่งเสร็จแต่ว่าเอามาตรฐานไม่ได้
0: คือเขาไม่รู้ว่าเขาจะสร้างไปทำไมก่อนอันดับแรกนะถ้าเขารู้ว่าเขาจะสร้างไปทำไมเนี่ยอันเนี้ยผมว่ามันเกิดประโยชน์แน่นอนคือตอนเนี้ยไม่รู้เลยว่าจะสร้างไปทำไมสร้างเพื่อให้จังหวัดมีเหรอแต่คุณต้องสร้างด้วยความรู้ก่อนว่าเอาละเราจะมีเยาวชนอีกประมาณ 4-5,000 คนนะที่มาใช้สนามแห่งนี้ในการซ้อมกีฬาในการซ้อมฟุตบอลในการเล่นวอลเลย์ในการเตะตะกร้ออะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอันเนี้ยผมเชื่อว่าเอาง่ายๆเลยที่นเนตถามผมมาเนี่ยว่าเนี้ยจะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับถ้ามันปลอดเงินทอนเป็นไปได้ทุกอย่างในประเทศไทยเราก็ต้องทำให้ได้เราก็ต้องช่วยกันเราก็ต้องเป็นหูเป็นตานะซึ่งอันเนี้ยผมก็บอกว่าผมยอมไม่ได้เหมือนกันนะคนหนึ่งที่เราอยู่กับกีฬามาเรารักกีฬาแล้วก็กีฬาเนี่ยทำให้เรามีวันนี้นะผมเดินมาจนถึงวันนี้ได้ก็เพราะฟุตบอลผ ผมเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งเหมือนกันนะฮะมาจากจังหวัดปัตตานีนั่งรถไฟชั้น3มากรุงเทพนะแล้วก็มาเล่นฟุตบอลในสมัยที่ไม่มีโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ค่อยมีใครรู้ว่าที่ผ่านมาเราผ่านอะไรมาบ้างก็อาจจะต้องขอพี่อนุชามาเล่าให้คุณผู้ชมทุกฟังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปว่าจริงๆแล้วกีฬาเนี่ยมันให้อะไรมากกว่าที่เราคิดนะไม่ใช่แค่เป็นอาชีพอย่างในปัจจุบันแล้วนะฮะแต่มันจะมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายที่ทำให้ประเทศมันเข้มแข็งได้ไม่ว่าจะเป็นมุมเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นมุมสังคมไม่ว่าจะเป็นในมุมของสุขภาพนะซึ่งอันนี้แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมก็คิดว่าขอบคุณทางรายการมากๆนะที่ให้โอกาสมาแลกเปลี่ยนแล้วก็หวังว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะจะรักพวกเรามากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับประมาณนี้ครับ
2: ครับก็นาเน็ตครับนาเน็ตบางกอกทูเดย์นะครับ
0: ครับ
2: หลุดบ่อยมากเลย
0: ใช่เขาใช้เน็ตในนี่ไงพี่เขาใช้เน็ตส่วนตัว
2: นะครับก็บล็อกนะครับวรรงคิวทัศนะครับเราเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่เรานั่งทำนั่งคุยตรงนี้นะครับเพื่อที่จะสู่นำคือนำเรื่องราวนะครับต่างๆนี้ครับเข้าสู่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับแม้ว่าช่วงเวลาของเรานะครับจะสั้นๆสั้นๆ นะครับแค่1ชั่วโมงแต่ประเด็นที่ได้นะครับผมมีคำถามซึ่งน้องๆยิงคำถามเข้ามานี่10กว่าคำถามนะฮะแต่ว่าผมไม่อยากจะถามอ่ะไม่อยากจะถามถ้าถามไปมันขัดพอขัดทันทีเลยก็แทนที่จะได้เราได้ความรู้เราไม่ได้เราได้เรื่องราวตรงนั้นไม่ได้นะครับก็ไม่ถามดังนั้นนะครับผมว่าพรุ่งนี้ต่ออีกต่อวันอาทิตย์พรุ่งนี้อยู่ต่อนะอยู่ต่อ
0: ได้ครับได้ครับแล้วเดี๋ยวขออนุญาตพี่อนุชาอย่างนี้ได้ครับที่ขออนุญาตพี่อนุชาอย่างนี้อะไรที่ผมไปตอบในคอมเมนต์ได้ผมขออนุญาตไปตอบได้ไหม
2: ได้ครับ
0: โอเคได้ครับขอบคุณมากครับ
2: มันเป็นรายการที่เขาคือรายการที่เขาจะส่งมาในรายส่วนตัว
0: อ๋อครับ
2: นะครับอย่างเช่นบอกว่าเขาถามว่าเด็กผู้ทอนเนี่ยทำอย่างไรให้มีโอกาสได้ไปถึงฝันได้เลยประมาณนี้
1: คำถามดีมาก
0: ตอบแล้วก็ตอบได้สบายมากไม่ต้องห่วงเลยนะมีเส้นทางชีวิต
2: เอาไว้พรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้เรามีเวลาแค่2นาทีนะครับ
0: โอเค
2: พอ2นาทีเนี่ยมีอีกหลายคำถามนะผมโน้ตไว้ประมาณสัก10คำถามแต่ว่าเดี๋ยวจะเลือกว่าคำถามไหนน่าจะว่าเราสามารถสื่อสารได้เราต้องการประเด็นว่าทำอย่างไรให้เราได้รับความรู้นะครับจากคนที่มีประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟัง
3: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
4: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่335จังหวัดเชียงใหม่ตรวจยึดยาบ้า5ล้าน2แสนเม็ดพร้อมผู้ต้องหา1รายที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาคที่3อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจตรีวรพันธ์บุญมาผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3เป็นประธานแถลงข่าวผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญยึดของกลางยาบ้า5ล้าน2แสนเม็ดพร้อมผู้ต้องหา1รายโดยการจับกุมในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตชด335ได้รับแจ้งจากสายลับว่าวันที่4กรกฎาคม2569จะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่อำเภอเวียงแหงโดยใช้ยานพาหนะเป็นรถยนต์กระบะสีดำมาส่งมอบให้กลุ่มเครือข่ายยาเสพติดที่บ้านโป่งแสงทองอำเภอแม่แตงโดยจะใช้เส้นทางอำเภอเวียงแหงห้วยน้ำดังอำเภอแม่แตงเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงแบ่งกำลังออกเป็น2ชุดปฏิบัติการชุดปฏิบัติการที่1สังเกตการทางเข้าหมู่บ้านโป่งแสงทองและชุดปฏิบัติการที่2ติดตามรถยนต์เป้าหมายเส้นทางห้วยน้ำดังจนกระทั่งเวลาประมาณ 3:15 นของวันที่5กรกฎาคม2569มีรถกระบะต้องสงสัยตรงกับที่ได้รับแจ้งจากสายลับชุด ดปฏิบัติการที่2จึงได้ทำการติดตามและแจ้งให้กับชุดปฏิบัติการที่1ทราบจนกระทั่งเวลา5นาฬิการถยนต์ต้องสงสัยคันดังกล่าวขับมายังถนนสาธารณะบ้านปงแสงทองเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่1ได้สังเกตเห็นมีคนขับรถจักรยานยนต์2คันมาจอดบริเวณข้างถนนแล้วคนขับรถจักรยานยนต์อีกคันได้ขับขี่ออกไปหลังจากนั้นรถกระบะต้องสงสัยคันดังกล่าวขับมาจอดบริเวณถนนข้างทางชุดปฏิบัติการที่1จึงได้แสดงตัวพร้อมส่งสัญญาณไฟกระพริบและไฟฉายส่องสว่างเพื่อเข้าทำการตรวจสอบขณะเข้าตรวจสอบคนขับรถกระบะต้องสงสัยคันดังกล่าวได้อาศัยความมืดวิ่งหลบหนีเข้าป่าข้างทางโดยชุดจับกุมได้เข้าควบคุมตัวคนขับรถจักรยานยนต์อีกคันไว้ได้จากการตรวจสอบรถกระบะคันดังกล่าวพบกระสอบห่อหุ้มด้วยถุงสีดำวางอยู่ท้ายกระบะจำนวน11กระสอบและอยู่ภายในห้องโดยสารอีกจำนวน12กระสอบรวมทั้งหมด23กระสอบภายในบรรจุยาบ้าจำนวน5ล้าน2แสนเมตรจึงได้ตรวจยึดพร้อมของกลางเป็นรถกระบะ Isuzu D-Max 4ประตูสีดำ1คันรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave สีน้ำเงินดำ1คันและโทรศัพท์มือถือ1เครื่องจากการสอบถามผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่จับกุมได้ทราบชื่อนายอนุวัฒน์ให้การรับสารภาพว่าตนมีหน้าที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นำทางเช็คด่านจากบริเวณพื้นที่อำเภอเวียงแหงเข้ามายังพื้นที่อำเภอแม่แตงโดยได้รับค่าจ้าง 5,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาและแจ้งสิทธิ์เบื้องต้นแล้วนำตัวผู้ต้องหาพร้อมยาบ้ามาตรวจนับและทำการบันทึกจับกุมณกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาคที่3อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่แล้วส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่แตงดำเนินตามกฎหมายต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
9: English please press 1
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
11: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
12: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
13: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: น้องหนูดูสิพี่ว่าจะออกไปวิ่งออกกำลังกายซะหน่อยอยู่ดีๆฝนตกมาไม่ได้วิ่งเลย
1: หมดท่าเลยค่ะพี่ทิน
0: หมดท่าอะไรคนอย่างพี่มีความสามารถครับไม่มีหมดท่าครับ
2: อยากจะได้ท่าอะไรล่ะครับท่าเก๊กหล่อ
0: ท่าซูเปอร์แมน
2: ทำได้หลายท่าฮะท่านี้ก็เท่นะครับท่าพี่เคนธีรเดช
1: พี่ทินทำอะไรคะหนูไม่ได้หมายความว่าหมดท่าแบบนั้นค่ะไปกันใหญ่แล้ว
2: อ้าวก็น้องหนูบอกว่าหมดท่าพี่ก็เลยจะทำให้ดูว่าพี่ยังไม่หมดท่าทำได้ตั้งหลายท่า
1: พี่ทินตั้งใจฟังที่หนูพูดดีๆนะคะเมื่อครู่พี่ทินบอกว่าอยากไปออกกำลังกายแต่ว่าเกิดฝนตกพี่ทินเลยไปไม่ได้หนูก็เลยบอกว่าหมดท่าเลยค่ะพี่ทินหมดท่าหมายถึงไม่สามารถจะทำอะไรได้อีกต่อไปเพราะว่าเกิดอุปสรรคอุบัติเหตุหรือว่าเพราะมีสิ่งใดผิดพลาดเกิดขึ้นก็อย่างเช่นพี่ทินตั้งใจที่จะไปวิ่งออกกำลังกายแต่เกิดฝนตกหนักทำให้ไปไม่ได้หนูก็เลยบอกว่าหมดท่าหรือว่าพี่ทินกำลังพิมพ์งานเอาไว้ตั้งหลายหน้ายังไม่ทันที่จะได้บันทึกไฟฟ้าเกิดดับก็หมดท่าเลยค่ะ
2: จริงๆแล้วพี่ก็รู้แล้วล่ะครับเพียงแต่ว่าที่พี่ทำท่าต่างๆให้เห็นว่าความหมายของคำว่าหมดท่ามันยังมีความหมายนึงอย่างท่าเท่ๆที่พี่ทำไง
1: แล้วก็ไม่บอกครับปล่อยให้หนูอธิบายอยู่ตั้งนาน
2: ก็ให้หนูอธิบายตอกย้ำเพื่อให้พี่เข้าใจอย่างลึกซึ้งไงครับ
1: ค่ะค่ะค่ะค่ะ
0: ฝนหยุดตกพอดีเลย
2: เอาละครับได้เวลาไปออกกำลังกายแล้วไปด้วยกันไหม
1: รีบไปเถอะค่ะก่อนที่จะตกลงมาซ้ำอีก
2: ออกสตาร์ท

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้วันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Weekend Entrepreneur หรือผู้ประกอบการวันหยุดนะครับก็วันนี้อยากจะมาชวนคุยโดยเฉพาะเรื่องผู้ประกอบการวันหยุดโดยเฉพาะบ้างนะครับหลังจากหลังๆเนี่ยก็แนวเอาหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการเงินส่วนบุคคลจิตวิทยาการเงินต่างๆมาแชร์แล้วนะครับคือส่วนตัวเนี่ยต้องบอกว่าผมก็เป็นผู้ประกอบการวันหยุดคนหนึ่งนะครับเพราะว่าผมมีงานประจำเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ใช้เวลาเต็มที่เลยวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยกับงานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเช่นงานสอนงานบรรยายงานวิจัยงานที่ปรึกษาหรือแม้กระทั่งการเป็นผู้บริหารในโครงการ MBA นะครับแต่ว่าผมก็ยังใช้วันหยุดเนี่ยมาเป็นผู้ประกอบการที่เห็นได้ชัดที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือการเป็นนักเขียนนะครับผมก็ใช้เวลาเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่หรือไม่ก็นอกเวลางานเช่นกลับมาบ้านถึงบ้าน6โมงเย็นก็มานั่งเขียนนะครับทุกวันหรือว่าเช้าวันเสาร์เช้าวันอาทิตย์บ่ายวันเสาร์บ่ายวันอาทิตย์หรือช่วงเย็นต่างๆเนี่ยจนก็ได้หนังสือเป็นเล่มนะที่เยอะที่สุดที่เคยทำได้ต่อปีก็คือ4เล่มนะแต่ปีนี้ออกมาได้แล้ว1เล่มนะก็เลยอยากจะมาชวนคุยว่าถ้าเกิดท่านอยากเป็นผู้ประกอบการอยากจะสมมติอยากยกตัวอย่างอยากเป็นนักเขียนเนี่ยอย่าเพิ่งลาออกนะทำงานประจำไปก่อนใช้วันหยุดเขียนได้นะครับลาออกมันเสี่ยงมากเนาะว่าโอ้หนังสือเล่มนี้ออกมาแล้วเนี่ยคนจะซื้อไหมถ้าไม่ซื้อเนี่ยฉันโดนยึดบ้านแน่เลยอย่างเงี้ยมันคงเป็นการเขียนที่เครียดมากนะครับที่เครียดมากเอาไว้แบบโอ้ท่านเป็นนักเขียนระดับประเทศออกมาที่หนังสือพิมพ์ทั้งหมด10รอบอะไรเงี้ยถ้าจะพิจารณาว่าฉันจะออกมาเป็นนักเขียนเต็มตัวเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีนึงคราวนี้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ผมได้ใช้เวลาวันหยุดเนี่ยมาเป็นผู้ประกอบการเนี่ยแล้วก็สร้างรายการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะมาแชร์นะว่าคือบางคนมีความฝันที่อยากจะเป็นผู้ประกอบการแต่ว่าใจเขาลาออกมามันก็มีความเสี่ยงอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังเนี่ยก็เลยไม่ออกแล้วก็ไม่เป็นผู้ประกอบการซะเลยผมเลยบอกว่ามันไม่ต้องเลือกไงคุณสามารถเป็นพนักงานประจำแล้วก็ผู้ประกอบการวันหยุดได้พร้อมๆกันก็ลองทำดูนะครับคราวนี้วันนี้อยากจะมาชวนคุยว่าจากประสบการณ์ผมนะครับการเป็นผู้ประกอบการวันหยุดเนี่ยมันมีข้อควรระวังหรือว่าข้อคิดแล้วกันเนาะข้อคิดที่ควรจะต้องพิจารณาสักนิดหนึ่งนะครับมีอะไรบ้างข้อแรกนะการเป็นผู้ประกอบการวันหยุดเนี่ยมันช่วยลดความเสี่ยงอย่างที่ผมเล่าให้ฟังคือเรายังมีงานประจำอยู่เสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้เวลาวันหยุดหรือเวลาว่างช่วงเย็นหลังเลิกงานเนี่ยมาเป็นผู้ประกอบการเนี่ยการทำแบบนี้ต่อให้การเป็นผู้ประกอบการวันหยุดมันไม่เวิร์กเช่นสมมติออกมาเขียนหนังสือแล้วไม่มีสำนักพิมพ์ไหนพิมพ์ให้เลยหรือพิมพ์แล้วขายไม่ออกเลยเนี่ยคุณยังไม่ถึงกับล้มละลายเพราะคุณยังมีเงินเดือนประจำอยู่คราวนี้สิ่งที่ผมอยากเตือนนิดนึงฮะคือบางทีมันจะมีลักษณะแบบนี้เช่นออกมาทำขนมขายโอ้ขายดีจังเลยอาจารย์เงินที่ได้กำไรที่ได้จากการขายขนมเนี่ยมันมากกว่าเงินเดือนอีกนะผมอยากเตือนตรงนี้นิดนึงว่าอย่าเพิ่งรีบลาออกครับคือมันมีโอกาสครับว่าช่วงแรกๆมันฮิตคนก็แบบโอ้แบบช่วยกันซื้อนึกออกไหมเพื่อนๆคุณญาติพี่น้องพ่อแม่ใครต่อใครเนี่ยเขาก็แบบเฮ้ยเพื่อนเรามีให้สั่งขนมสั่งกันใหญ่ช่วงแรกๆมันมีโอกาสที่มันดูเหมือนกับว่าประสบความสำเร็จมากๆแต่ถ้าเกิดคุณตัดสินใจลาออกทันทีอย่าลืมครับดีมานด์ไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปนะบางอย่างมันฮิตบางช่วงช่วงแรกฮิตปุ๊บเดือนที่2เริ่มตกแล้วคุณออกมาแล้วอะทำไงอะช่วงที่พอเดือนที่3เริ่มไม่มีคนซื้อแล้วโปรโมทยังไงคนก็ไม่ซื้อแล้วเบื่อแล้วไม่อยากกินแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชียร์ว่าถึงแม้ว่าจะดูว่าช่วงแรกเนี่ยประสบความสำเร็จมากๆอย่าเพิ่งชะล่าใจครับลองดูซะหน่อยถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากให้ลองเป็นปีเลยเพราะว่าบางทีมันมีไซเคิลเหมือนกันนะเอาให้มั่นใจว่ามันเทคออฟจริงๆว่าเทคออฟคือมันแบบมันฮิตจริงๆมันอยู่ไม่ว่าจะเดือนไหนก็ยังขายดีแล้วเติมแถมขายดีมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยถ้าตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นออปปอร์ทูนิตี้หรือมันเป็นโอกาสจริงๆเนี่ยค่อยลาออกเนี่ยไม่สาย ราะฉะนั้นนี่คือข้อเตือนอันแรกข้อเตือนอันแรกผมส่วนตัวผมก็ไม่ได้มีความรู้สึกจะลาออกมาเป็นนักเขียนนะผมยังชอบการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ของผมไม่มีความคิดนี้อยู่แล้วแต่ผมก็มาเตือนว่าบางคนอาจจะเห็นตัวเลขเห็นรายได้ในช่วงแรกแล้วฮึกเหิมแล้วก็รู้สึกว่าฉันเจอแล้วทางของฉันอะไรเงี้ยแล้วรีบออกมาเร็วเกินไปเนี่ยพอออกมาแล้วมันกลับเข้าไปเนี่ยถ้าคุณอายุน้อยๆนะ23 24โอเคคุณอายุ50บวกกลับเข้าไปยากแล้วไปสมัครงานที่ไหนเขาก็ไม่อยากรับแล้วข้อ2นะที่อยากเตือนคือโฟกัสครับคือถ้าเกิดคุณแบบโหผู้ประกอบการมันหยุดนี่ขายของออนไลน์ก็ขายรับจ้างถ่ายรูปเป็นฟรีแลนซ์ก็ทำคอนเทนต์อีกทำโหเยอะแยะมากมายเนี่ยคุณจะโอเวอร์เวมนะคำว่าโอเวอร์เวมคือคุณจะเหนื่อยเกินไปแล้วสุดท้ายอ่ะคุณจะทำได้ไม่ดีสักเรื่องครับเพราะว่าคุณทำได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยแค่วันหยุดเวลามันก็จำกัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากเชียร์อย่างนี้ฮะว่าโฟกัสเฉพาะที่คุณถนัดแล้วคุณดูแล้วมันมีศักยภาพแน่นอนผมไม่ได้บอกห้ามเปลี่ยนทำไปแล้วมันไม่เวิร์กอยากเปลี่ยนไปทำอีกเรื่องนึงไม่มีปัญหาแต่อย่าทำ10เรื่องพร้อมกันเพราะทำ10เรื่องพร้อมกันเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่ดีสักเรื่องนะครับก็เลือกเอาเองครับว่าเราถนัดอะไรเราอยากทำอะไรนะครับข้อ3ครับเรามีความยากลำบากนิดนึงคือวันหยุดเนี่ยมันมีเวลาน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้วันธรรมดาที่หลังเลิกงานนะต้องพูดแบบนี้ก่อนในการวางแผนเช่นสมมุติว่าวันหยุดเนี่ยคุณจะทำขนมขายแล้วกันอ่ะยกตัวอย่างนะวันธรรมดาเนี่ยคุณต้องอาจจะต้องตอนเย็นๆไปช้อปปิ้งเตรียมวัตถุดิบไว้ก่อนแหละที่มันเตรียมได้อะคือวัตถุดิบบางอย่างมันต้องสดใหม่อันนั้นก็ต้องไปซื้อวันหยุดแหละแต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหวันหยุดมาเพิ่งไล่หาของกว่าจะได้ของมานู่นน่ะเย็นวันอาทิตย์ละทำขายไม่ทันละเพราะพรุ่งนี้ก็วันจันทร์ต้องไปทำงานละนึกออกไหมครับลักษณะเป็นแบบนั้นแต่ผมมีคำเตือนนิดนึงครับคือวันธรรมดาเราทำงานประจำอย่านะครับเอาผู้ประกอบการวันหยุดเนี่ยไปเบียดบังเวลางานประจำนะครับเรื่องนี้มันจะทำให้พังทั้งสองทางเลยคุณลองนึกภาพของนายจ้างนะเขาจ้างคุณมาเพื่อทำงานประจำใช่ไหมแล้วคุณเอางานส่วนตัวงานผู้ประกอบการคุณเนี่ยมาทำในเวลางานเนี่ยถ้าเขาเห็นเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะถูกให้ออกเลยนะครับเพราะคุณไม่ทำงานไงบอกอาจารย์เขาไม่รู้หรอกผลงานคุณก็จะฟ้องอีกครับเพราะว่าคุณไม่ทุ่มเทกับการทำงานประจำผลงานคุณมันก็จะแย่ลงแย่ลงวันหนึ่งนะเขาต้องมีเลย์ออฟคุณไปคนแรกอีกนี่เป็นการเพิ่มความเสี่ยงในชีวิตโดยไม่จำเป็นเลยไม่ควรทำอย่างนั้นแล้วเอาความถูกต้องด้วยคือคุณก็ไม่ควรเบียดบังเวลางานประจำเอางานส่วนตัวมาทำนะครับยิ่งบางคนเนี่ยไปใช้ทรัพยากรนี่นะครับใช้เครื่องปริ้นสีเพื่อปริ้นโบชัวขายขนมอะไรเงี้ยซึ่งเปลืองเงินที่ทำงานอีกนะหรือแบบเลวร้ายที่สุดไปใช้ลูกน้องให้ทำงานส่วนตัวเราอย่างเงี้ยไม่ควรเลยครับแค่วางแผนใช้เวลานอกเวลางานคุณเลิกงาน5โมงคุณใช้เวลาหลังจากนั้นอ่ะมันเป็นเวลาส่วนตัวคุณละสมมตินะคุณจะเตรียมการวางแผนวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้แล้วพอวันหยุดคุณเต็มที่ได้เลยคุณจะผลิตสินค้าคุณจะผลิตทำอาหารคุณจะถ่ายคลิปคุณจะพบลูกค้าคุณจะพัฒนาผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆทำได้เต็มที่อันที่4ครับถ้าช่วงแรกๆผมว่าคุณอาจจะต้องลงมือด้วยตัวเองเป็นหลักแต่ว่าในระยะยาวคุณจำหลักการปาล์มของผมได้ไหม PALMS พูดสั้นๆอีกครั้งครับP คือ passion นะเลือกในสิ่งที่เราชอบ A คือ ability เลือกในสิ่งที่เราถนัด L คือ low investment ไม่ต้องลงทุนเยอะหรือไม่ลงทุนได้ก็ดี M คือ money แปลว่าคุณต้องมีเงินเข้ามาด้วยถึงเป็นผู้ประกอบการและ S ตัวนี้แหละคือ scalability สามารถขยายได้ผมอยากเชียร์ไงครับผู้ประกอบการวันหยุดเนี่ยใหม่ๆอ่ะคุณอาจจะทำด้วยตัวเองหมดเช่นคุณสอนถ่ายรูปคุณก็ต้องสอนด้วยตัวเองนู่นนี่นั่นทำได้ครับไม่เป็นไรทำก่อนแต่ในระยะยาวอ่ะคุณควรจะต้องวางแผนสร้างระบบ ผมใช้คำว่าสร้างระบบไม่งั้นคุณจะเหนื่อยไปตลอดเลยครับเหนื่อยจนคุณเกษียณเลยแหละเพราะว่าคุณจะใช้เวลาทั้งวันจันทร์ถึงศุกร์ทำงานก็ไม่น้อยนะก็หนักวันเสาร์อาทิตย์ยังต้องมานั่งลงมือทำด้วยตัวเองเหนื่อยต่อให้คุณเป็นสิ่งที่ชอบคุณก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะมองช่องทางไว้เช่นคุณเริ่มสอนคนถ่ายรูปเก่งคนเริ่มชอบคุณมากเรื่อยๆเขาเริ่มอยากที่จะให้คุณสอนมากขึ้นเรื่อยๆเวลาคุณมีนิดเดียวฮะเสาร์เช้าเสาร์บ่ายที่เช้าที่บ่ายคุณหมดแล้วลองพิจารณาทำระบบเช่นคอร์สออนไลน์คุณไปอัดคลิปเดียวเนี่ยคนจะดู10คน100คน1000คนในเวลาไหนก็ได้นะคุณไม่ต้องยุ่งเลยชีวิตคุณสบายหรือทำสินค้าที่เป็นดิจิตอลสมมติยกตัวอย่างเช่นอีบุ๊กขายเขาจะไปซื้อ1เล่ม10เล่ม1,000เล่มแสนเล่มคุณไม่ได้เหนื่อยเพิ่มเลยหรือสายโปรแกรมเมอร์จะทำซอฟต์แวร์ให้คนดาวน์โหลดหรือจะเป็นทำคอนเทนต์แล้วก็สร้างระบบสมาชิก subscription fee ก็คือค่าสมาชิกหรือแม้กระทั่งเขียนหนังสืออย่างเงี้ยผมก็จะไม่เหนื่อยผมใช้เวลาเขียนเสร็จปุ๊บเนี่ยพอขายเนี่ยสำนักพิมพ์ขายให้เขาจะพิมพ์จะเป็นหมื่นเป็นแสนเล่มมันเรื่องของเขาแหละแต่รายได้มันจะวิ่งเข้ามาทุกครั้งที่ขายได้เพราะฉะนั้นวางแผนไว้ล่วงหน้าก็ดีครับว่าธุรกิจที่เรากำลังจะเป็นผู้ประกอบการมันหยุดเนี่ยมันสามารถที่จะขยายได้ไหมเพราะอะไรที่มันติดตัวเราเสมอเนี่ยก็จะยากหน่อยข้อ5อันนี้ไม่พูดก็ไม่ได้นะเดี๋ยวนี้เรามี AI เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลองให้ AI ช่วยประหยัดเวลาคุณนะเช่นคุณอยากจะวิเคราะห์ตลาดเนี่ยแทนที่คุณจะต้องไปเสาะหาข้อมูลเสิร์ชเว็บไซต์เองให้ AI ทำให้หน่อยวิเคราะห์ตลาดคุณให้หน่อยหรือคุณต้องตอบลูกค้าเนี่ยโอ้โหเขียนอีเมลกันลำบากให้ช่วยร่างอีเมลมาให้หน่อยหรือคุณยังไม่มีแนวคิดเรื่องโฆษณาไหน AI ช่วยคิดธีมโฆษณาให้หน่อยหรือคุณมีคนมาสั่งซื้อของคุณเยอะกรอกข้อมูลเยอะโยนข้อมูลนั้นบอก AI สรุปข้อมูลให้หน่อยวิเคราะห์ให้หน่อยว่าลูกค้ากลุ่มไหนซื้อเราบ่อยซื้อเราเมื่อไหร่ยังไงอย่างเงี้ยคุณจะไม่เหนื่อยถ้ายุคก่อน AI อ่ะเรื่องพวกนี้คุณต้องทำเองแล้วช่วงแรกๆของผู้ประกอบการมันหยุดเนี่ยผมมักจะแนะนำว่าอย่าเพิ่งไปจ้างคนเพราะมันเป็นฟิกคอร์สไปจ้างมาเดือน 20,000 ก็ต้องจ่ายทุกเดือนขายไม่ได้สักบาทก็ต้องจ่ายทุกเดือนเนี่ยบางทีมันไม่คุ้มนะครับข้อ6ครับผมเป็นคนที่สอนเรื่องการตั้งเป้าหมายการวัดผลเพราะฉะนั้นผมก็อยากเชียร์ทำผู้ประกอบการมันหยุดเนี่ยควรจะมีการวัดที่ชัดเจนเอาอย่างแรกเลยนะครับเรื่องเงินเนี่ยแยกกระเป๋าคำว่าแยกกระเป๋าคือคุณมีเงินเดือนของคุณเนี่ยอย่าไปปนกับเงินของผู้ประกอบการมันหยุดไม่งั้นคุณจะงงไปหมดเลยนะเงินเข้าเงินออกเท่าไหร่ไม่รู้แล้วยิ่งเป็นผู้ประกอบการยิ่งเจ๊งถ้าคุณไม่รู้ตัวนี่เจ็บปวดมากนะครับสู้วันหยุดนอนดูทีวีสบายๆไม่เสียเงินด้วยไอ้นี่ออกไปเหนื่อยทำงานแต่เสียเงินมากกว่าได้เงินเนี่ยไม่ได้แยกเลยรายได้ถ้าเป็นของผู้ประกอบการวันหยุดเข้าบัญชีนี้ยังไม่ต้องถึงกับเปิดบริษัทก็ได้นะครับแยกบัญชีรายได้ผู้ประกอบการวันหยุดเข้าบัญชีนี้รายจ่ายคุณสมมติคุณจะทำขนมขายคุณต้องเอาเงินไปซื้อวัตถุดิบอย่าไปเอาเงินส่วนตัวจะออกครับเอาเงินผู้ประกอบการมันหยุดในบัญชีนั้นออกไปซื้อวัตถุดิบได้เงินก็เอาเข้ามาที่นี่ยังไม่อย่างที่ผมบอกบางคนบอกต้องตั้งบริษัทเลยไหมใจเย็นยังไม่ต้องเพราะมันมีคอสค่าทำบัญชีเยอะแยะแต่น้อยๆคุณต้องมีรายรับรายจ่ายที่แยกบัญชีไว้วงเล็บถึงแม้ว่าจะไม่ใช่บริษัทคุณต้องยื่นภาษีนะครับและการที่คุณมีบัญชีแยกเนี่ยมันทำให้คุณมีเรคคอร์ดว่ารายได้คุณเข้ามาเท่าไหร่รายจ่ายออกไปเท่าไหร่มันก็จะง่ายในการยื่นภาษีแต่ไม่เป็นภาษีส่วนบุคคลนะครับไม่ได้เกี่ยวนะครับว่าฉันไม่ได้ทำบริษัทฉันไม่ต้องจ่ายภาษีสิจ่ายครับถ้าเรามีรายได้เราต้องจ่ายนอกจากเป้าหมายทางการเงินแล้วว่าสัปดาห์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งคุณน่าจะได้กำไรเท่าไหร่เนี่ยก็อาจจะมีเป้าหมายเรื่องอื่นๆเช่นคุณจะได้ลูกค้ามาสักกี่คนอะไรเงี้ยทำให้เรารู้ว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงผูกกับข้อแรกอะครับว่าเอ้ยจะลาออกดีไหมผมถามว่าตอนนี้รายได้เท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่ไม่รู้โอ้โหแล้วคุณจะไปรีบลาออกอันตรายฮะยังไม่รู้เลยกำไรเยอะแค่ไหนลูกค้ามีกี่คนไม่รู้อย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายนะครับข้อที่อยากแนะนำสุดท้ายคือต่อให้เป็นผู้ประกอบการมันหยุดเนี่ยก็อย่าลืมพักผ่อนนะครับ คืองานประจำ5วันนี่ก็เหนื่อยมากแล้วนะถ้าวันเสาร์วันที่คุณจัดเต็มตื่นตีห้านอนตีสองทั้งเสาร์อาทิตย์คุณไม่รอดแน่ครับคุณเบิร์นเอาแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณต้องล็อกเวลาที่สำคัญเช่นเวลาพักผ่อนเวลานอนต้องพอออกกำลังกายต้องมีอยู่กับครอบครัวก็ต้องมีนะความสัมพันธ์ต่างๆถ้าจะเชียร์ก็เอาสักวันหนึ่งก่อนชิมลางก่อนลองก่อนเอาวันเสาร์ขอทุ่มกับผู้ก่อการมันหยุดวันอาทิตย์เป็นวันพักผ่อนออกกำลังกายอยู่กับครอบครัวต่างๆก็ในฐานะที่ทำมานานเหมือนกันนะครับก็อยากที่จะแชร์ว่าผู้ประกอบการวันหยุดเนี่ยก็ควรระวังมีอะไรบ้างนะครับ1คืออย่ารีบลาออกเร็วจนเกินไป2ให้เลือกสินค้าหรือบริการอย่างเดียวก่อนโฟกัส3เอาเวลาช่วงเย็นๆหรือช่วงที่เลิกงานแล้วสำหรับการวางแผนแล้วก็วันหยุดสำหรับการทำธุรกิจ4ลองคิดถึงแนวทางการขยายธุรกิจโดยที่ไม่เอาเวลาเราไปเชื่อมโยง5อะไรที่ AI ช่วยได้ให้ AI ช่วย6กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและ7อย่าลืมพักผ่อนนะครับก็แวะมาคือชื่อรายการผู้ประกอบการวันหยุดก็อยากจะคุยเรื่องผู้ประกอบการวันหยุดบ้างนะคือจริงๆผมรีวิวมันจัดมาหลายปีมากแล้วครับบางทีก็ไม่อยากจะพูดซ้ำแต่ว่าคนมาใหม่ๆก็อาจจะเอ๊ะทำไมชื่อผู้ประกอบการวันหยุดแต่ว่าเอามีแต่หนังสือธุรกิจมารีวิวอะไรอย่างเงี้ยคือผมเป็นคนพูดเองทั้งหมดไงมันก็เลยแบบรู้สึกว่าเอ้ยนี่เคยพูดแล้ววันนั้นก็เคยพูดแล้วแต่ก็ลืมไปว่ามันมีคนเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะก็ลองดูครับเดี๋ยวผมหนังสือรีวิวอ่ะมีแน่ๆแต่ว่าก็จะสลับมาคุยประสบการณ์เรื่องผู้ประกอบการวันหยุดอะไรกันด้วยนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ
1: Nopadon Story A life-changing story.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: มุขมนตรีรัฐเปอร์ลิสมาเลเซียทดลองเดินเรือเฟอร์รี่สายใหม่สตูลเปอร์ลิสก่อนเปิดการเดินเรืออย่างเป็นทางการกัวลาลัมเปอร์ตัมมาลัง9กรกฎาคมนี้เชื่อมโยงการท่องเที่ยว2ประเทศที่ท่าเทียบเรือตัมมาลังตำบลตัมมาลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนายนพพรหนูเพชรปลัดจังหวัดสตูลให้การต้อนรับยังอาหมัดเบอร์ฮามัดตวนอาบูบากาบินซัมมามุขมนตรีรัฐเปอร์ลิสประเทศมาเลเซียพร้อมคณะในโอกาสทดลองเดินเรือโดยสารเฟอร์รี่เส้นทางสตูลเปอร์ลิสแบบเต็มรูปแบบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการเส้นทางเรือเฟอร์รี่กัวลาเปอร์ลิสตัมมาลังสำหรับการซักซ้อมเดินเรือเส้นทางดังกล่าวถือเป็นการทดสอบขั้นตอนการเดินเรือและการผ่านพิธีการศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองของทั้งสองประเทศระหว่างไทยและมาเลเซียโดยคณะได้เดินทางจากท่าเรือโดยสารกัวลาเปอร์ลิสมายังท่าเทียบเรือตัมมาลังระยะทางประมาณ7ไมล์ทะเลหรือประมาณ12กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศซึ่งหลังจากมุขมนตรีเดินทางมาถึงท่าเทียบเรือตัมมาลังได้ทดลองเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองโดยสามารถดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจากนั้นคณะเดินทางต่อไปประชุมเพื่อสรุปผลการทดลองเดินเรือปัญหาอุปสรรคและแผนการเดินเรืออย่างเป็นทางการพร้อมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะและติดตามความพร้อมในทุกด้านก่อนเปิดให้บริการเส้นทางเรือเฟอร์รี่กัวลาเปอร์ลิสตัมมาลังอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสที่9กรกฎาคม2569นอกจากนี้ท่าเรือตัมมาลังยังเป็นท่าเรือสำคัญในการเดินทางระหว่างจังหวัดสตูลประเทศไทยและเกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียทั้งนี้การเปิดเส้นทางเดินเรือดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางของทั้งสองประเทศส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนการค้าและเศรษฐกิจชายแดนระหว่างจังหวัดสตูลกับรัฐเปอร์ลิสประเทศมาเลเซีย
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044 3534532หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่ระงับกลิ่นขี้หมูให้หมดสิ้นถือว่าไม่ได้ระงับเหตุรำคาญคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายรักดีซึ่งมีบ้านพักอยู่ใกล้เคียงกับบ้านที่มีการเลี้ยงหมูทำให้ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของขี้หมูและน้ำเสียจากการเลี้ยงหมูจึงได้มีหนังสือร้องเรียนถึงองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อขอให้แก้ไขเหตุเดือดร้อนดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าดำเนินการตรวจสอบและได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของบ้านดังกล่าวดำเนินการแก้ไขปรับปรุงสถานที่เลี้ยงหมูตามคำแนะนำหลายประการซึ่งเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำทุกประการแต่เหตุรำคาญก็ยังคงไม่หมดสิ้นไปนายรักดีจึงฟ้องต่อศาลปกครองขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้าตรวจสอบและมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำซึ่งผู้ร้องสอดก็ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวแต่เมื่อได้พิจารณาสภาพสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงหมูที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปรากฏว่าการที่พื้นโรงเรือนเป็นพื้นไม้และใต้คอกหมูเป็นพื้นปูนซีเมนต์และปูทับด้วยสังกะสีรูปตัวอยู่ได้ส่งผลให้มีขี้หมูและน้ำเสียตกค้างสะสมอยู่บนสังกะสีและบนพื้นเนื่องจากพื้นไม้และสังกะสีเป็นวัสดุที่ทำความสะอาดยากประกอบกับพื้นซีเมนต์มีความลาดเอียงไม่เหมาะสมทำให้น้ำและสิ่งปฏิกูลไม่สามารถไหลลงทางระบายน้ำได้โดยสะดวกนอกจากนี้ฝาปิดบ่อเกลอะใช้แผ่นไม้หลายแผ่นตีติดกันปิดทับไว้ไม่สนิทซึ่งลักษณะดังกล่าวไม่สามารถป้องกันกลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูลไม่ให้ฟุ้งกระจายออกไปสู่ภายนอกได้จากลักษณะดังกล่าวจึงเชื่อได้ว่าวิธีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ผู้ร้องสอดปฏิบัติเป็นวิธีการที่ไม่สามารถป้องกันระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นให้หมดสิ้นไปได้ตลอดเวลาดังนั้นแม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญแล้วแต่ก็เป็นการดำเนินการแต่เพียงบางส่วนกรณีนี้ยังคงถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญตามมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535โดยถูกต้องครบถ้วนพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญให้ถูกสุขลักษณะภายใน30วันนับแต่วันที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

เปียโนดังสายน้ำเบสย้ำความรู้สึกไวโอลีนบาดลึกกลองหน่วงหนักระหน่ำใจกีตาร์โหยดังร้องไห้โอ้รักใหญ่เหลือเพียงบทเพลงเพียงกระซิบเบาๆกล่าวคำรักก็แน่นหนักกว่าภูผามหาศาลหวานน้ำผึ้งหอมบุหงาละดามานไม่เปรียบปานคำรักสักเสี้ยวเดียวรักเดียวใจ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: บุกจับอดีตเจ้าหน้าที่เกษตรเรียกรับเงินชาวนาร่วมกันโกหกแจ้งน้ำท่วมนาข้าวเพื่อรับเงินช่วยเหลือโครงการประกันรายได้เกษตรกรนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปทพร้อมนายณรงค์วิทย์สุวรรณสิทธิ์สั่งการให้ร้อยตำรวจเอกสมบูรณ์อินทัพร้อยตำรวจเอกอัศวินเบญจโอลานและนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการจับกลุ่มนายสมพลตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค6โดยจับกลุ่มได้ที่บ้านหลังหนึ่งหมู่6ตำบลบางวังบัวอำเภอคลองขลุงสืบเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาอาศัยโอกาสที่มีอำนาจชักชวนให้เกษตรกรจำนวนหลายรายแจ้งข้อความและจัดทำเอกสารเป็นเท็จว่าเกษตรกรหรือราษฎรเป็นผู้เช่าที่นาเพื่อปลูกข้าวเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและเป็นผู้ได้รับเสียหายจากอุทกภัยผู้ถูกกล่าวหาทำหน้าที่รับแจ้งข้อความและรับรองเอกสารในเอกสารแนบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและรับรองเอกสารโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติปี 2553-54 โดยรับรองว่าเกษตรกรหรือราษฎรรายนั้นๆเป็นเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือข้อเท็จจริงผู้ถูกกล่าวหาทราบดีว่าการรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้ง2โครงการเป็นการรับรองที่เป็นเท็จและเรียกรับเงินจากชาวนาเกษตรกรเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาโดยได้นำตัวผู้ถูกกล่าวหาส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค6ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนถึงจะเป็นสามีคุณก็ไม่มีสิทธิ์ทำร้ายฉัน
13: แกตบฉันทำไมปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะถึงแกจะเป็นผัวฉันแต่แกก็ไม่มีสิทธิ์มาทำร้ายฉันนะ
12: ทำไมจะทำไม่ได้เมียอย่างแกไม่มีสิทธิ์มาต่อล้อต่อเถียงฉันฮะเรื่องของครอบครัวไม่มีใครเขาไม่อยากยุ่งหรอก
14: ปัจจุบันนี้สิทธิความเป็นมนุษย์เป็นเรื่องสำคัญไม่มีใครสามารถทำร้ายร่างกายกันได้ถึงแม้ว่าจะเป็นสามีภรรยากันก็ตามเรื่องการทำร้ายร่างกายสามารถแจ้งความดำเนินคดีทำให้ติดคุกหรือถูกปรับเงินได้เลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะคนรักกันค่อยๆพูดจากันดีๆก็จะช่วยลดปัญหาลดความโกรธโมโหได้นะคะ
12: เฮ้ยเสียงใครอ่ะเสียงผีหรือเปล่าวะเมียจ๋าผัวขอโทษนะผัวรักเมียนะจ๊ะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026หลังจากผ่านรอบ16ทีมสุดท้ายผ่านเข้ารอบ8ทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อไปต่อรอบก่อนรองชนะเลิศประกอบด้วยโมร็อกโกฝรั่งเศสนอร์เวย์อังกฤษสเปนเบลเยียมอาร์เจนตินาและสวิตเซอร์แลนด์พร้อมทีมประกบคู่ดังนี้วันที่10กรกฎาคมฝรั่งเศสพบกับโมร็อกโกเวลา 3:00 นวันที่11กรกฎาคมสเปนพบกับเบลเยียมเวลา 2:00 นวันที่12กรกฎาคมนอร์เวย์พบอังกฤษเวลา 4:00 นและอาร์เจนตินาพบสวิตเซอร์แลนด์จบข่าวเยาวลักษณ์สายคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนนิกไทย
10: พี่มิมี่วันนี้เจ้านายผูกผ้าผูกคอสวยจังลายแปลกดีเนาะ
11: อ๋อเขาเรียกเน็กไทจ้ะไม่ใช่ผ้าผูกคอ
10: เน็กไทฟังดูเหมือนภาษาอังกฤษเลย
11: ใช่จ้ะเน็กไทมาจากภาษาอังกฤษเขียนว่า necktie เป็นคำเรียกผ้าที่ผูกคอเสื้อเชิ้ต
10: คำว่าเน็กไทภาษาไทยสะกดยังไงฮะ
11: สระเอนอหนูไม่ติดคูกอไก่สระไอไม้มาลายทอทหารหมายถึงเน็กไทที่ใช้ผูกคอเสื้อเชิ้ตเวลาผูกต้องผูกให้ติดคอจึงจะดูเรียบร้อยดี
12: เน็กไทสะกดสระเอนอหนูไม้ไต่คู่กอไก่สระไอไม้มาลายทอทหารเป็นคำมาจากภาษาอังกฤษหมายถึงผ้าผูกคอเสื้อเชิ้ต
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ฝนถล่มกวางซีจวงทำอ่างเก็บน้ำแตกเมืองหนานหนิงเร่งอพยพประชาชนคณะกรรมการจัดการภาวะฉุกเฉินเมืองหนานหนิงเขตปกครองตนเองกวางซีจวงทางตอนใต้ของประเทศจีนระบุว่าอ่างเก็บน้ำ3แห่งในพื้นที่เกิดความเสี่ยงขั้นรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัยหลังจากพายุฝนฟ้าคะนองซัดถล่มภูมิภาคอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันเสาร์โดยพบว่าอ่างเก็บน้ำลิ่วหลานเกิดแตกส่งผลให้น้ำทะลักท่วมหมู่บ้านลิ่วหลางซึ่งเป็นสถานีชนประทานขนาดกลางและอ่างเก็บน้ำอวินเปียงซึ่งตั้งอยู่เมืองหางโจซึ่งเมืองระดับอำเภอภายใต้การปกครองของหนานหนิงได้เผชิญกับสภาวะน้ำล้นตลิ่งและเกิดการแตกหักของสันเขื่อนอย่างรุนแรงนอกจากนี้ยังมีรายงานน้ำล้นข้ามทางระบายน้ำเกิดขึ้นที่อ่างเก็บน้ำลิ่วหวังในอำเภอบินหยางอีกด้วยสำหรับอ่างเก็บน้ำลิ่วหลานซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางของพื้นที่ได้รับรายงานว่าคันเขื่อนเกิดรอยแตกอย่างรุนแรงในช่วงวันจันทร์ส่งผลให้หน่วยงานด้านการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินหน่วยกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ทรัพยากรน้ำต้องเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์และอพยพประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่มีความรุนแรงและอันตรายอย่างมากทางคณะกรรมการจึงได้ตัดสินใจยกระดับการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินเพื่อควบคุมอุทกภัยของเมืองหนานหนิงระดับ3ขึ้นสู่ระดับ1ซึ่งเป็นระดับสูงสุดโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์เวลา 11:30 น.คณะกรรมการเมืองหนานหนิงเปิดเผยว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองหนานหนิงถูกพายุฝนตกกระหน่ำอย่างหนักมาตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาโดยพื้นที่ฝนตกชุกหนาแน่นเป็นพิเศษจนทำให้น้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำต่างๆเอ่อล้นและเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเกินจะรับได้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าปริมาณฝนในบริเวณรอบๆอ่างเก็บน้ำลิ่วหวังและอ่างเก็บน้ำลิ่วหลานมีแนวโน้มที่จะเริ่มลดกำลังลงซึ่งจะช่วยบรรเทาความตึงเครียดและส่งผลดีต่อปฏิบัติการควบคุมอุทกภัยที่กำลังดำเนินอยู่ขณะนี้ทางคณะกรรมการยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ตอนเสียรังวัด
10: ช่วยด้วย
11: มันน่ากลัวจริงๆอ่ะเขาไปหรือยังโหวิเชียนมาศ
12: นี่ทำอะไรกันน่ะ
10: เหมียวตกใจหมดเลย
13: ก็ก้าวแต้มเลยสิไปขโมยปลาเข้ามาฉันแค่อยู่ใกล้ๆเจ้าของปลาก็เลยจะมาเอาเรื่องกับฉันด้วยนะสิ
12: วิเชียนมาศเลยพลอยเสียรังวัดไปด้วยเลย
10: เหรอเสียรังวัดคืออะไรหรอ
12: เสียรังวัดก็คือการที่ต้องพลอยได้รับความผิดด้วยหรือพลอยเสียหายไปด้วยในเหตุที่เกิดขึ้นทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทำความผิดนะสิ
13: แต่ที่ฉันรู้มารังวัดคือการคำนวณหาพื้นที่ดินหรือหาอาณาเขตที่แน่นอนของดินไม่ใช่หรอ
12: แหมเดี๋ยวนี้วิเชียรมาศมีความรู้เรื่องต่างๆมากขึ้นนะ
13: แน่นอนอยู่แล้วไม่ใช่ก้าวแต้มนี
12: ่คำว่าเสียรังวัดมาจากกฎหมายเก่าแก่ที่ถือว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วมกันในการป้องกันมิให้เกิดเหตุร้ายต่างๆโดยกำหนดระยะทางจากจุดที่เกิดเหตุเป็นศูนย์กลางแล้ววัดระยะออกไปโดยรอบเป็นวงกลมรัศมีประมาณ5เส้นหรือประมาณ200เมตรยังไงล่ะบริเวณที่กำหนดถือเป็นเขตรังวัด
13: อ๋อที่ตัวเราอยู่ใกล้9แต้มตอนขโมยปลาเราก็อยู่ในเขตรังวัดใช่ไหม
12: ใช่แล้วถ้าอ้างว่าไม่รู้เห็นเหตุการณ์ก็ให้คาดโทษไว้และถ้าไม่ช่วยจับกลุ่มคนร้ายก็ต้องเสียค่าปรับ
13: ถ้าอย่างนั้นตอนเนี้ยเราก็มีหน้าที่ต้องช่วยจับกลุ่มคนร้ายใช่ไหม
12: ใช่แล้ว
10: อย่านะอย่านะเขาขอโทษจะไม่ทำอีกแล้วเหมียว
13: แล้ว บกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ขบวนรถแห่งความหวังปีที่13มูลนิธิกาญจนบารมีลงพื้นที่จังหวัดยะลาตรวจมะเร็งเต้านมฟรีมูลนิธิกาญจนบารมีเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่สำหรับสตรีกลุ่มเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาสเพื่อเพิ่มโอกาสการตรวจพบโรคในระยะเริ่มต้นซึ่งจะช่วยให้การวางแผนรักษามีประสิทธิภาพและมีโอกาสหายขาดสูงขึ้นโดยล่าสุดจับมือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาเปิดจุดบริการคัดกรองฟรีณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีสตรีกลุ่มเป้าหมายเดินทางมารับบริการเป็นจำนวนมากนายแพทย์สมิธสร้อยมาดีศัลยแพทย์และหัวหน้าขบวนรถตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมมูลนิธิกาญจนบารมีเขตภาคใต้เปิดเผยว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชดำริให้ประสงค์นิกรในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะแรกเริ่มเพื่อรักษาชีวิตของมารดาและดูแลความมั่นคงของครอบครัวโดยรถขบวนนี้เริ่มวิ่งให้บริการทั่วประเทศตั้งแต่ปี2557จากการเริ่มต้นเพียง1ขบวนปัจจุบันในปี2569ได้ขยายเป็น4ขบวนครอบคลุม4ภาคทั่วประเทศภายในรถติดตั้งเครื่องแมมโมแกรมและเครื่องอัลตราซาวด์ที่ทันสมัยพร้อมด้วยทีมรังสีแพทย์และศัลยแพทย์จากทั้งในพื้นที่และส่วนกลางร่วมมือกับเครือข่ายสาธารณสุขและอสม.ในการลงพื้นที่ค้นหาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงในชุมชนแม้กระทั่งผู้ป่วยติดเตียงเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมล่าสุดจากการลงพื้นที่อำเภอเบตงมีประชาชนเข้ารับบริการกว่า300คนและพบผู้ป่วยระยะเริ่มต้นซึ่งสร้างความดีใจและมอบความหวังใหม่ให้แก่ครอบครัวของผู้ป่วยเป็นอย่างมากสำหรับโครงการนี้เปิดให้บริการแก่สตรีชาวจังหวัดยะลาอายุ30ปีขึ้นไปที่มีปัจจัยเสี่ยงดังนี้ผู้ที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวสายตรงป่วยเป็นมะเร็งเต้านมผู้ที่มีความผิดปกติบริเวณเต้านมเช่นคลำพบก้อนผู้ที่ไม่เคยมีบุตรหรือมีบุตรคนแรกเมื่อมีอายุมากกว่า35ปีโดยขั้นตอนการขอรับบริการประกอบด้วยลงทะเบียนชั่งน้ำหนักวัดความดันซักประวัติคัดกรองและตรวจสอบเอกสารเรียนรู้วิธีคลำเต้านมด้วยตนเองผ่านนิทรรศการได้ความรู้เข้ารับการตรวจเต้านมโดยศัลยแพทย์ตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรมและฟังผลการตรวจ
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศ

0: พระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044 353 452หรือ081 616

0: 062399
1: รู้รักภาษาไทย
2: ตอนมืดตึ๊ดตื
3: ๋อวันนี้ก้อยทำการบ้านเสร็จแล้วขอนั่งดูทีวีด้วยคนนะพี่เก่ง
4: ตอนเนี้ยการ์ตูนที่ก้อยชอบกำลังจะมาพอดี
3: ดีจังจะได้ดูให้เต็มอิ่มเลยเพราะไม่ต้องห่วงการบ้านแล้วว้ายว้ายมืดจังมองไม่เห็นอะไรเลย
4: นี่ไงเห็นแต่ตาแมวสองตัวเนี่ย
3: นอนมีตาแมวอีกตัวลอยมานอนสงสัยจะเป็นเก้าแต้มละมั้ง
5: เมียวเมียว
4: อย่างเนี้ยเขาเรียกว่ามืดตึ๊ดตื๋อมืดยังจะอยู่ในถ้ำ
3: ใช่โยไฟฟ้ามาแล้วเมื่อกี้นี้มืดจนมองอะไรไม่เห็นเลยนะ
4: ก็พี่บอกแล้วไงเขาเรียกว่ามืดตึ๊ดตื๋อ
3: เหรอก้อยเคยได้ยินแต่คำว่ามืดตื๋อ
4: นั่นแหละมืดตึ๊ดตื๋อหรือมืดตื๋อก็ใช้ได้ทั้งสองคำ
2: มืดตึ๊ดตื๋อหมายถึงมืดมากจนมองไม่เห็นอะไรเลยคำว่าตึ๊ดใช้วรรณยุกตรีส่วนคำว่าตื๋อใช้วรรณยุกต์จัตวา
6: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: จุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กรรมการสภาสถาปนิกห่วงอาคารเก่าย่านทรงวาดตลาดน้อยแนะเร่งสำรวจโครงสร้างหลังมีเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยทำร้านกาแฟเกสต์เฮาส์ป้องกันเหตุซ้ำรามกระทบท่องเที่ยวนายสิงห์ชัยทุ่งทองกรรมการสภาสถาปนิกให้สัมภาษณ์กับมติชนออนไลน์ถึงเหตุการสาดอาคารพาณิชย์2ชั้นทรุดตัวบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีว่าอยากให้ใช้เหตุที่เกิดขึ้นเป็นกรณีศึกษาให้กับอาคารเก่าในกรุงเทพมหานครเพราะอาคารเหล่านี้ใช้ประโยชน์มานานเกิน50ปีขึ้นไปมีอยู่มากส่วนตัวเห็นว่าคนย้อนไปตรวจสอบตั้งแต่คุณภาพของการก่อสร้างว่าอดีตได้ทำถูกต้องตามมาตรฐานตามหลักวิศวกรรมหรือไม่และที่สำคัญตลอดระยะเวลาของการใช้งานมีการต่อเติมซ่อมแซมอะไรบ้างที่ไม่ได้ขออนุญาตและอาจส่งผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารเพื่อทำให้รู้สาเหตุสำหรับให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นโดยเฉพาะกทม.เข้าไปสำรวจอาคารแบบนี้ในย่านอื่นๆต่อไปเบื้องต้นสิ่งที่ทำได้เลยคือการเตือนอย่าให้มีการต่อเติมปรับปรุงอาคารโดยพละการแต่ต้องขออนุญาตทุกครั้งตามกฎหมายและต้องอยู่ในการควบคุมเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้ต้องยอมรับว่าขณะนี้อาคารแบบนี้ในย่านเมืองเก่าอยู่ในช่วงการเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยกันเป็นจำนวนมากจากเดิมเป็นอาคารพาณิชย์เป็นที่อยู่อาศัยเปลี่ยนมาเป็นร้านอาหารร้านกาแฟและเกสต์เฮาส์ซึ่งควรเข้าไปสำรวจตรวจสอบโดยอย่าไปใช้วิธีไล่จับแต่เอาบทเรียนจากวิกฤตที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสในการเข้าไปสแกนดูโดยเฉพาะย่านทรงวาดตลาดน้อยบรรทัดทองรวมถึงบริเวณใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุทั้งหมดเพราะอย่าลืมว่าวันนี้ย่านเหล่านี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพมหานครดังนั้นเจ้าหน้าที่รัฐต้องไม่ปล่อยปละละเลยหากเกิดเหตุซ้ำขึ้นจะส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือน พื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: เกษตรเพื่อประชาจากปัญหาพื้นที่สปก.ที่ให้เกษตรกรใช้ทำกินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เสื่อมโทรมเป็นพื้นที่อาศัยน้ำฝนไม่มีระบบชลประทานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ทำบันทึกข้อตกลงกับกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินกรมทรัพยากรน้ำบาดาลสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวพร้อมจัดทำฐานข้อมูลการถือครองที่ดินของรัฐในระบบดิจิทัล Big Data ที่มีข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบันทันสมัยรวบรวมข้อมูลภาคเกษตรไทยจากทุกภาคส่วนมาวิเคราะห์ในรูปแบบรายงานหรือสถิติทำให้เกษตรกรที่เข้าไปทำกินในพื้นที่สามารถประกอบอาชีพได้นอกจากนี้ยังได้อบรมเกษตรกรให้เข้าใจโครงสร้างพื้นฐานการประกอบอาชีพสามารถผลิตแปรรูปและทำการตลาดซื้อขายพร้อมสำรวจความต้องการเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความต้องการผลิตแปรรูปเพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดอบรมสร้างเทรดเดอร์ผู้นำกลุ่มเป็นตัวแทนในการดูแลการผลิตเป็นตัวเชื่อมโยงตลาดรวมไปถึงการจัดหาเงินกู้จากกองทุนปฏิรูปที่ดินให้เกษตรกรที่เข้าถือครองที่ดินใช้เป็นเงินทุนประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่องช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถดำรงชีวิตประกอบอาชีพขายผลผลิตผ่านตลาดออนไลน์ฝากร้านกับสถาบันการศึกษาพร้อมทั้งสร้างแบรนด์เป็นสินค้าที่มาจากพื้นที่สปก.ที่ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP หากผลิตภัณฑ์ไหนที่ผู้บริโภคซื้อไปมีปัญหาสามารถส่งคืนแหล่งที่ผลิตหรือส่งตรงมาที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินได้ทันทีสนับสนุนโดย สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: ขอก่อนด้วยแม่อย่างนี้ก็ตับแตกตายแล้ว
1: โอ้ยมันสะท้านมันสะท้าน

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: มท.4เผยผลตรวจสอบโกงสอบท้องถิ่นพบ 5,000 คนคะแนนไม่ตรงกระดาษคำตอบเตรียมส่งปปช.สอบสวนต่อไปที่ทำเนียบรัฐบาลนายวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีการตรวจสอบรอบกระดาษคำตอบกับคะแนนของผู้ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นไปแล้วกว่า 15,000 คนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าการตรวจสอบ 15,000 กว่ารายชื่อแรกซึ่งเป็น3กลุ่มที่ได้เรียกบรรจุไปพบข้อเท็จจริงคือการประกาศผลคะแนนกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบไม่ตรงกันประมาณ 5,000 คนถือเป็นจำนวนมากอย่างมีนัยยะสำคัญหลังจากนี้จะส่งผลการตรวจสอบดังกล่าวให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบท้องถิ่นข้อเท็จจริงที่นายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและจะแจ้งไปยังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมการจัดสอบและประกาศผลว่าสทพบเจอเรื่องแบบนี้เมื่อถามว่าผลการสอบของ 5,000 คนนี้เป็นกระบวนการเดียวกับที่ปปช.จับกุมที่จังหวัดนนทบุรีหรือไม่นายวริศิษฐ์กล่าวว่าต้องให้ปปช.ตรวจสอบนำข้อมูลไปเปรียบเทียบกันแฟลชไดรฟ์ที่มสว.ส่งให้กับปปช.และนายวริศิษฐ์กล่าวว่าสิ่งที่ปปช.ต้องดำเนินการต่อเพราะสทไม่มีข้อมูลตรงนี้เราตรวจในสิ่งที่เรามีนี่เป็นสาเหตุที่เราต้องส่งข้อมูลทั้งหมดให้ปปช.ดำเนินการต่อเพราะเป็นคนดูภาพใหญ่สำหรับรายชื่อ 5,000 คนที่ตรวจสอบพบมีการถูกเพิกถอนจากการเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้เมื่อใดในวริศิษฐ์ตรวจว่าเมื่อปปช.ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยผู้กระทำความผิดถึงจะถูกเพิกถอนออกจากข้าราชการท้องถิ่นแต่ขณะนี้บุคคลดังกล่าวยังสามารถทำงานต่อไปได้ตามปกติแต่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็จะดำเนินการสอบสวนวินัยร้ายแรงเป็นการภายในต่อไปแต่ยังไม่ได้ดูว่าจะให้ใครเป็นประธานรวมถึงมีชุดของนายประกรณ์ที่ดำเนินการในภาพรวมอยู่ปปช.จะใช้เวลาตรวจสอบเรื่องนี้ 3-6 เดือนจะกระทบกับการทำงานท้องถิ่นหรือไม่พอรับแล้ว 5,000 คนนายวริศิษฐ์กล่าวว่าไม่มีปัญหาเพราะความผิดสำเร็จแล้วเมื่อถามว่าอีกเงินเดือนที่ได้รับช่วงที่ตรวจสอบจะดำเนินการอย่างไรนายรุสิกาว่าเป็นขั้นตอนตามกฎหมายที่ต้องไปดูว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างแต่อย่างไรก็ต้องย้อนกลับไปอยู่แล้วจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเ พื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนผมโดนโทษทางอาญาแล้วจะมาปลดจากตำแหน่งอีกอย่างนี้ซ้ำซ้อนหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีเกิดขึ้นในระหว่างที่นายยอดชายซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ถูกศาลจังหวัดพิพากษาว่ามีความผิดฐานกระทำอนาจารโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้และผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากกระทำอนาจารต่อลูกบ้านนายยอดชายเห็นว่าคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งไม่เป็นธรรมอีกทั้งศาลจังหวัดได้มีคำพิพากษาลงโทษตนแล้วการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนำคำพิพากษาของศาลจังหวัดมาประกอบการวินิจฉัยในทางปกครองกับตนอีกถือเป็นการลงโทษที่ซ้ำซ้อนจึงยื่นฟ้องขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งที่ให้ตนพ้นจากตำแหน่งและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้นายยอดชายกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านดังเดิมศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าศาลจังหวัดได้มีคำพิพากษาในคดีอาญาว่ามีความผิดฐานอนาจารจริงเมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่อำนวยความเป็นธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในหมู่บ้านรวมทั้งมีหน้าที่และอำนาจในการที่เกี่ยวด้วยความอาญาโดยตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านจึงต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและดูแลมิให้มีการประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนต่อระเบียบกฎหมายการที่ผู้ฟ้องคดีกระทำอนาจารต่อผู้เสียหายซึ่งเป็นราษฎรในหมู่บ้านจึงเป็นการกระทำความผิดซึ่งวินยูชนโดยทั่วไปย่อมตระหนักว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมอันน่ารังเกียจประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่อันจะต้องเป็นผู้ดูแลหมู่บ้านให้สงบเรียบร้อยหากให้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปย่อมกระทบต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการและส่วนรวมการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงมีสภาพร้ายแรงเป็นปฏิปักษ์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านและการที่ผู้ฟ้องคดีได้รับโทษทางอาญามาแล้วไม่เป็นเหตุที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับยกเว้นการพิจารณาในทางปกครองเกี่ยวกับความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้วพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชนwww.admincourt.go.th
9: ก็อะไรวะพูดกันไม่รู้เรื่องอ่ะมันจะไปท่าเดียวเอาไปก็ไปคือไม่เลยเคลียอะไรไว้เลยกลับมาแทนที่จะเป็นบุญเป็นกุศลพ่อบ้านก็หงุดหงิดแหละงานไม่เรียบร้อยอะไรไปวัดพ่อบ้านก็เลยเข้าใจว่าวัดไม่มีเหตุมีผลเลยทำให้คนไม่มีเหตุมีผลเลยวุ่นอยู่อย่างนี้ก็จะไปอะไรจะนักหนาที่จริงน่ะจะต้องเคลียก่อนอยากจะ อย่างพ่อบ้านลูกหญิงลูกชายหรืออะไรก็แล้วแต่เราเคลียร์หมดแล้วเนี่ยแล้วมันจะสบายไปนั่งก็เป็นสมาธิเลยนั่งสบาย3วันก็3วันกลับก็มีศีลคือมีสัจจะกับตัวเองบ้างคือความพอดีนั่นแหละศีลคือความพอดีเมื่อทำอย่างนั้นมานั่งสมาธิก็จะเกิดง่ายศีลใจจะทานเช้า1ฌานเพล1ก็ตามแต่ศีล8ตอนเย็นวิการโพนี่ไม่เอาเด็ดขาดคือทำอย่างนี้ดีบางคนที่มีบุญมีวาสนามีโอกาสถ้าในขณะนี้ท่านพรรณนาไว้รักษาศีลอุโบสถเนี่ยถ้าคนนั้นตั้งศรัทธาความเลื่อมใสลงในขณะนั้นชำระจิตให้สะอาดผ่องแผ้วแล้วด้วยอานิสงส์ของศีลอุโบสถนี้ขนาดเกิดลมกำเริบคับขันสิ้นใจลงในเพศตอนนั้นนะท่านบอกว่าจิตขณะนั้นไปเกิดเป็นเทวดาท่านกับภาวนาท่านพรรณนาไว้อย่างนี้ก็อาจจะเป็นส่วนจริงอยู่นะคือขณะเรานั่งอยู่ตรงนี้เกิดนะครับว่าวิญญาณจิตนี่แตกออกจากร่างกระทันหันนะว่าจิตตอนนั้นมันบ่มเต็มที่เขาบอกไปสถิตในสิ่งที่ดีมีสุคติเป็นที่หวังคือจิตไม่ได้เศร้าหมองดังนั้นจึงจำเป็นมากดังนั้นเอกครูบาอาจารย์จึงบอกเอาไว้ว่าไอ้ทำสมาธิเคยถามท่านนะทำสมาธินี่มันดียังไงอาจารย์แต่พอไปนั่งไปมันก็จะสับประงกทุกทีนะพอนั่งไปนานๆเนี่ยผมเป็นทุกทีมันจะหลับบางทีก็ฝันไปเลยอย่างเงี้ยใช่สมาธิหรือเปล่าถามท่านเอาหลับมันจะสมาธิกันหน่อยมันก็ไปนั่งหลับเดี๋ยวท่านก็ว่าอย่างนั้นเมื่อสมัยบวชใหม่คือนั่งแล้วชอบหลับน้ำเงินรู้สึกไปนั่งในป่าช้าอย่างเงี้ยก็กลัวล่ะแต่หลับไปไม่กลัวแล้วก็จับได้ทีนี้คนนอนหลับทำไมไม่กลัวแต่ถ้าไม่หลับต้องกลัวนั่นกลัวนี่เจริญคาถาเขาไปนั่งในป่าช้าก็กลัวเรียนเอาคาถามันกลัวขึ้นมาจริงๆเจริญอะไรก็พูดไม่ถูกหรอกคนกลัวนี่คาถาอะไรคาถาอะไรมันว่าไม่ถูกอรหังยังว่าไม่ถูกเลยคนกลัวไม่มีความหมายพอนั่งไปเดินหลายวันเข้ามันก็เกิดความรู้มันก็ไม่ได้มีอะไรนี่คนตายก็ตายขึ้นไปนั่งบนหีบบนศพเก่าๆเขาก็ไม่เราจะหลับไปอธิษฐานนอนไปเงี้ยจำวัดไปอธิษฐานมันก็ไม่เห็นเดี๋ยวฝันเห็นคนตายอยู่ตรงนั้นเลยนี่คือทำใหม่ๆเมื่อก่อนเข้าไปยืนเฉยๆในป่าช้ายืนสัก30นาทีขาสั่นแล้วก็ออกมาคือมันสั่นมากเกินไปเดินออกมาก่อนพรุ่งนี้ไปอีกท่านบอกว่าเยี่ยมป่าช้าเป็นวัดธุดงควัดนะพรุ่งนี้ไปอีกไปยืนเนี่ยก็ได้ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงก็รู้สึกความกลัวนี่ลดน้อยลงเที่ยวอยู่นั่น14 15วันค่อยนั่งคือไม่ออกแล้วทีนี้อธิษฐานแล้วมันเกือบครึ่งเดือนแล้วทีนี้ลองจะอยู่เลยแต่ไม่กล้านอนนั่งอยู่กันจิตมันจะระวังเต็มที่ดีเหมือนกันน่ะเพราะถ้าไม่กลัวนะมันก็นอนแล้วคนเรามันหลับความกลัวนี่ทำให้ไม่นอนนั่งจนแสงสว่างในป่าช้าอาศัยผีเป็นครูบาอาจารย์ก็ดีเหมือนกันนะไม่เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อผีก็นอนไม่ได้เหมือนกันนะผีไม่ให้นอนคิดเรื่องมารู้เดี๋ยวนี้เวลาโยมไปนั่งปฏิบัติบางครั้งบางคราวไปต่างสถานที่จะเกิดความกลัวนั่นแหละคือศีลเนี่ยยังไม่นิ่งพอชำระศีลคือจิตนั่นซะมันจะแฝงไม่แฝงนะวิญญาณมันจีออกวิญญาณมันจีออกไปเป็นภาพเข้ามาผู้ที่นั่งสมาธิบางคนจะมีนิสัยอย่างนั้นเวลานั่งนั่งนั่งนั่งไปเหมือนมีคนเดินมาเนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้นั่งอยู่ด้วยกันเยอะๆอย่างนี้อยู่นี้ไม่มีอะไรมาหรอกเนี่ยเป็นนั่งยาวๆอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรมาหาแต่ระวังคนเดียวที่เราต้องการฝึกหัดฝึกคนเดียวอยู่บ้านอะไรบ้างๆเราหัดเรานั่งคนเดียวได้เจ็บคนเดียวตายคนเดียวนะ

พอดีนั่งอยู่นั่นประมาณ 4-5 คืนคืนที่3ก็พอไว้คืนที่4มันเต็มที่แล้วนะนั่งในป่าช้านั้นข้าจะนอนก็กลัวมันก็เลือกกลัวเหมือนกันว่ะมันจะกลัวไม่ได้นอนนะทีนี้ไม่ได้กลัวผีละคืนที่3เต็มที่แล้วคนเราไม่ได้นอนคืนที่4มันไม่เอาละทีเนี้ยยังไงก็นอนก่อนไม่ต้องนั่งยืนก็จะหลับฉันข้าวอยู่จะฝันไปด้วยมันง่วงคือเต็มที่ความกลัวถึงที่สุดมันหายเองเมื่อถึงที่สุดของมันทุกอย่างเห็นไหมพระพุทธเจ้าว่าเป็นภิกษุมาเถิดจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกระทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกเถิดนะจำคำนั้นเอาไว้ท่านทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกมันถึงแล้วมันจึงไม่ทุกอีกเห็นพระองค์ท่านก็บำเพ็ญทุกขละกิริยาเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านทำเป็นแบบถึงที่สุดแล้วทุกในโลกนี้จะไม่มีอะไรเกินนี้เด็ดขาดถ้าพูดทางกายแต่ทางจิตพระพุทธองค์ท่านมาระลึกถึงตอนที่เป็นพิธีแรกนาขวัญที่ล่มว่านะท่านเข้าปฐมฌานอยู่นะท่านมาคิดได้ตรงนี้ก็คือทำจิตให้สงบแต่กายนั้นถึงละเพียรไปกันนี้ก็ไม่ได้บรรลุอะไรท่านจึงถอยมาฝึกเรื่องจิตให้จิตรู้ให้จิตนิ่งก่อนให้จิตเกิดความสงบขึ้นก่อนได้ความรู้จะตามมาเองท่านจึงแน่ใจคืออุบายทำให้จิตสงบนี่ต้องเป็นเบื้องแรกก่อนจะเป็นศีลก็อยู่นี่สมาธิก็อยู่นี่ปัญญาก็อยู่นี่ฌานก็อยู่นี่อยู่ที่เดียวนี่จะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ต้องหาอุบายตัวนี้ก่อนเหมือนคนเราจะทำอะไรก็ต้องมีทุนทรัพย์ก่อนคนไม่มีทุนทรัพย์คิดเฉยๆทำไม่ได้ตึก100ชั้น200ชั้นก็ตามเขาต้องมีทุนก่อนไม่ใช่คิดจะเอา100ชั้นแต่ไม่มีคือสมาธิคือจิตสงบต้องเอาตัวนี้เป็นทุนก่อนไม่ต้องไปคิดได้หรือไม่ดีหรือไม่ดีไม่ต้องคิดแต่เพราะความเป็นทุนตัวนี้ต้องเพียรพยายามหน่อยเหมือนการศึกษาเราเรียนเราเพียรมาก็เพื่อจะหาสิ่งเหล่านี้เหมือนกันเพื่อเป็นทุนเราอดตาหลับขับตานอนท่องบนตำรับตำราพระสงฆ์ก็ตามญาติโยมก็ตามผู้พ้นอยู่ในตำรับตำราจะรู้ว่าเป็นความเพียรสูงมากก็เพื่อจะเอาสิ่งนี้เออถึงเพียรมามันยากที่แรกมันก็ยากมันก็ไปหาง่ายไปเรื่อยง่ายไปเรื่อยมันก็พอมีผลสุดท้ายมันก็จบสิ้นกันแล้วก็เบาโล่งเห็นไหมขณะเรียนขณะฝึกอยู่ก็เหมือนกันทำปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกด็อกเตอร์ก็ตามต้องใช้ความเพียรสูงเพราะเราจะทำงานใหญ่ไม่งั้นก็ไปวิจัยตามทุ่งไร่ทุ่งนาไปก็ไม่ต้องไปเพียรอะไรมากอะไรยากนะขายกล้วยปิ้งข้างถนนก็พอใช้อยู่แต่เราทำถึงขนาดนี้แล้วความคิดของเราต้องพอเพียงพอดังนั้นเมื่อสรุปสมาธินี่จึงจำเป็นสำหรับญาติสำหรับโยมสำหรับพระภิกษุที่บวชใหม่บวชเก่านี่ต้องมีประจำไม่ให้ขาดเลยเนี่ยพลังสมาธิหมดจิตหน้าจะหิ้วเข้าทันทีอารมณ์จะฉุนเฉียวง่ายคนไม่มีพลังตัวนี้เกิดเรื่องอะไรก็ถือมงคลตื่นข่าวได้ง่ายหิวมากง่วงมากเจ็บมากอะไรก็ไม่ไหวหมดถ้าจิตมันเป็นอย่างนั้นให้รีบหาความสงบหาที่วิเวกและทำจิตสงบเสียเรื่องนั้นก็จะหายไปคือจิตมันจะลวนเราเองจิตมันจะแว้งเราเองหงุดหงิดไม่รู้เป็นอะไรจิตใจไม่แช่มชื่นเลยเรารู้แล้วว่ากำลังมันหมดแล้วเหมือนฐานโทรศัพท์มันจะหมดมันเตือนเราเลยเราต้องชาร์จใหม่แล้วคือความหงุดหงิดของคนบอกถึงฐานสมาธินี่ล่อยหล่อลงไปแล้วอิจฉาริษยาอะไรที่เกิดขึ้นก็ล้วนแต่อย่างนี้หมดมันเตือนเราจิตมันจะหมดแล้วนะเห็นไหมไฟฐานโทรศัพท์นั้นมันจะเตือนไฟมันจะหมดมันจะกระพริบชี้แดงถี่ๆติ๊บๆๆๆกระแดงแล้วมันบอกให้ชาร์จใหม่แต่จิตเราทีนี้หงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญก็แสดงว่ามันหมดเหมือนกันนะต้องชาร์จใหม่ยิ่งทำคุณงามความดีอะไรใหม่หรือมีสติรู้เท่าทันต้องไม่ให้สิ่งเหล่านี้รบกวนจิตนานเราจะไม่ทิ้งไว้นานเราจะชำระสะสางหรือปัดฝาดเสียมันก็จะสะอาดขึ้นมากำลังก็เหมือนเดิมขึ้นมาใจก็สบาย

0: นี่จะพูดเพื่อพื้นฐานด้านสมาธิคือทำให้เกิดตัวนี้ขึ้นมาก่อนเมื่อสมาธิเป็นกำลังแล้วจะทำการทำงานอะไรก็ได้จะทำอะไรได้หมดนะทีนี้จะรู้เองนะเป็นสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติเพ่งเห็นเองจะมีความพอดีพองามนะรู้สึกว่าใจถ้าสบายทานอาหารทานอะไรก็ทานข้าวนี่ทานกับอะไรก็ได้กินง่ายๆนอนก็ไม่ไปคิดหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญถ้าจะนอนก็นอนเลยจะมีกฎมีกติกามีระเบียบกับตัวเองแน่นอนผู้มีสมาธิไม่ใช่คิดอันนี้นะไปทำอันนู้นคิดว่าจะอยู่บ้านแล้วก็ไปนู่นนี่คือจิตยังไม่คล่องคล้อยพูดอันหนึ่งทำอันหนึ่งคิดเรื่องหนึ่งไม่สุดก็ไปคิดเรื่องใหม่อีกเป็นคนมากเรื่องอ่ะนะคือทำให้เรื่องน้อยลงมันก็จะเสร็จเป็นอันเป็นอันไปและมีญาณทัศนะที่กว้างด้วยบางทีต้องอาศัยเวลากว่าจะได้ผลมาไม่ใช่ทำวันนี้คืนนี้จะสำเร็จเป็นอริยะเป็นพระอรหันต์มันก็มีบ้างอยู่แต่สมัยพุทธกาลโน่นแต่ทำอะไรที่เร็วๆก็ไม่ค่อยดีหรอกอาหารการกินเหมือนกันน่ะที่เขาขายตามร้านตามอะไรเป็นแกงเป็นถุงอะไรเหมือนกับต้มเหมือนกับที่เราทำเราเองหรอกแต่ก็กินได้ทานได้จิตเหมือนกันหัดฝึกด้วยตัวเองหัดด้วยความทุกข์ความลำบากบ้างนี่พระสงฆ์ที่ฝึกอุกจิตกันบางครั้งก็ไม่ทานไม่ฉันถึง2วัน3วันบางรูปก็5วันอย่างนี้บางรูปก็7วันบางรูปก็ถึง10วันผู้ทำบำเพ็ญความจิตทางจิตเนี่ยต้องลดอาหารให้กายนี่เบาอย่างยิ่งจิตกับจะมีพลังถ้าอาหารมากนอนมากอาหารมากเนี่ยความง่วงเนี่ยจะมากจะนั่งไม่ได้นานหรือนั่งก็ไม่มีนั่งอะไรเลยนั่งเค้าเรียกนั่งไม่มีวิตามินน่ะถ้าเป็นอาหารมันก็ไม่เป็นของไม่น่ากินน่ะสมาธิไม่มีวิตามินน่ะคือกินมากไงกินอิ่มๆแล้วก็ไปนั่งก็เข้าล็อกมารกิเลสเลยนั่งไปก็เห็นนั่นเห็นนี่มันอิ่มว่ะแต่ถ้าคนหิวนั่งจะไม่ค่อยเห็นอะไรแต่เห็นจิตคือมันเห็นแต่ความหิวมันก็เป็นหนึ่งดังนั้นการปฏิบัติต้องอาหารต้องพอดีคือเราทานขนาดไหนจิตของเราพอดีอย่าไปเชื่อใครเราหัดเอาเองคนนั้นทานอันนั้นคนนี้ทานอันนี้เดี๋ยวนี้ได้ยินข่าวว่าเขามีอาหารอะไรกินเป็นเม็ดมีอาหารกินเป็นเม็ดกินไม่ให้อ้วนก็ได้เขาอะเม็ดแล้วแพงๆเราหัดทำเอาของตัวของเราเองแหละเป็นจิตล้วนๆหนึ่งจะต้องหาวิธีทำยังไงให้จิตมีพลังก่อนพลังไม่พอถ้าจิตไม่มีพลังเนี่ยข้างหน้าจะลำบากมากขณะอารมณ์นิดๆหน่อยๆยังทนไม่ไหวถ้าเกิดหนักกว่านั้นเราจะทนไหวเหรอก็พูดกับพระเนนอยู่ที่วัดญาติโยมเหมือนกันก็ทนต่อความง่วงนิดๆหน่อยๆสมมติเราสมาทานอย่างนี้ถือในชัชชิตุดงอย่างนี้นะไม่นอนกลางคืนอย่างนี้นะต้องมีสัจจะหน่อยอย่างถือไม่นอนศีลอุโบสถอย่างนี้เขาจะรักษาทั้งกลางวันกลางคืนอย่างเงี้ยนอนเขาจะไม่นอนยาวคืออาจจะพิงบ้างแต่ไม่ถึงกับจะนอนให้อิ่มก็ปฏิบัติกันอย่างนั้นจึงจะได้ผลเร็วศีลอุโบสถนี่เป็นเบื้องต้นนะก่อนญาติโยมถือวัดก็ไปอย่างนี้แหละแต่กลางคืนจะไม่ให้นอนนอกจากผู้เฒ่าผู้แก่ก็อนุโลมให้บ้างแต่ให้มาตั้งสัจจะก่อนจะเพียรเอาชนะตนเองจะนั่งก็ตามจะยืนจะทำได้ก็ได้แต่อย่านอนเอาชนะความนอนนั้นให้ได้คือว่าพระอาทิตย์ขึ้นแสงเงินแสงทองขึ้นถือว่าเราชนะมารนะวันนี้คืนนี้เราชนะแล้วจะไม่สงบก็ตามนะไม่สงบก็ตามวิธีคือเราไม่ได้เอาความสงบที่เกิดขึ้นจากสมาธินั้นเราจะเอาชนะมารตัวนี้คือความง่วงความง่วงเหงาหาวนอนก็เป็นก็เรียกตาข่ายเป็นอวนดักปลานะความง่วงอ่ะมันจะดักจิตไว้หมดไม่ให้เกิดปัญญาทีนี้เอาชนะอันหนึ่งก็ชนะอันที่สองไปเรื่อยๆจิตก็ถึงความสว่างนอนสองคืนสามคืนทีนี้ไม่ได้นอนแหละสามคืนนี่ค่ำมาถ้าพระอาทิตย์มีขึ้นเราไม่เลิกแหละ ไม่เลือกคืนใหม่คืนที่สองคืนที่สามคืนที่สี่ก็เอาอีกสามคืนเท่านั้นแหละถ้าจะปฏิบัติเอารู้นะคนเรากำลังกายกำลังจิตกำลังปัญญาจะมีแค่ไหนในสามคืนเท่านั้นก็จะรู้กำลังของตัวเองว่าควรจะทำแบบไหนกับตัวเขารู้วิธีทำกับตัวเองก่อนจะไม่ว่าเขาพานั่งก็นั่งไปเรานั่งเรารู้ด้วยเราจะนั่งยังไงพอดีชั่วโมงหนึ่งพอดีไหมบางคนก็30นาทีบางคนนั่งได้ถึง 2-3 ชั่วโมงอย่างเงี้ยโครงสร้างไม่เหมือนกันแต่บางคน10นาทีก็พอแล้วพระอยู่ที่วัดเหมือนกันเมื่อเขานั่งได้เป็น 2-3 ชั่วโมงเขาบอกว่าเขานั่งไม่ถึง30นาทีทุกทีเขาก็ว่าเขาไม่มีบุญมีวาสนาแล้วนั่งไม่ได้มันปวดเขาบอกแต่10นาทีแรกๆเนี่ยเขาจะสงบนิ่งเต็มที่เลยหลังจากนั้นจะไม่ได้เลยเขาบอกกันมันก็ดีแล้วมันสงบแค่นั้นก็เอาแค่นั้นอาจจะไปเอาไม่มากมายรู้จักน้อยรู้จักมากคนที่เขานั่งได้ตั้ง3ชั่วโมงกับเรื่องของเขา10นาทีเนี่ยมันของเราแน่นอนน่ะมันสงบแล้ว30นาทีน่ะของชั่ว3ชั่วโมงอ่ะของเขาแล้วไม่ใช่ของเราตัวนี้ก็เหมือนกันไม่ต้องจำเป็นว่ามากแต่บางทีนะเหมือนตัวเราเนี่ยเวลาทานอาหารบางก็มันหิวเนี่ยจานใหญ่ๆนี่หมดแต่บางทีละ4-5คำก็อิ่มแล้วเรารู้สึกว่าอิ่มเลยไม่ได้ว่าทานเยอะๆนะเอาอิ่มไม่ใช่ตอนนั้นมันหิวแล้วนะการแก้ความหิวบางทีสองจานใหญ่ยังหิวอยู่ทั้งวันก็มีเพราะว่าพระนี่ชอบเป็นพระที่บวชก็ไปฝึกนี่ชอบเป็นบวชใหม่ๆนี่ไม่หิวหรอก 6-7 วันนี่ไม่หิวแต่หลังจากนั้นละอันตรายละทีนี้เห็นอะไรเลยอยากฉันหมดเลยแต่อย่างนี้มันอยู่ป่าก็ดำเนินกันอย่างนั้นเมื่อได้กำลังตัวนี้แล้วทำยังไงก็ได้ละทีนี้ทำยังไงก็ได้เมื่อจิตมีสมาธิแล้วควรแก่การงานหมดควรแก่การนึกคิดจะต่อสู้อุปสรรคยังไงตำรับตำราบางสิ่งต่างๆจะมีความจำที่ดีมากแต่ความทะเยอทะยานตั้งจิตเอาไว้สูงนี่ก็อันตรายเหมือนกันคือตั้งไปด้วยแก้ไขไปด้วยไปตั้งไว้สูงยาวไกลเกินไปจะเป็นอุปสรรคคือมันจะหลงหลักไตรลักษณ์ไปเราเรียนดูเรียนภายนอกถ้าเราเรียนภายในตั้งอกตั้งใจเหมือนกับเราทำภายนอกเราอาจจะเป็นอริยะบุคคลไปนานแล้วถ้าเราเอาใจใส่เราถึงขนาดเราไปเข่งกับตำรับตำลานะเราเอาจริงเอาจังกับเรื่องจิตของเราอย่างนั้นอย่างเดียวเป็นอริยะบุคคลไปนานแล้วเราจะไม่ได้วุ่นวายอย่างเงี้ยแต่นี่มันทางโลกเขาเรียนออกเขาเรียนขึ้นไปสูงเขาไม่ได้เรียนลงนะเขาจะให้เรียนศึกษานี่มหาวิทยาลัยจะส่งคนเรียนขึ้นไปบนแต่ลงนี่เขาไม่ได้สอนเอาไว้ลงจะทำยังไงเรื่องของเธอเองทีนี้แต่เรียนในสูงแต่หลักธรรมท่านเตรียมให้รู้ทางลงของมันเมื่อจิตไม่สมปรารถนาเมื่อจิตเกิดความขับขันเมื่อจิตเศร้าหมองเราจะมีวิธีแก้ไขจิตของเรายังไงที่จะแก้ได้ก็ด้วยอาศัยการบำเพ็ญทางสมาธิภาวนาเท่านั้นพอจะแก้ไขตนเองทำยังไงตัวเราจะไม่เป็นภัยแก่ตัวเราเองเราจะไม่เป็นภัยแก่ตัวเราเองทำยังไงเราจะไม่ให้ตัวเรานี้เป็นที่หนักอกหนักใจหรือเป็นที่ลำบากของผู้อื่นตัวเรานี้เราช่วยเหลือตัวเองของเราได้หรือไม่ถ้าเกิดขับขันขึ้นมาเรามีวิธีการคิดกับตัวเรายังไงเรานั่งอยู่เนี่ยบางทีนั่งชั่วโมงหนึ่งก็คิดพอแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกับเราเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่มีเมื่อมีมาเกิดไม่มีทำไงอ่ะนี่คือภาวนาค้นคิดหาวิธีซะก่อนตัวเราเนี่ยจะต้องทำจุดไหนก่อนแล้วเราจะเอาอะไรในตัวเราทีนี้ให้ความสุขให้ความสบายให้ความสงบแก่เราจะให้ได้แค่ไหนเราให้คนให้ตัวเราเองเนี่ยได้รับความสงบบ้างความวิเวกบ้างเราให้ไม่ได้หรือแล้วถ้าเราไม่ให้เราแล้วเราจะให้ใครเป็นผู้ให้ความสุขเหล่านี้นั่งสมาธิมีเงินจ้างให้คนอื่นนั่งให้เราก็สงบอยู่บ้าน ันก็คงไม่มีอ่ะไม่มีเขามีขายกันแล้วทุกขึ้นมาไปซื้อถุงหนึ่งมาหายทุกไม่มีอ่ะดังนั้นบางสิ่งเราต้องทำเอาเองเหมือนกินเองเคี้ยวเองกลืนเองนอนเองสุขเราก็ได้รับผลเองเวลาทุกข์เราก็ได้รับผลเหมือนกันแต่จะสุขบ้างทุกข์บ้างเราก็พอประคับประคองจิตไปได้นี่ธรรมท่านก็เน้นลงตรงนี้เมื่อเวลาคับขันเมื่อบ้านเมืองข้าวหยาบหมากแพงอย่างนี้เราก็ประหยัดอดออมที่บ้านเราช่วยก็ได้ชาติกินมากกับทานน้อยลงรู้ปรับตัวภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ก็ประหยัดอดออมหน่อยอยู่กับที่ให้มากใช้ความคิดประเทืองปัญญาให้มากการนี้ต้องใช้ความอดความทนขันติชาติบ้านเมืองกำลังต้องการความอดทนความอดกลั้นและสติยับยั้งเมื่ออารมณ์ฉุนเฉียวเกิดขึ้นกับตัณหาสติยับยั้งให้ได้จึงจะไม่เกิดภัยอันตรายต่อตนและคนอื่นไม่งั้นมันจะหงุดหงิดคือสติไม่จำเป็นต้องว่าเป็นสติปัฏฐานอะไรหรอกสติไปบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ใช่อ่ะสติเพียงยับยั้งเมื่อเจอเหตุที่มันสะดุ้งใจอ่ะเราจะไปล่วงทำบาปทำกรรมเพียงยับยั้งคิดได้หยุดชักก็เอาความอดทนนี่เข้าไปประกอบด้วยให้อดได้เดี๋ยวนั้นอดแล้วก็ทนได้ด้วยแต่ไม่ใช่อดแต่ทนไม่ได้สติต้องไปช่วยยับยั้งอดทนเดี๋ยวนี้จะขาดกันมากยามอย่างนี้เราก็รู้ปัจจุบันเป็นอย่างนี้ต้องอดทนสูงความอดทนนี้จนเหมือนกันนะหาไม่ค่อยมีนะบางครั้งมันทนไม่ไหวอ่ะก็ไม่ได้ซื้อเลยหาปฏิบัติเราฝึกเอายังไงก็ได้ต้องกัดฟันก็กัดมันนะเราจะไม่คิดเรื่องนี้เราจะไม่ทำในสิ่งนี้เราจะไม่ว่าให้เขาเราจะไม่ด่าเราจะไม่ว่าให้เขาเด็ดขาดหันหน้าไปทางอื่นแล้วก็ใช้ได้อดทนนี่อดกลั้นสงบทันทีถ้าอดไม่ได้ก็โพร่งออกไปคำเดียวก็หมดบ้านเลยแหละการงานหน้าที่การงานก็หมดเลยเจ้านายอยู่กันดีๆมาเอาเป็นไงล่ะลูกน้องด่าเจ้านายเขาล่ะมันทนไม่ไหวอ่ะดังนั้นต้องมีเพียงพอความขันติความอดทนนี่ต้องมีบางทีไม่ใส่ใจอ่ะถ้าใส่ใจให้ดีสิ่งนี้จำเป็นมากอริยทรัพย์นั่นเนี่ยทรัพย์ภายในแต่คนไม่ค่อยจะมีใช้ไม่มีจะเผื่อแผ่กันเรานี่อดทนให้คนนั้นอดทนให้คนนี้อาจจะเขาล่วงเกินเราด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจด้วยกิริยาเราก็อภัยให้เขาซะคืออดเขาจะไม่ชอบเราก็จะว่าไงก็ช่างอ่ะเรามีอันนี้มีทุนอันนี้ใช้เสียใช้สอยให้เหลือเฟือหน่อยอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในเวียนบ้านเมืองครับขันทรัพย์ภายในไม่ค่อยจะมีใช้คือขันติความอดทนและสติการยับยั้งใจยับยั้งคือไม่ทำขนาดนั้นคือไม่ไปด่าเขาขนาดไม่ว่าให้เขาขนาดนั้นแม้แต่ก็ความผิดอยู่ต่อหน้าจะว่าตอนนั้นเท่านั้นหันหน้าไปทางอื่นเถอะว่าก็ให้มันสงบไปก่อนค่อยมาว่ากันใหม่นี่คือวิธีทำผิดตรงนั้นก็ว่าตรงนั้นเราไม่ว่าละรู้มันผิดได้กลับจะดีแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเอาฉะมาก็ฉะไปเลยก็อ้างนั่นอ้างนี่กันก็วุ่นวายโดยเฉพาะเป็นหนี้เป็นสินกันนี่คนขอก็กลัวคนกลัวคนจะขอเงินกลัวกลัวกลัวลูกหนี้ไปดีก็ดีก็เห็นไปบ่นกันเยอะดังนั้นเบื้องต้นทำสมาธิคือทำอารมณ์ให้เป็นหนึ่งหรือทำให้จิตมีพลังมันจะมีสัญญาณเตือนมันขี้เกียจครั่นเนื้อครั่นตัวไม่อยากพูดหงุดหงิดลำคาญให้รู้ว่าสัญญาณฐานมันหมดแล้วสมาธิเตือนนั้นหมดแล้วอย่าชะล่าใจถ้าปล่อยไว้นานๆก็หมดเลยเป็นฐานเสียไปเลยอ่ะเสียดังนั้นจะให้ขาดไม่ได้เพราะตัวเราแท้ๆทำไมสิ่งดีๆให้แก่ตัวเองไม่ได้เราไม่ทำให้เราแล้วเราจะให้ใครทำให้เราสิ่งเหล่านี้ทำแทนกันไม่ได้เจ็บเองปัจจตังเวทิตโภวินยูหิเวลาเจ็บต้องเจ็บเอง แม้แต่ความตายจะมาถึงเราต้องตายอีกแต่คนที่เราเกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะมายืนมองดูเราเฉยๆเท่านั้นนี่สัจธรรมของจริงของจริงเลยตัวนี้ไอ้ยันอย่างอยู่อย่างนี้นั่งก็พอถามกันอยู่แต่ว่าเราเข้าห้อง ICU ไปเนี่ยก็มาบ่นกันไม่รู้จะรอด2วัน3วันไม่รู้จะรอดหรือเปล่าก็มีแต่เราเท่านั้นจะรู้ตอนนั้นว่าเราเจ็บเราปวดเวทนาแค่ไหนนั่นแหละตัวเราจะได้โดนล้วนๆเลยนะเทวดาพูดอยู่นี่ก็จะโดนเหมือนกันยามตัวนั้นแต่กำลังเราจะพอไหมช่วงนั้นเราต้องคิดนั่นตัวนี้นี่มันสบายอยู่นี้ไม่ได้คิดหรอกเนี่ยแต่ถึงเราเป็นเขาแล้วไปเยี่ยมครูบาอาจารย์เขาเอาเข้าในห้องไอซียูนั้นมันหายลมหายใจมันจีหมดก็ต้องมาเพิ่มลมปลอมให้เอาลมเขาไปช่วยเมื่อถอดลมเป็นไงถอดลมก็ตายยี่เขาบอกอ่ะนั่นน่ะตัวเองต้องยอมสละคือนั่นน่ะปัจจตังปัจจตังเวทิตโภวินยูหิผู้ปฏิบัติพึงรู้เฉพาะตัวจะเจ็บจะกัดฟันตะตุรนทุรายยังไงต้องทำเอาเองตัวนั้นไม่มีใครช่วยมีแต่ไปยืนดูเฉยๆอ่ะนี่เรามาคิดเหรอกำลังเรามีเท่าไหร่ทีนี่ไม่ไปพูดถึงตอนนั้นนี้เรายังมีชีวิตอยู่จะต้องประคับประคองในหน้าที่การงานต้องกระทบกระทั่งบางคนก็กำลังจิตก็ยังไม่พอเลยหัวเสียฉุนเฉียวไปละหลายอย่างดังนั้นกำลังสมาธินี่จึงจำเป็นใช้ได้ทั้งเป็นอยู่และตายไปเมื่อเวลาครับขันจริงๆครูบาอาจารย์อย่างที่ว่าของหลวงปู่เสาท่านเวลาท่านจะมรณะท่านนั่งอย่างนี้นะเข้าสมาธิท่านจะนั่งอย่างเนี้ยอาตมาก็รู้สึกว่าจะพยาบาลพระผู้เฒ่านี่หลายองค์จนสิ้นใจเพราะคนที่จะสิ้นใจธาตุขันธ์ดินน้ำลมไฟมันจะรวมกันครั้งสุดท้ายลุกขึ้นมานั่งได้ลุกขึ้นมานั่งแต่จิตออกไปนอกโลกแล้วเห็นนอกโลกแล้วแกมองไปเห็นหลานเรียกหลานเข้ามาทั้งที่พูดไม่ได้นะมันมาพูดได้ครั้งเดียวบอกว่าหลานมาหาหลวงปู่มาหาหลวงปู่มาหาหลวงปู่พูดอย่างนั้นอาตมาก็ถามลูกสาวไอ้หลานมันจากไหนอ่ะโอ้ยลูกเขาไปอยู่ต่างประเทศเขากลับมาเยี่ยมพอที่เขากลับมาเยี่ยมเขาก็มีหลานติดมาเล็กๆเข้าไปก็จิตเลยไปจับเกาะอยู่ตรงนั้นก็เลยมาป่วยได้นี่จิตจะไปประวัติกับหลานตัวเล็กๆเวลาจิตครั้งสุดท้ายนะจิตครั้งสุดท้ายใครสร้างกรรมทำกรรมอันใดไหมมันจะฉายออกมาเหมือนกับโทรทัศน์เหมือนวิดีโอเนี่ยมันจะฉายออกมาครั้งสุดท้ายจิตไปจำภาพไหนจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็ดีนะไปจำหลานถ้าจะพูดเรื่องกรรมเนี่ยจำหลานก็ไปเกิดเป็นลูกของหลานอีกก็ยังดีไม่ได้ไปเกิดเป็นอย่างนี้แต่เป็นปู่ก็แล้วจะไปเกิดเป็นลูกของหลานเป็นเหลนก็ยังดียังไปเห็นคนอยู่มันพูดให้เป็นข้อคิดเฉยๆหรอกกับเรื่องกรรมนะแต่ไม่ประมาทนะเรื่องครบเรื่องชาติเนี่ยหลวงปู่มั่นก็บอกว่าประมาทไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยทำของพระองค์นี่สอนอยู่ในด้านปฏิบัตินะครึ่งหนึ่งไปอ่านอยู่ในปริยัตินี่ไม่รู้หรอกต้องนั่งสมาธิต้องทำให้อย่างยิ่งจะรู้ตัวนั้นเพียรอย่างยิ่งถึงจะรู้จะมาพูดเก่งอย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้ท่านบอกว่าจิตครั้งสุดท้ายก็เลยระลึกถึงท่านพระอาจารย์ดีท่านเคยเล่าไว้ท่านพูดง่ายๆทีเล่นทีจริงอ่ะท่านบอกว่าทำสมาธิเพื่อจะเอาไว้ต่อสู้เวลาความตายจะมาถึงไม่งั้นมันจะสู้เวทนาไม่ได้ท่านว่างั้นท่านไม่ได้พูดเรื่องอื่นเรื่องสมาธิเอาไว้สู้กับเวทนาตอนเราใจจะขาดท่านว่างั้นไม่งั้นจะทุรนทุรายมากถ้าคนไม่มีสมาธิก็ฟังทีเล่นทีจริงมาฟังตอนนี้รู้สึกจะใกล้ความจริงของท่านเข้าไปอ่ะถ้าสู้เวทนาในกรรมมันจะเผยออกมาในกรรม12นะโยมถ้าศึกษาเนี่ยอาจจะมีคนรู้อยู่แต่ผู้ไม่รู้อาจจะมีคือจิตครั้งสุดท้ายกรรมที่เราสั่งสมมาบุญกุศลเหมือนกันมันจะมาฉายไอ้จิตจะออกจากร่างนี่มันก็เหมือนหน้ามืออย่างเงี้ยมันก็หน้ามืออย่างเงี้ยเป็นหลังมือภพชาติน่ะมันจะเปลี่ยนกันอยู่ใกล้ๆเกิดกับตายอ่ะที่นี่ก็เป็นภพแล้วมันจะฉายออกมาพระบอกว่าถ้า จิตครั้งสุดท้ายไปเห็นบ้านเรือนหรือบ้านผู้เห็นหมู่คนหมู่มากอย่างนี้เขาบอกว่าได้เกิดเป็นมนุษย์อีกถ้าไปเห็นพระเห็นเจ้าหรือเห็นปราสาทเห็นเมืองวิจิตรพิสดารนั้นเขาบอกว่าไปสูงแต่ถ้าไปเห็นหญ้าเขียวชอุ่มเป็นเนินกว้างทิวเขาไกลเดรัจฉานแน่นอนถ้าจิตครั้งสุดท้ายเกิดความกลัวเสียงร้องโหยหวนเหมือนกับคนฆ่าคนกักคนขังเสียงโซ่ตัวนั้นต้องเป็นกำเนิดสัตว์นรกจิตเกิดความกลัวมีโยมเขาทำเขาเอาไก่ไปปล่อยเมื่อที่วัดเมื่อ2เดือนที่แล้ว46ตัวแล้วโยมเอามาทำไมอ่ะเลี้ยงไก่ไม่ได้อยู่ที่วัดหมามันกินหมดเอามาปล่อยก็เหมือนเอามาฆ่าแต่มาว่านะอาชีพเขาเนี่ยเชือกคอไก่มาทำจนเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวมาก็จนมีเงินทีนี้แกมาเป็นมะเร็งอยู่ที่คอร้องออกออกมันไก่ออกออกเป็นมะเร็งกินน้ำลงไปกับทีละนิดทีละนิดไอ้ทีนี้แกบอกว่าเวลาแกจะหลับไปนั้นมีไก่เนี่ยบินมาจิกแกร้องอาจารย์มาช่วยผมด้วยผมจะทำยังไงคือนอนไปนะเห็นแต่ไก่ไอ้ที่ฆ่าเขาอะไรก็เลยเอาไก่นี้มาปล่อยให้อาจารย์แผ่เมตตาให้ด้วยเท่ากับอายุ46เอาไก่จับไก่ไปปล่อยวัดเพราะว่าผมไม่ได้นอนนอนไก่มันบินมาเป็นฝูงมาจิกแกก็ร้องลูกเมียก็ปลุกมาตื่นกันอยู่ทั้งคืนเป็นอย่างนั้นนี่กรรมครั้งสุดท้ายคือทำเป็นอาจินเชือดอยู่ทุกวันเชือดอยู่ทุกวันแกก็ตายแล้วเลยไก่แกก็เหลืออยู่ห้าหกตัวอยู่ที่วัดนั่นคือกรรมบันดาลให้เห็นเลยกรรมเพราะทำเป็นอาจินตีสองไปหาตีสามตีสี่แกจะเชือดบรรดา200 300บางทีงานเทศกาลหน่อยก็เป็น 400-500 ตัวเลยอีกคนก็มาสั่งมะเร็งก็เป็นอยู่ที่คอตรงเชือดไก่พอดีเลยร้องออกออกออกออกมันไก่ตายดังนั้นจิตครั้งสุดท้ายจะบันดาลบุญกุศลดังนั้นจึงสั่งสมโยมนี่ที่ทำสมาธิทำบุญให้ทานนี่จิตเนี่ยต้องระลึกถึงผลบุญของเรามีสติสัมปชัญญะหน่อยนะไม่ใช่ว่าทำพอแล้วไปนะอย่างโยมตักบาตรอย่างเงี้ยทำบุญนี่ระลึกถึงก่อนจะนั่งระลึกถึงความดีนะอุปสมะนะระลึกถึงความดีที่ตนทำเราทำอะไรไปบ้างให้จำเอาไว้หน่อยก็ดีนะแต่จะว่าง่ายทำอะไรก็ทำไปไม่คิดเวลาขับขันมานี่จิตมันจะลืมหมดคือเวลาเวทนาคือคนจะสิ้นใจเวทนาจะครอบงำหนักแล้ววิญญาณอันอื่นมันก็จะเข้ามาแทรกความดีของเรานี่ได้เห็นไหมหลวงปู่นั้นบวชมาไม่เห็นบุญกุศลไปเห็นหลานแน่บวชเป็นพระน่าจะเห็นพระเดินมาหาทำไมไปเห็นหลานหลานก็เพิ่งมาหาเดือน2เดือนเนี่ยพอหลานไปก็สิ้นใจเลยสุดท้ายตายด้วยเรื่องหลานน่ะทำไมไม่เห็นรูปพระพุทธไม่เห็นครูบาอาจารย์ทำไมไม่เห็นจิตครั้งสุดท้ายถ้าตามหลักกรรมบอกว่าต้องไปเกิดเป็นลูกของเด็กคนนั้นวิญญาณไปจับเรื่องนี้น่าคิดนะแต่เรื่องจิตนี่หลวงปู่มั่นยังบอกเรื่องจิตนี่พิสดารนักท่านยังบอกไม่ใช่วิสัยจะมาคิดมารู้ทำง่ายๆแล้วจะไปรู้ถ้าพลาดพลั้งนั้นจะเสียใจมากหลวงปู่มั่นยังบอกเรื่องจิตถ้าทำพลาดพลั้งเนี่ยถ้าพลาดไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ต้องไปเสวยวิบากเป็นวัวเป็นควายต้องไปกินหญ้าอยู่นั่นต้องเสียเวลาในภพในชาติกว่าจะไปทนเจ็บทนปวดในธาตุในขันธ์กว่าจะตายไปแล้วได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องเสียเวลาในภพในชาตินานหลวงปู่มั่นว่าอย่างนั้นท่านคงจะไม่โกหกหรอกอาตมาก็ดีใจด้วยถึงแม้จะเศรษฐกิจอย่างนี้ญาติโยมก็จึงมีเวลามีโอกาสมาบำเพ็ญสมาธิภาวนานี่ก็ถือว่ามีอุปนิสัยบุญกุศลที่สั่งสมมาต่อภพต่อชาติมาถ้าจะพูดเรื่องกรรมนะไม่มีเหตุมีปัจจัยมาทั้งนั้นมันระลึกได้เองคนจะทำความดีเคยพบชาติเคยกระทำมาทุกพบทุกชาติแต่ด้วยอำนาจสมาธิอำนาจญาณที่เราจะยังรู้ว่าเรามาจากไหนจากไหนบ้างไม่มีเท่านั้นถ้ามีนี่โยมเนียนต้องนั่งน้ำตาไหลเลยพบนี้ก่อนเราจะมาเป็นนี้เราเป็นนั้นมาก่อนตายด้วยนั้นบุญกุศลนั้นส่งมาตรงนี้ส่งมาตรงนี้นี่เรียกปุพเพนิวาสานุสติญาณอริยะแต่ก่อนท่านได้ตัวนี้ท่านจึงหาวิธีข้ามให้ได้เลยท่านจึงไม่อยากย้อนกลับท่านได้ญาณแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้เราไม่มีแต่เราไม่รู้จิตท่านยิ่งสงบไปเท่าไหร่ สิ่งเหล่านี้จะต่อเชื่อมกันได้มากเท่านั้นยิ่งสงบลงลึกเท่าครูบาอาจารย์ก็ยิ่งต่อเชื่อมไปได้มากญาณอย่างรู้อติตังสยานอนาคตังสยานอะไรอดีตอนาคตมีพูดภาคพิสดารเนี่ยแล้วก็ท่านเจ้าคุณท่านจะไม่ตัดตัวนี้ออกอย่าไปพูดนี่พูดเฉพาะโยมนะต้องบอกนะเจ้าคุณท่านมาได้จะเอาไปพูดให้คนที่เขาไม่ได้ฟังอยู่นี่ดูคือพูดเฉพาะคือได้ยินครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังก็จำอยู่อย่างนั้นท่านบอกว่าไอ้เรื่องจิตนี่มันพิสดารอยู่อาตมาก็ยอมคิดว่ามันลึกซึ้งจริงๆอย่างครูบาอาจารย์ว่าจริงๆเรื่องที่เราไม่รู้ไม่เห็นคนปัจจุบันวิทยาศาสตร์เขาจะไม่เชื่อไอ้เรื่องเนี้ยไม่เชื่อกรรมเนี่ยเชื่อการกระทำว่ามันจะให้ผลไปทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำไปเรื่อยถ้ารู้เรื่องนี้สักหน่อยไม่ค่อยจะกล้าทำอะไรหวือหวาหรอกบุญกุศลก็ต่ำเป็นพระเป็นเจ้าก็ต่ำในเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เข้าใครออกใครเลยพลาดแทบเดียวเสียเวลาไปเป็นพวกเป็นชาติอย่างไปกำเนิดไปเกิดเป็นเดรัจฉานอย่างนี้ก็ไปเสียเวลาอยู่นั่นแหละต้องทนวิบากเรื่องนี้ก็น่าขนลุกเหมือนกันแล้วมาอยู่ตรงนั้นเป็นพระเที่ยวก่อนนี่พูดเรื่องเรื่องคนทำบุญให้ฟังแล้วแหละเรื่องสมณีนไอ้นั่นเคยพูดให้ฟังอาตมาก็ยังจำติดใจมันทุกวันนี้มีเรื่องกรรมเหมือนกันที่ว่าทำบุญไปแล้วลูกไม่ได้รับน่ะมันจะเป็นจริงอยู่แม่ต้องทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารอุทิศให้ลูกอย่างเดียวแต่เมื่อสมณีนั้นเขาได้กสิณฌานคือเพียงไปทำบุญกับเนียนในวันนั้นลูกบอกว่าได้รับแม่ก็บอกว่าทำมาตั้งหลายปี3ปี4ปีแล้วสร้างอุทิศให้ลูกหมดพระสงฆ์พระสมณศักดิ์เจ้าฟ้าเจ้าคุณรายทานอย่างดีทั้งนั้นแกก็ร้องห่มร้องไห้ว่าลูกไปเข้าฝันบอกว่าไม่ได้รับถ้ารับต้องเอาไปขอไปทานที่เนียนรูปนี้ลูกถึงจะได้รับบอกถึงขนาดนั้นแกก็ร้องไห้โวเลยเดี๋ยวนึกว่าลูกได้รับอะไรอะไรที่สร้างหมดสมณีนองค์นั้นเขาความบริสุทธิ์ของจิตมีความบริสุทธิ์ของศีลบริสุทธิ์ศีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีลจิตตวิสุทธิความหมดจดแห่งจิตเนนนั้นมีเนนใหญ่เนนอายุ18 19แต่เขาบำเพ็ญกันมาหลายเดือนจนเกิดกสิณขึ้นโทรมาโยมมันไปทำบุญเข้าองค์อธิษฐานจิตแค่นั้นมันก็ถึงผู้พลังบริสุทธิ์อธิษฐานเท่านั้นไม่ต้องไปยะถาสัพพีตรวจน้ำอะไรหรอกถ้าบอกความประสงค์ของท่านขอให้ความประสงค์ของโยมนี้สำเร็จด้วยอำนาจความบริสุทธิ์ของข้าพเจ้าท่านประนมมือขึ้นเท่านั้นก็ถึงแล้วก็ถึงแล้วคนที่ต้องการแต่ผู้ไม่มีพลังคือพลังศีลพลังสมาธิจะอธิษฐานไม่ไปดังนั้นอาตมาจึงเตือนพระเตือนสงฆ์อยู่ในวัดเตือนประจำในเรื่องนี้โยมทำบุญให้ทานเนี่ยอย่างน้อยกับสมาธิชั่วโมงหนึ่งพระพุทธชั่วโมงหนึ่งพระธรรมชั่วโมงหนึ่งพระสงฆ์ชั่วโมงที่สี่ญาติโยมผู้มีพระคุณใส่บิณฑบาตให้ทุกวันเอาสี่ชั่วโมงอาจจะนอนก็นอนที่นี่ไม่ทำอะไรก็แล้วแต่ตัวเองไม่เอาก็ตามแต่ต้องทำสี่อย่างนี้ก่อนไม่งั้นไม่ได้นะสมาธิก็จะไม่ทำหรอกทำก็ทำน้อยๆบางทีโยมเขาทำบุญให้ทานเขาต้องยกท่วมหัวไม่รู้ว่าเขาอธิษฐานให้ใครด้วยตามปากไม่รู้โยมว่าอะไรว่าอะไรก็ช่างเขาจะอธิษฐานถึงไงหมายก็ว่าจิตคนนั้นท่านประสงค์คิดสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงสมประสงค์มาคิดเอาแค่ชั่วโมงหนึ่งก็นั่งเลยเพ่งเฉพาะผู้ที่ทำบุญดังนั้นพระสงฆ์ผู้รู้ในศีลในข้อว่าจะทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่ารับไปแล้วเฉยไม่ได้อ่ะเฉยเอามาจังกับยะถาสัพพีให้ไปแล้วเลิกแต่ทีนี้ถ้าผู้รู้ยิ่งกว่านั้นท่านจะไม่คือต้องให้จิตสงบจริงๆจำบอกไว้ว่าถ้าใครทำบุญต้องจำหน้าโยมคนนั้นเอาไว้บอกว่าจำใครบิณฑบาตวันนี้10คน20คนให้จำไว้ผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะกลางคืนมานั้นให้เพ่งตามหน้าคนนะคือแผ่เมตตาไปผลทานของคนนี้จะเป็นเด็กก็ตามตามบ้านนอกอ่ะนะอันนี้ต้องบอกพระไว้อย่าประมาทนะเล็กๆน้อยๆนี่คำข้าวคำเดียวเนี่ยถ้าจิตเขาบริสุทธิ์เป็นกรรมนะพระจะไปเคี้ยวแตกๆๆๆแล้วก็กลืนนี่ไม่ได้ บางทีของดีๆทั้งนั้นแหละเป็นพระเป็นผ่อนอย่างเนี้ยอย่างน้อยชั่วโมงหนึ่งต้องทำจิตให้สงบเพื่อบุคคลเหล่านี้เข้าผ่านเรามาแล้วแผ่เมตตาไม่ต้องไปตรวจน้ำไม่ต้องอะไรขอให้ทำจิตสงบระลึกตัวนี้ถึงเหมือนกันพอดีจะไปตามเน้นๆก็ไปแล้วทีนี้ไปนี่ศีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีลจิตตวิสุทธิความหมดจดแห่งจิตคือจิตเป็นสมาธิแน่วแน่จิตตัวนี้จะมีเหตุมีผลติดจิตตัวนี้จะมีญาณทัศนะบางคนมีอุปนิสัยทางอภิญญานั้นอันนี้จะออกล่วงรู้บางสิ่งบางอย่างนักปฏิบัติ100คนอาจจะมีสัก2สัก3เมื่อจิตสงบพอแล้วจะไปออกรู้ไอ้นั้นไอ้นี้แต่ไม่ใช่ใจดีเท่าไหร่เนี่ยพูดวงปฏิบัติเฉพาะนั่นนี่ถ้าเอาไปพูดเป็นสากลเขาจะหาว่าพูดเพ้อเจ้อไปแต่เรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องภายในหลวงปู่มั่นปู่เสาบางทีบางเรื่องท่านจะไม่พูดให้โยมฟังต้องรับฟังกันไม่ได้จะพูดในวงพระอย่างนี้ดังนั้นเวลาทำจิตครั้งสุดท้ายนี่สำคัญถ้าโยมจะถือพุทธานุสติและระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ให้ทำให้เป็นให้ชินเป็นอุปนิสัยเสียก่อนจะนอนก็ให้น้อมเอารูปของพระพุทธหรือจะเป็นพระพุทธรูปที่เราจำได้เนี่ยแล้วน้อมให้เป็นรูปนั้นประจำก่อนจะนอนจนหลับตื่นมาก็อย่าเพิ่งตื่นทันทีให้ระลึกถึงภาพนี้ชัดเจนจนจิตนิ่งก่อนค่อยตื่นถ้าทำอย่างนี้ประจำนั่นแหละจิตจะรวมเป็นพลังเป็นพลวะปัจจัยเมื่อเวลาคับขันเวลาจวนตัวมาคือว่าเวลาจะสิ้นใจว่างั้นเถอะเวลาจะตายมันจิตมันจะเข้าตรงนี้ทันทีเวทนาก็เป็นเวทนาแล้วแต่จิตตัวนี้มันมีกำลังมาเราสั่งสมจนเป็นพลังมันก็จะเห็นพระพุทธเหมือนเดิมไม่ได้ไปตามเวทนานี่ทางลัดพุทธานุสติแล้วลึงถึงพุทธะพระพุทธเจ้าสังฆานุสติอริยสงฆ์จะชอบองค์ไหนก็ตามแต่ให้ทำประจำก่อนจะนอนทุกวันไม่มากแต่ก่อนขอให้ระลึกก่อนจะตื่นอีกก็จะลุกไปเลยอ่ะทวนจิตสัก10นาทีหรือ5นาทีก็ได้ให้เห็นรูปเหมือนกับตอนก่อนจะนอนจนเป็นประจำจะไม่พลาดแน่นอนคือถามครูบาอาจารย์อย่างนั้นก็ได้ไม่ต้องเอาบรรลุสูงๆดอกถ้าได้ก็ดีแต่ให้มีสติอยู่อย่างนี้เวลาคับขันเราจะช่วยเหลือตัวเองได้จิตนี้มันจะเป็นอัตโนมัติเพราะเราฝึกมันอยู่ทุกวันมันจะคุ้มครองเราเวลาคับขันกลางค่ำกลางคืนเหนื่อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บสิ้นใจไปเลยก็มีเราจะไม่พลาดตรงนี้จะไม่ไปเหมือนกับหลวงปู่นี่แน่นอนหลวงปู่นี่ออกไปหาหลานเลยจิตครั้งสุดท้ายเห็นหลานทางภาษาธรรมนี่ภาษาพระนี่ท่านบอกว่าขาดทุนแล้วอุตส่าห์เป็นปู่เขาจิตจะไปห่วงหลานก็จะไปเกิดเป็นลูกของหลานคนนั้นอีกนี่ตามหลักกรรมดังนั้นต้องเคลียร์ไว้แต่ก็ยังดีนะเห็นหลานเนี่ยไปเห็นสัตว์เห็นวัวเห็นควายเนี่ยไปเห็นแมวเห็นหมาที่รักจิตมันไปต่ำเกินไปบางทีคิดถึงหมาถึงแมวคนไม่คิดเลยจิตครั้งสุดท้ายก็มันจะมาปรากฏเห็นตอนนั้นท่านบอกว่าขาดทุนแหละไประลึกเห็นเดรัจฉานครั้งสุดท้ายทั้งที่ก็ทำบุญสุนทานอยู่แต่กรรมมันบันดาลออกมาเป็นเดรัจฉานให้เห็นได้กับสิ้นใจขณะนั้นนั่นแหละคือเทปนั้นอัดเอาแล้วอัดเอาภาพตัวนั้นไว้ในภพในชาติแล้วครั้งสุดท้ายสำคัญมากดังนั้นที่อาตมาได้กล่าวบรรยายมาสำหรับญาติโยมนี้ก็คงจะไม่ลงมีสาระอะไรมากมายเท่าไหร่แต่ขอจับว่าเป็นเบื้องต้นหนึ่งวิธีทำให้สมาธิเกิดหรือให้จิตเป็นอารมณ์เดียวนี่ต้องเป็นสิ่งที่ควรทำมากสมาธิเมื่อสมาธิจะต้องมีสติควบคุมตัวเองสติจะต้องมีกำลังพอสมควรเพราะถ้าสติไม่มีกำลังสมาธิจะโคลงเคลงสติอ่อนพอเรานั่งไปอย่างนี้มันก็จะเกิดความง่วงความเอ็นเอียงหรือความดับได้ง่ายแต่ถ้าสติมีกำลังจิตจะเด่นอยู่แต่ถ้าให้ฝึกดีๆก็ลองฝึกคนเราก่อนไม่ได้สังเกตเวลานอนเนี่ยทำไมถึงนอนหลับตอนจนจิตจะนอนตอนถึงจะหลับมันเป็นยังไงคนสติอ่อนไม่อ่อนรู้ตรงนี้ก็รู้หรอกเราลองโยมไปลองทำดูก็ได้ตัวนี้ ล้วจะเข้าใจเองเลยคือเวลานอนเนี่ยก่อนมันจะหลับเนี่ยมันคิดอะไรก่อนสติเราตามไปแล้วก็เวียงออกนิดหนึ่งเพ่งอันใดเพ่งกายหรือจะเพ่งเป็นรูปพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรก็แล้วแต่เพ่งหรือจะเพ่งเป็นกายเราก็ได้เพ่งไม่ให้มันหลับดึงออกมาจะดึงได้ไหมนี้จิตจะเด่นมีวิธีปกติสัตว์ทั้งหลายเวลานั่งไปมันก็หลับทั้งนั้นเลยเพราะเป็นทางของพวกของชาติความง่วงเหงาหาวนอนเป็นอุปสรรคมากใครก็เที่ยวกันอยู่ตรงนี้พระสงฆ์ก็เหมือนกันญาติโยมมาปฏิบัติธรรมนี้ก็เหมือนกันเวลามันจะง่วงง่วงเวลาคนง่วงมันก็ลงไปนี่คือนอนแต่ถ้านักปฏิบัตินะถ้าจะปฏิบัติเราตามหัดตามมันอาจจะไม่ได้ที่1 2 3อาจ10ครั้งอาจจะไม่ได้20ครั้งอาจจะไม่ได้แต่เราลองเวลามันจะจวนๆมันจะหลับนะลองเบี่ยงคือเพ่งมันยิบๆๆๆๆๆจะยิบๆๆๆเดี๋ยวมันจะเงียบเหมือนอิ่งห้อยนิดเดียวปึ๊ดแต่เราพยายามตั้งสติให้ดีแล้วดึงจิตมาเพ่งอันใดอันหนึ่งเหมือนกับเราจะไปข้างนี้แต่ไม่ไปเราจะเด่นจิตจะสว่างเต็มที่ตัวนี้ที่ท่านฝึกกันท่านฝึกอย่างนี้ไม่ใช่ลงไปเลยล่ะก็ไปหลับไปฝันไปนิมิตอันนั้นตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่เป็นทางธรรมดาแต่จะปฏิบัติต้องเบี่ยงตัวนี้เพียง10นาทีหรือ30นาทีเท่านั้นมันสงบอยู่เนี่ยจะไม่หลับนะแต่เวลาถอยจิตมันจะถอยออกมาทีนี้เหมือนกันกับคนนอนทั้งคืน10นาทีนี่เท่ากับนอนทั้งคืนและเมื่อถอยออกมาแล้วจิตจะเย็นออกตามกายรู้สึกว่าเย็นกายนี่เย็นมากทำอย่างเงี้ยอิ่มรู้สึกว่าไม่หิวตัวสมาธิแท้ๆเนี่ยสมาธิไม่ไปทางนี้สมาธิไม่ไปปนความง่วงเหงาอ้าวนอนคือหลับมันก็เป็นนอนก็เป็นสมาธิยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่บทตั้ง4ฝึกได้นะจะลองฝึกตัวนอนนี้ดูถ้าอยากได้กำลังสติเพราะคนส่วนมากจะฝึกไม่ค่อยได้แต่ไม่ใช่ว่าไม่ฝึกนะเวลาเราเจ็บมาคนไม่ได้นั่งนะคนตายมีแต่ตายนอนทั้งนั้นแล้วเราเคยจะฝึกนั่งทีนี้นอนจิตมันก็ไม่เป็นสมาธิเราเคยฝึกนั่งเวลาเจ็บเวลาจวนตัวมาเขาเอานอนเสืออยู่หลายวันเนี่ยเราจะคุมอะไรไม่ได้เลยเพราะเราไม่ได้ฝึกท่าเนี่ยนี่คือจุด
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 นถึง 5:00 นได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน
2: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมาน
3: ายชัดชาติสั่งอพยพประชาชนแนวรัศมี30เมตรหลังพบถนนทรุดตัวเพิ่มเฝ้าระวัง24ชั่วโมงนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีเหตุถนนทรุดตัวและเกิดรอยร้าวบนผิวจราจรบริเวณแยกวงเวียนใหญ่หลังเกิดเหตุน้ำท่วมอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าโดยนายชัดชาติเปิดเผยหลังการประชุมติดตามความคืบหน้ากับผู้ที่เกี่ยวข้องระบุว่าการตรวจสอบพบจุดที่เกิดเหตุบริเวณดังกล่าวเป็นจุดที่ต่ำที่สุดของโครงการก่อสร้างทั้งหมดเกิดเป็นจุดรับน้ำทำให้น้ำไหลเข้าอุโมงค์ประกอบกับดินรอบนอกได้เกิดทรุดตัวเข้ามาขณะนี้ผู้รับเหมากำลังอยู่ระหว่างดำเนินการสำหรับมาตรการขณะนี้กรุงเทพมหานครจะดูแลสถานการณ์โดยรอบโดยต้องดูว่าอัตราน้ำที่รั่วเข้าไปในอุโมงค์เพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนหรือมีดินเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนมีอัตราการทรุดตัวของดินรอบนอกเพิ่มหรือไม่เพื่อดูว่ามีความเสียหายเพิ่มขึ้นหรือไม่ผู้รับเหมาแนะนำให้ทำการตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุและต้องอพยพผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารโดยรอบถนนประชาธิปกซึ่งมีอยู่ทั้งหมด3อาคารรวมประชาชน60คนโดยจะได้ออกจากพื้นที่ไปก่อนเป็นเวลา1สัปดาห์ส่วนการจัดการจราจรเพื่อความปลอดภัยและลดการสั่นสะเทือนจึงต้องปิดการจราจรของถนนประชาธิปก ออกจากนี้ยังมีการตั้งศูนย์บัญชาการบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อประสานงานอำนวยการเหตุการณ์ซึ่งการตรวจสอบพบว่าถนนประชาธิปกซบตัวเพิ่มขึ้นแต่ก็เริ่มทรงตัวจึงทำให้ต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหลักการคือพยายามหยุดน้ำไม่ให้ไหลเข้าอุโมงค์เพิ่มเติมและป้องกันดินไม่ให้ไหลเข้ามาในจุดเกิดเหตุนอกจากนี้ได้ปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกไปจนถึงวงเวียนใหญ่รวมเป็นระยะทางกว่า200เมตรเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนไม่ให้อาคารพาณิชย์ถล่มลงมาโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดการทรุดตัวของผิวถนนและอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับ
7: ขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.thradio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนร่างทรงท้ายซอย
13: แม่เมื่อกี้มีตำรวจมาเห็นว่ามาจับป้าที่เป็นร่างทรงท้ายซอยบ้านเราไปแล้วอ่ะแม่รู้ยัง
14: ฮะมาจับอกแม่ได้ยังไงอ่ะอาทิตย์ก่อนแม่ยังไปขอหวยเขาอยู่เลยเขาเลยให้แม่ซื้อเครื่องรางมาอู้ยไม่อยากจะโม้
13: โอ้ยโกหกทั้งแพรเมื่อกี้เขายอมรับแล้วด้วยนะว่าเขากุเรื่องขึ้นมาเองว่าติดต่อกับองค์แม่อะไรนั้นได้อ่ะแม่โดนเขาหลอกแล้ว
14: ตายนี่แม่โดนหลอกเหรอเนี่ยโหเครื่องรางก็ตั้งแพง
15: การที่มิจฉาชีพฉวยโอกาสในความเชื่อความศรัทธาหรือความรู้สึกของคนที่เดือดร้อนหลอกลวงเอาเงินในรูปแบบของค่าครูค่าวัตถุมงคลหรือค่าพิธีกรรมต่างๆจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับเงินไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
14: ดีโดนซะให้เข็ดมาหากินกับความเชื่อของคนแบบนี้ได้ไงอุ๊ยงวดเนี้ยฉันจะไปหาเลขเด็ดจากที่ไหนล่ะเนี่ย
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอก

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รวบแม่ค้าบุหรี่ไฟฟ้าสาวกลางเมืองขอนแก่นลอบขายให้วัยรุ่นใกล้มหาวิทยาลัยดังตำรวจไซเบอร์บุกรวบแม่ค้าบุหรี่ไฟฟ้ากลางเมืองขอนแก่นลอบขายใกล้มหาวิทยาลัยดังเน้นลูกค้านักศึกษาและวัยรุ่นพลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผบช.สอท.พร้อมด้วยพลตำรวจตรีคมกิจสุขไทยสั่งการให้พันตำรวจเอกดิชาติอมรประดิษฐ์ผู้กำกับการวิเคราะห์คลาวและเครื่องมือพิเศษจับกุมนางสาวพลอยน้ำเพชรอายุ24ปีชาวจังหวัดขอนแก่นพร้อมของกลางบุหรี่ไฟฟ้ายี่ห้อดัง112ชิ้นสืบเนื่องจากกลุ่มวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษทราบว่านางสาวพลอยน้ำเพชรมีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าให้กับบุคคลทั่วไปและนักศึกษาภายในบ้านพักหมู่14ตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยชื่อดังก่อนนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักพร้อมยึดของกลางไว้ทั้งหมดจากการสืบสวนสอบสวนนางสาวพลอยน้ำเพชรให้การยอมรับว่าเริ่มขายบุหรี่ไฟฟ้ามานาน8เดือนแล้วโดยสั่งซื้อบุหรี่ไฟฟ้ามาจากทางภาคใต้ผ่านแอปพลิเคชัน LINEเพื่อรับมาขายต่อเอากำไรชิ้นละ50บาทผ่านแอปพลิเคชันไลน์เช่นกันซึ่งกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาวัยรุ่นและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ถูกดำเนินคดีในฐานความผิดช่วยซ่อนเล้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้ด้วยประการใดซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของมิได้เสียภาษีหรือของต้องจำกัดหรือของต้องห้ามโดยยังไม่ผ่านศุลกากรหรือเป็นของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากรขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งไม่ได้เสียภาษีจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอบจ.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบจ.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044 353 452หรือ081 616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนบัณฑิต
10: คบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลฟังพี่ก้อยอ่านแล้วขอถามหน่อยเถอะคำว่าบัณฑิตเนี่ยหมายถึงอะไรจ๊ะฉันได้ยินทางทีวีบ่อยๆอยากรู้มาตั้งนานแล้ว
11: บัณฑิตหมายถึงผู้มีปัญญาเป็นนักปราชญ์มีความรอบรู้คนที่จบปริญญาตรีก็เรียกว่าบัณฑิต
10: คำว่าบัณฑิตเห็นเขียนบอใบไม้ไม้หันอากาศนอนเนนทอมนโททำไมอ่านว่าบัณฑิตไม่อ่านว่าบัณฑิตล่ะ
11: ทอมนโทออกเสียงด้วยสองเสียงออกเสียงเป็นทอทหารก็มีเช่นมนทามนโทมนทนและออกเสียงเป็นดอเด็กก็มีเช่นบัณฑิตมนดบคำที่ใช้ทอมนโทเป็นพยัญชนะต้นออกเสียงได้สองอย่างคือบางคำออกเสียงเป็นทอทหารก็ได้บางคำออกเสียงเป็นดอเด็กก็ได
12: ้แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ความตัวเก่านะ
1: ไม่ได้ออก
0: ออกมา

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-00